0: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
1: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องทำ for cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวรู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างในอาคารหวั่นโครงสร้างอาคารไม่ปลอดภัยคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
6: เมื่อเวลา 22:30 นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังเข้าตรวจสอบความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าอาคารดังกล่าวมีโครงสร้างเหล็กซึ่งเมื่อได้รับความร้อนสูงมีความเสี่ยงต่อการยุบตัวโดยขณะนี้หลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ติดค้างภายในอาคารทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังระดมรถดับเพลิงจากหลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อควบคุมเพลิงไหม้ไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงสันนิษฐานว่าต้นเพลิงมาจากร้านค้าบริเวณชั้นหนึ่งที่มีสินค้าสะสมอยู่เป็นจำนวนมากจึงกลายเป็นเชื้อเพลิงทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วการทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากมีผนังฟาซาดบดบังทำให้ต้องเน้นฉีดน้ำสกัดจากภายนอกเพื่อป้องกันไฟลุกลามไปยังตึกแถวข้างเคียงและยังไม่สามารถส่งกำลังเข้าด้านในได้จนกว่าจะประเมินความปลอดภัยของโครงสร้างเสร็จสิ้นในการดับเพลิงนั้นระบบสปริงเกอร์ของอาคารทำงานได้ตามปกติแต่ไม่สามารถยับยั้งไฟได้ทั้งหมดประปาหัวแดนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็สามารถนำมาใช้สนับสนุนการดับเพลิงได้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงตึงกำลังฉีดน้ำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 23:13 เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: ขณะที่ตลอดคืนมีรายงานว่าเพลิงยังคงปะทุมีการลุกลามไปอาคารข้างเคียงเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยควบคุมเพลิงตลอดทั้งคืนจนล่าสุดเมื่อเวลา 5:32 เพลิงจึงสงบและมีรายงานว่าอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในที่เกิดเหตุได้รับบาดเจ็บ3รายทำการปฐมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลด้านสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
7: นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวเลียมดีแลปกองหน้าชาวอังกฤษของเชลซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์พ่วงโบนัสเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์โดยอดีตกองหน้าอิสบิททาวัย23ปีย้ายออกจากทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์หลังอยู่กับทีมได้เพียง1ฤดูกาลนับตั้งแต่ย้ายมาจากทีมมาร์คขาวด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วสำหรับฤดูกาลแรกของดีแลปกับเชลซีเริ่มต้นได้ไม่ดีนักเมื่อมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้เจ้าตัวยิงได้เพียง2ประตูจาก41นัดในทุกรายการผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night Crystal Palace แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-4ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปน Racing Santander ชนะเอลเช่3-2อลาเบสชนะบิยาเรียล1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาลบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าชนะสตุตการ์ด5-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเบลเสมอปารีสแซงต์แชร์กแมง2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาเรอาอิตาลีเอซิมิลานชนะเวเนเซีย2-0และผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสริโออาร์แพ้สปอร์ติ้งลิสบอน0-4ส่ ุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
8: ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับ
2: ครับจะเจอกันเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงปลายเดือนครับ
1: ปรับปลายเดือนสิงหาคมก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนครับซึ่งในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับว่ามีฝนตกอยู่ช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นเดือนกันยายนครับ
2: ครับเรื่องภัยธรรมชาติตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับทั้งของไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเนปาลที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: เป็นข่าวที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจไปทั่วโลกนะครับเห็นภาพของน้ำที่ไหลบ่าลงมาแล้วก็พัดพาผู้คนบ้านเรือนยวดยานพาหนะเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเลยนะครับเรียกว่ามาเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็แรงด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ามาจากที่สูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเป็นลักษณะของทานน้ำแข็งบนหิมาลัยเนี่ยนะฮะก็มีการเรียกว่ากำแพงน้ำแข็งเนี่ยมันก็ทลายลงมานะครับ
1: ครับนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะครับในทุกๆสถานที่ไปนะครับการเตรียมตัวการระวังป้องกันภัยอะไรต่างๆผมว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันนะครับก็คงจะได้มีแนวความคิดในการที่จะป้องกันนะครับโดยเฉพาะแนวความคิดในการที่จะให้ปลอดภัยจากอุทกภัยนี่นะฮะแนวคิดในการสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับในกรณีที่เกิดมีน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมานี่จะเอาตัวรอดได้อย่างไร
2: ครับที่สำคัญก็ต้องดูในเรื่องของภูมิประเทศที่ตั้งบ้านเรือนนะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ต้องมีการพิจารณารอบคอบกันให้มากขึ้นครับ
1: ครับก็ส่งกำลังใจนะฮะส่งกำลังใจไปถึงชาวเนปาลโดยเฉพาะที่อยู่โซนก็เรียกว่าเป็นโซนชายแดนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับชายแดนเนปาลทิเบตนะครับ
1: ครับ
2: ครับก็ตรงจุดนั้นก็มีเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะไปเยือนเยอะเพราะว่าเป็นทางขึ้นแห่งหนึ่งที่จะขึ้นฮิมาลัยนะครับ
1: อ๋อครับครับ
2: ตรงจุดนี้เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะขึ้นไปได้นะครับมันน่าจะมีหลายเส้นทางพอสมควรแต่ว่าหนึ่งในเส้นทางที่นิยมก็ตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ครับแม่คนยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยน้ำลงมาซะก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่สะเทือนอกสะเทือนใจนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวกษัตริย์ฮาราลด์ของนอร์เวย์ก็สวรรคตนะฮะ
2: ครับ
1: จากที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา35ปีนะครับสิริพระชนมพรรษานั้น89พรรษาเท่ากับในหลวงรัชกาลที่9ของประเทศไทยเลยนะครับ
2: ครับก็พระองค์ก็มีพระชนมายุยืนนานเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการจัดงานวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบ40ปีครับ
2: ก็ถือว่ามีอายุพอสมควรนะ40ปีครับ
1: ครับก็นับมาตั้งแต่ปี2529นะครับซึ่งแต่เดิมนั้นก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็เมื่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ย้ายไปอยู่ที่เขาชะโงกจังหวัดนครนายกนะครับ ก็ทำให้ณสถานที่ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมเนี่ยนะครับมาเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพบกนะครับ
2: อืมครับนับตั้งแต่ปี2529เป็นต้นมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: นับตอนนั้นเน
1: า
2: ะ
1: มาถึงปีนี้2569ก็ครบ40ปีพอดีครับ
2: ครับก็ถือว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะตรงที่กองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีศูนย์รวมใจที่นั่นก็คือมีพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: รัชกาลที่5เนาะ
1: ใช่ครับองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาถนนราชดำเนินนอกนะครับก็คงจะเห็นกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเวทีราชดำเนินนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานพระราม8นี่แหละนะครับแยกวิสุทธิกษัตริย์นี่เป็นด้านประตูหลังของกองบัญชาการกองทัพบกครับ
2: ครับก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนภารกิจในทุกมิตินะครับรวมไปถึงการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ใช่ครับเพราะมีกรมต่างๆที่อยู่ภายในนี้มากถึง14หน่วยงานด้วยกันนะครับซึ่งก็มีการจัดงานวันสถาปนาก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับของกรมต่างๆนะครับซึ่งกองบัญชาการกองทัพบกนี้นะครับในการจัดงานเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับที่กองทัพบกได้กราบอาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังมีการมอบรางวัลให้แก่กำลังพลดีเด่นประจำปี2569ด้วยครับ
2: ครับนะก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะครับแล้วก็นักข่าวสายทหารนะก็อยู่ทางฝากด้านหน้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: นะก็ใครที่เป็นผู้สื่อข่าวสายทหารก็คงจะรู้จักสถานที่อย่างนี้เป็นอย่างดีครับ
1: ครับไปดูเรื่องของการเดี๋ยวนะฮะการเตรียมพระราชพิธีสำคัญปลายปีนี้สักหน่อยเป็นยังไงครับ
2: ดีเลยครับ
1: ครับเรื่องของการส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรนะครับโดยกรมสรรพวุฒิทหารบกนะครับเพื่อให้กรมศิลปากรได้นำไปใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงปลายปีนี้ครับ
2: ครับ
1: นะครับซึ่งกรมสรรพวุฒิทหารบกโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มนะครับเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกแล้วก็นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับร่วมลงนามในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่นะฮะเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับจากนั้นก็ร่วมวางมาลัยข้อพระกรสักการะพระราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับ
2: ครับตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรแล้วก็บูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและยานพระยานมาตรเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายให้กับกรมสรรพาวุธฐานบกรับผิดชอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: รับผิดชอบในส่วนของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ด้วยกันนะครับ
1: แล้วก็มีองค์จริงองค์สำรองแล้วก็องค์เชื่อมนะครับซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพวุธของกรมสรรพวุธฐานบกก็ได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปลายปีที่แล้วครับ2568นะครับรับผิดชอบในส่วนของโครงสร้างเหล็กแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีรังสีระบบคอมพิวเตอร์หรือว่า CRT เข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อวัสดุอย่างละเอียดครับ
2: ครับแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนของการบูรณะอย่างพิถีพิถันนะฮะตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะมีการกำจัดสนิมออกด้วยนะครับแล้วก็มีการทำสีเป็นระบบพิเศษครับ
1: ไปจนถึงขั้นตอนของการปรับปรุงระบบกลไกเพลาล้อแล้วก็ระบบห้ามล้อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ราชรถนี้เนี่ยนะครับมีความสง่างามแข็งแรงแล้วก็สมพระเกียรติสูงสุดพร้อมกับมีการทดสอบการลากจูงจริงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: ครับซึ่งที่ผ่านมานะครับทางกรมสรรพาวุธทหารบกก็ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่มาตามลำดับนะครับจนแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้มีการทำพิธีส่งมอบให้กับกรมศิลปากรเพื่อดำเนินการทางด้าน วิจิตรศิลป์ต่อไปครับ
1: สังเกตเห็นว่านะครับในขั้นตอนพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนั้นนะครับก็ต้องทำเป็นพิธีการนะครับแล้วก็มีการบันทึกมีการลงนามเป็นหลักฐานเอาไว้ด้วยนะ
2: ครับทุกอย่างก็มีขั้นมีตอนนะครับทำตามลำดับเพื่อความประณีตด้วยใช่ไหมครับพิธีพิธันนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับไปดูทางด้านของกองทัพต่างๆบ้างนะครับจะไปที่กองทัพภาคที่2ก่อนนะครับกองทัพภาคที่2ก็ในโซนจังหวัดนครพนมนะครับเมื่อวันก่อนนี้นะครับพลโทวีรยุทธรักษิณผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะท่านแม่ทัพภาคที่2นี่แหละนะฮะ
2: ครับ
1: ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับที่กองร้อยโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2102บ้านนาเพียงหมู่ที่6ตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนนั้นให้การต้อนรับครับ
2: ครับท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังป้องกันชายแดนเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติแล้วก็ผลการดำเนินงานของหน่วยในการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับ
1: ครับแล้วก็ยังเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคายครับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยกำลังป้องกันชายแดนกองกำลังสุรศักดิ์บุญตรีครับตรงนี้ท่านก็ไปเยี่ยมที่พื้นที่ของจังหวัดหนองคาย
2: ใช่ใช่ฮะเป็นของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะฮะตรงนั้นนะครับ
1: นรขอเนี่ยนะฮะ
2: ใช่นรขอที่มีเพลงที่คุณไผ่พงศธรขับร้องนั่นแหละนะ
1: อ๋อครับไม่ใช่นปขอใช่ไหม
2: นปขอ นั่นนปขอนะ
1: ครับ
2: ใกล้กันเนาะ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้นรขอนะฮะ
1: ครับก็อยู่เขตหนองคายนะครับของหน่วยนี้นะครับดูแลอยู่ตรงนั้นที่ตำบลพันพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับโดยมีพลตรีมงคลหอทองนะครับผู้บัญชาการของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมด้วยพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีนะครับซึ่งท่านก็ดูแลอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับได้ให้การต้อนรับนะ
2: ครับแล้วก็มีการฟังบรรยายการสรุปสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะแล้วก็ผลการทำงานที่สำคัญในช่วงที่ผ่านมาของหน่วยในพื้นที่นะฮะก็ได้ยกระดับมาตรการในการทำงานแบบเชิงรุกแล้วก็เปิดยุทธการในพื้นที่เป้าหมายเพื่อป้องกันสกัดกั้นและก็ปราบปรามกลุ่มกบฏการลักลอบทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ
1: ครับก็ถือว่าได้ตรวจดูแลเรื่องของยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกองกำลังป้องกันชายแดนทุกจุดเนี่ยนะครับเรียกว่าสกัดกั้นมาโดยตลอดก็ยังคงมีเล็ดลอดมาอยู่เนืองๆนะครับก็ลองนึกภาพนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการป้องกันเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะ
2: ครับที่สำคัญเมื่อไปตรวจเยี่ยมแล้วนะสิ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ก็คือเรื่องของการบำรุงขวัญและก็ให้กำลังใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
1: ครับให้มีความอดทนมุ่งมั่นนะฮะทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ดีนะครับเพราะว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับทำงานแทบไม่มีวันหยุดนะนะฮะ
2: อ
1: าจจะได้หยุดก็ตามวงรอบนะครับแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ตลอดทั้ง7วันนะ
2: ครับก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะจากพี่ๆที่ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารในส่วนของกองทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับรองแม่ทัพภาคที่2
2: ครับ
1: ไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลในพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีนะฮะซึ่งตรงนั้นก็มีท่านพลตรีณัฐศรีอินนะครับ
2: นะฮะท่านเป็นรองแม่ทัพภาคที่2นะครับ
1: ใช่ครับก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบสิ่งของสนับสนุนแก่หน่วยทหารแล้วก็มอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยครับ
2: ครับทางคณะเนี่ยเห็นว่าเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับ
1: ครับไปพบปะคณะครูแล้วก็นักเรียน นะครับพร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาและก็อุปกรณ์การเรียนให้นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ครับ
2: ครับโอ้เรื่องกีฬาเนี่ยก็ต้องส่งเสริมและสนับสนุนนะฮะ
1: ครับ
2: เป็นวอลเลย์บอลนะสโมสรวอลเลย์บอลของจังหวัดนะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลของเราก็ไม่ธรรมดานะครับ
1: ครับวันก่อนนี่ก็เพิ่งชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตเนี่ยโอ้นะ
2: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้นี่โอ้โหคุณสุธีน่าจะเป็นศึกหนักนะ
1: ครับ
2: เจอกับประเทศญี่ปุ่นนะ
1: อ๋อช่วงไหนไม่รู้ฮะ
2: เดี๋ยวลองเช็คเวลาอีกทีนะ
1: ครับ
2: แต่รู้ว่าวันนี้แหละวันเสาร์นี่แหละฮะ
1: ครับติดตามให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ถ้าว่าใครได้แชมป์เนี่ยก็จะได้โอกาสเขาเรียกว่าตีตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเป็นตัวแทนของทีมของเอเชียเลยล่ะนะฮะ
1: ครับ
2: เราจะได้ตั๋วใบนี้ไม่ก็จะได้ตั๋วใบนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจของคนในชาติด้วยนะที่จะร่วมส่งกันไปเห็นว่ามีการถ่ายทอดทางMonomax ช่อง29นะครับดูกันได้นะครับ
1: ต้องติดตามต้องติดตามนะครับเพราะว่ากำลังใจมาดีนะครับความมาดีทีเดียวละหลังจากที่ได้พบกับนักตบเกาหลีใต้เมื่อวันก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: ไปดูโซนกองทัพภาคที่4นะเป็นไงฮะในช่วงนี
2: ้ดีเลยครับ
1: ครับแม่ทัพภาคที่4ก็เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่จะประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับนะฮะซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่ห้องประชุมของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42ครับ
2: ครับซึ่งการประชุมครม.สัญจรนะฮะ31สิงหาใช่ไหมคุณสุธีฮะจนถึงวันที่1กันยายนนะ
1: ใช่ครับ
2: ครับ
1: นะก็เป็นช่วงห้วงเวลาที่จะมาติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับติดตามสถานการณ์อะไรต่างๆเพราะนั้นก็ไม่เพียงแต่เฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับมีคณะรัฐมนตรีเดินทางไปด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็การประชุมนะฮะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลครับ
2: ครับก็ต้องดูแลเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็ถ้าหากว่าคือถ้าเป็นการประชุมที่สำคัญแบบนี้แล้วก็ในพื้นที่อย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฐานก็ไม่ใช่ว่าจะทหารอย่างเดียวก็มีทุกฝ่ายครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ทั้งฐานตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะเขาก็ดูแลเข้มอยู่แล้วนะครับ
1: เรียกว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการนะครับทำงานร่วมกันนะครับก็วัตถุประสงค์นะฮะก็คือเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยตลอดถึงการกำหนดแนวทางของการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับเพื่อเกิดความเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มด้านความมั่นคงนะครับพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและก็รักษาความปลอดภัยที่

0: 151นะครับจับมือกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสติวเข้มช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนะฮะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่วันที่24มาแล้วจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ
1: มีวัตถุประสงค์ที่เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับกำลังพลนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นการจับมือกันของกับกองทัพบกแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษานะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็จะอบรมให้น้องๆทหารนะครับได้มีรายได้เสริมนะครับซึ่งก็จัดกันที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรของกรมทหารราบที่151นะครับค่ายกัลยาณวัฒนาจังหวัดนราธิวาสนะครับตลอด5วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรด้วยนะฮะจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1: อ๋อนะฮะคือจบหลักสูตรใช่ไหมฮะก
0: ็
1: ได้ใบด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นที่การันตีได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่ามีความรู้นะครับ
0: ใช่ครับก็เรียกว่าได้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับเจาะลึกตั้งแต่พื้นฐานระบบไฟฟ้าการตรวจหาสาเหตุขัดข้องไปจนถึงการซ่อมบำรุงแล้วก็ใช้เครื่องมือช่างอย่างถูกต้องและปลอดภัยเนี่ยนะฮะเป็นอาชีพติดตัวไปตลอดเลยนะครับ
1: ครับก็มีการคนที่แบบเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของอาชีพในอนาคตนะ
0: ครับ
1: เขาก็บอกว่าช่างไฟเนี่ยจะไม่ค่อยตกงานในอนาคตนะ
0: ครับ
1: ไม่ว่า AI จะมาแรงขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีความรู้ในเรื่องพวกนี้นะไม่ตกงานแน่นอนครับคุณตุ๊ดีฮะ
0: ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่นะครับเมื่อยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังต้องอาศัยช่างไฟฟ้าอยู่นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ศึกษาไว้ฝึกไว้นะครับมันก็เป็นวิชาชีพแล้วก็เป็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพต่อไปได้ด้วยนะครับไปดูการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีพี่ๆทหารพราน32เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับตรงนั้นนี่มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับโดยกรมทหารพรานที่32นะฮะ
1: ครับ
0: ครับก็จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน12ชุดปฏิบัติการนะครับดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากโดยเร่งดำเนินการล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของแล้วก็วัสดุที่ได้รับความเสียหายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านเฮียตำบลบ้านฝายเนี่ยมี2บ้านนะฮะบ้านเฮียบ้านฝายที่ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ
1: ครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่นำน้ำดื่มที่สะอาดนะ30แพ็คด้วยกันแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยารักษาโรคอีกจำนวน150ชุดไปมอบให้กับประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอ
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ถีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงคู่องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความ

คารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษายุคกันนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมบุญบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะเพศกพมัชฌิมะพิสุทธท่านสาจนดับตับฟังรายการเสียงธรรมนี้โดยมีอัตมภาพด็อกเตอร์พระโคพัตระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นวันนอนรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกับพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธัมมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังตัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสัพพติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจงยงกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจงยงกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านกุมบ้านอยู่ตัวกุมตัวอยู่รถกุมรถกายเยนวาจายะเจตสาวังวัจิรังนามะปฏิมังอิทธิปาฏิหังยะกลังพุทธโลปังอหังวันหามิสัพพสสัทธาสตีปะวันตเมนสติพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริเตสติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริเตสติสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริเตหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมธรรมาจมาเทวาสเปยขาปรายันติอัมมาจมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญญมมหาราภพระวันตุเมมิธรรมะนโมพุทธายะวิรัตโยมวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสามวิรอิทธิยมพุทธสังมาเนมานะพุทธศาสวาหมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขออนุโมทนาขอบใจคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคมท่านรองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดตำบลเจ้าว่านที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการธรรมะสัญจรหรือว่าโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอแล้วก็คือข้าพรรษาเราจะทุกวันพระนาไปพบกันเมื่อวันพระที่ผ่านมาก็วัดช่องสาลิกาในตำบลช่องสาลิกาก็มีกิจกรรมก็คือรักษาศีลฟังธรรมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกๆวันพระของคณะสงฆ์อำเภอพัฒนาและอาตมาเองก็ขอมอบเป็นของขวัญรางวัลแก่ชาวอำเภอพัฒนานิคมและชาวจังหวัดลพบุรีก็คือรางวัลThailand Moral Award รางวัล Thailand Moral Award ก็คือรางวัลของศูนย์คุณธรรมแห่งชาติได้มอบรางวัลให้ในฐานะที่ทำงานด้านการเผยแผ่พุทธศาสนาเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบใจที่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้แล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็สาธุชนหลายทุกวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดพัฒนาธรรมรำพลังจิตตานุภาพก็จะมีการสอนเรื่องสมาธิโยมนะอาตมาก็เชิญชวนญาติโยมเราก็ขอเป็นกำลังใจทางภาคเหนือก็คือจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาแม่ฮ่องสอนสุโขทัยที่ประสบเลยจังหวัดน่านอำเภอปัวนั้นประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมเสียหายความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกโยมที่ภาคใต้มีการผู้ก่อการร้ายได้มาเผาระเบิดได้ทำลายนั่นก็ขอเป็นกำลังใจกับรัฐบาล
ขอเป็นกำลังใจกับทหารนะสันติสุขไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องทุกคนมีศีลมีธรรมมีศีลมีสุขอยู่กันอย่างเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือเกื้อกูลแก่กันและกันอย่าทำร้ายกันชีวิตเขาชีวิตเรานะก็ขอเป็นกำลังใจสาธุชนทั้งหลายแม้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเลิกทาสไปแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีทาสอยู่ยงทาสอะไรทาสยาเสพติดไม่ว่าคนธรรมดาสามัญเด็กทั่วไปหรือแม้พระสงฆ์พระเจ้าเมื่อเสพก็แล้วก็เป็นทาสยาเสพติดเรียกว่าทุกวันนี้ยังมีทาสเยอะยงมีทั่วทุกหัวระแหงเป็นทาสยาเสพติดทำลายพ่อทำลายแม่ทำลายปู่ย่าตายายที่เลี้ยงตนเองมาไม่ทำงานแต่เจ้าของเงินไม่ให้ก็ทุบไม่ให้ก็ทำร้ายไม่ให้ก็ตีพวกทาสเหล่านี้มันยังไม่หมดในเมืองไทยเราประชาชนช่วยกันดูแลจะทำยังไงว่าจะให้ทาสเหล่านี้หมดไปจากชุมชนของเราบ้านของเราวัดของเราก็ต้องช่วยกันโยมนะเป็นหูเป็นตาให้กับบ้านเมืองสาธุชนอาตมาตัวว่าพลังสมาธินิยมพลังจิตตามพระธรรมสอนก็คือประโยชน์ของการของสมาธิก็ยอมหนึ่งทำให้นอนหลับสบายคลายกังวลสองกำจัดความกำจัดโรคภัยไข้เจ็บสามทำให้สมองปัญญาดีสี่ทำให้รอบคอบก่อนทำงานห้าทำให้ระงับความร้ายกาจหกบรรเทาความเครียดเจ็ดมีความสุขพิเศษ8ทำให้จิตใจอ่อนโยน9กลับใจได้10เวลาใกล้จะสิ้นลมพบทางดี11เจริญวาสนาบารมี12เป็นกุศลนี้ก็คือด้วยพลังจิตตานุภาพยมนะมาเป็นครูสมาธิกันยมหลักสูตรสมาธิที่วัดพัฒนาธรรมลำสาขาที่228นะวันนี้ก็มีการเรียนยมแล้วก็ ตอนนี้ก็เปิดเรียนนักธรรมอาตมาต้องคอยกำกับดูแลนักเรียนทั้งทักษะตีโทเอกที่วัดพัฒนาธรรมรามท่านหลายความเป็นผู้นำนะครับต้องผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์มองลึกนึกมองไกลใจกว้างสร้างกายามิหลักสิบหลักนักบริหารยมนะเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะอุปนิสัยของผู้นำในยุคใหม่เพื่อให้บริหารงานและคนได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยทักษะการสื่อสารการวางแผนการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมทุกมิติของการทำงาน 1. ปากเอก 2. เลขแม่น 3. แผนเหมาะ 4. เจาะลึก 5. ฝึกจริง 6. ยิงเป้า 7. เข้าถึง 8. ตึงนาน9ผ่านแก้10แพ้เป็น1ปากเอกผู้นำต้องเป็นนักเจรจาพูดดีสื่อสารชัดเจนพูดหวานคันเพราะสร้างความน่าเชื่อถือและจงใจคนอื่นได้2เลขแม่นมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและสติเพื่อประกอบการตัดสินใจ3แผนเหมาะวางแผนงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรที่มีอยู่สี่เจาะลึกมองปัญหาหรือโอกาสทะลุปุบงไม่มองแค่ผิวเผินห้าฝึกจริงลงมือปฏิบัติจริงเรียนรู้จากการปฏิบัติและพัฒนาทักษะสม่ำเสมอหกยิงเป้ากำหนดเป้าหมายชัดเจนมุ่งเน้นผลลัพธ์และความสำเร็จของงานจะเข้าถึงมีสัมพันธ์ดีเข้าถึงง่ายและรับฟังความคิดเห็นของทีมงาน8ตึงนานสร้างความประทับใจพัวความผูกพันและความทรงจำที่ดีต่อองค์กรหรือผู้คน9หารแก้กล้าตัดสินใจและกล้าเผชิญหน้าและเพื่อแก้ปัญหาในยามวิกฤต6แพ้เป็นยอมรับความผิดพลาดเรียนรู้จากผู้
จากความล้มเหลวและปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนี่คือหลักที่ดีของผู้นำหลักการทำงานยมนะก็กำหนดไว้ยมเข้าไปอาจจะพูดเลยไปอาจจะไม่ทันเข้าไปยมนะสาธุชนทั้งหลายตอนนี้เรามาศึกษามาฟังกันประสาวิการในครั้งพุทธกาลวันนี้เป็นประวัติของนางมันตานีพราหมณีมารดาขององคุลิมันวันนี้ขอพูดถึงสตรีผู้ซึ่งเป็นมารดาของคนดังสองแบบสองสไตล์ในคัมภีร์พุทธศาสนาคือมารดาของพระเจ้าอาชาติศัตรูกับมารดาขององคุลิมันมารดาขององคุลิมันดูเหมือนจะซื่อชื่อว่านางมันตานีเกิดในวรรณพรามเป็นภรรยาของปุโรหิตในสำนักของพระเจ้าสีโกศลกษัตริย์เมืองสาวัตถีแคว้นโกศลนางตั้งครรภ์จนคลอดยมคู่เป็นสามีก็เฝ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าสีโกศลตามปกติที่เคยจัดมาบังเอิญวันที่นางจะคลอดลูกนั้นเกิดวิปริตอาเพศห่วงเวหามืดคึ้มฟ้าแลบแปรปรับดังหนึ่งฝนจะตกหนักแต่ก็ไม่ตกอาวุธเช่นหอกดาบแหลนเหลาในพระคลังแสงเกิดแสงชดช่วงตนาการดังต้องไปสร้างความตื่นตระหนกไปทั่วพระราชวังพระยาโกศลจึงตรัสถามปุโรหิตว่าจะเป็นแรงร้ายอะไรหรือไม่ปุโรหิตมองแงนดูฟ้าเห็นดาวโจรลอยเด่นอยู่กลางอากาศจึงกราบทูลว่าเด็กที่เกิดในขณะนี้คนหนึ่งจะกลายเป็นมหาโจรหรือชื่อเป็นที่หวาดกลัวของประชาชนทั่วไปพระยาโกศลตรัสถามว่าโจรที่ว่านี้เป็นโจรธรรมดาหรือว่าโจรปล้นราชสมบัติปุโรหิตกราบทูลว่าโจรเป็นโจรธรรมดาเมื่อทรงทราบว่าเป็นโจรธรรมดาก็ไม่ได้ทรงใส่พระทัยแต่อย่างใดโยมปุโรหิตฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาจึงรีบกราบบังคมทูลลาพระเจ้าอยู่หัวกลับมายังคฤหาสน์ของตนพอก้าวขึ้นเรือนก็ได้รับรายงานดีว่านางพราหมณีภรรยาได้กำหนดบุตรชายพอดีคือตรงกับเลิกดาวโจรที่ว่านี้พอดีเลยที่เยี่ยมพราหมณ์ปุโรหิตเรียบกลับไปกับคุณพระเจ้าหัวว่าเด็กที่ว่านั้นคือบุตรของตนเองขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกำจัดเสียตั้งแต่ยังเด็กก่อนที่จะเติบโตกลายเป็นขุนโจรชื่อดังในหลวงรับสั่งว่าเมื่อเขาเป็นโจรธรรมดาไม่เป็นภัยต่อราชสมบัติก็ปล่อยไปเถอะเพราะเหตุนี้แหละเด็กน้อยจึงรอดมาได้จนเติบโตเพราะเหตุผู้เป็นพ่อเชี่ยวชาญในโหราศาสตร์พยายามหาวิธีแก้ดวงเพื่อมีให้บุตรชายเป็นไปตามคำพยากรณ์โดยตั้งชื่อแก้เคล็ดว่าอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนหวังว่าชื่อนี้ชื่อที่มีความหมายในทางดีจะช่วยวิถีชีวิตลูกดำเนินไปในทางที่ถูกต้องได้ซึ่งก็ทำท่าจะเป็นดังหวังอหิงสกะเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายมีความประพฤติเรียบร้อยใฝ่การศึกษาเป็นอย่างยิ่งพอพ่อจึงส่งไปเรียนในสำนักอาจารย์ทิสาปาโมกเมืองตากศิลาซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้เรียกว่าส่งไปเรียนในมหาลัยดังในต่างประเทศว่าอย่างนั้นโยมไอหิงสกะก็เรียนเก่งโยมมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นคนโปรดของอาจารย์ตนกระทั่งบรรดาศิษย์ที่เรียนไม่เอาไหนถูกอาจารย์ตำหนิอยู่เสมอเกิดความอิจฉาริษยาพากันยุยงให้อาจารย์เกียรติชังศิษย์รักสำเร็จ
อย่างว่าแหละโยมน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังก่อนดังเพลงเขาว่าหัวใจอ่อนๆของอาจารย์ทิสาปาโมกซึ่งถูกเป่าหูแทบทุกเช้าเย็นจะเหลืออะไรเราในที่สุดก็อาจารย์ก็เชื่อว่าไอหิงสากะคิดคดทรยศตนจึงหาทางกำจัดโดยอ้างว่าจะถ่ายทอดวิชาลี้ลับให้สิทธิ์ไปเอานิ้วคนมาพันนิ้วจะประกอบพิธีประสิทธิ์ประสาทเคล็ดวิชาให้เด็กหนุ่มต้องอยากจะได้เคล็ดวิชาก็กับที่อาจารย์ได้ใช้วาทศิลป์เกลี้ยกล่อมจึงรับปากออกไปฆ่าคนตัดเอานิ้วใหม่ๆก็คงยากมากแต่พอฆ่าได้คนสองคนจิตใจก็คุ้นกับการกระทำจนกลายเป็นความเคยชินในที่สุดฆ่าแล้วต้องตัดเอานิ้วในว่าเอานิ้วเอาแต่หัวนิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วโป้งได้หลายนิ้วก็เอามาเสียบเป็นพวงมาลัยห้อยคอเพื่อกันหายฆ่าได้กี่คนก็ยังไม่ครบพันคนพันนิ้วเสียทีเพราะไอ้ที่ได้แล้วบางนิ้วก็เน่าหลุดไปถึงตอนนี้ชื่อเสียนะไม่มีงองงูของอิสกะก็กระจายไปทั่วยมชื่อเสียงของหินตะกะที่ไม่มีงงูก็กระจายไปทั่วผู้คนได้ยินว่ามีจนองคุริมานจนให้นิ้วพวงมาลัยนิ้วมือเกิดขึ้นก็หากันหวาดผวาไม่กล้าเดินผ่านตรงนั้นเป็นที่อาศัยของมหาจนทำให้ขุนจนชื่อดังหากินลำบากยิ่งขึ้นนิ้วที่ได้ไว้ก็เน่าหลุดไปทีละนิ้วสองนิ้วขนหางจะได้รับประสิทธิ์ประสานเคล็ดวิชาก็ยิ่งดูห่างไกลยิ่งขึ้นนะโยมกล่าวถึงนางพรหมณีผู้เป็นแม่ของอหิงสกะก็เป้าทนุถนอมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักแม้ว่าตอนแรกพ่อจะบอกว่าลูกคนนี้เติบโตมาจะเป็นโจรนางก็ไม่ได้ขายความรักที่มีตาลูกลงแม้แต่น้อยตรงแทมกับพ่อธนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูอย่างดีเมื่อลูกถูกส่งไปศึกษายังมหาวิทยาลัยตักศิลาก็คอยสดับฟังข่าวลูกเสมอแม้ในช่วงหลังจะได้ยินข่าวร้ายว่าลูกกลายเป็นโจรเชื้อดังก็ยิ่งสงสารลูกไม่เป็นอันกินอันนอนเฝ้าคุ้นคิดถึงแต่ลูกชายยิ่งในช่วงหลังๆได้ข่าวว่าพระเจ้าอยู่หัวถึงกับยกกองทัพน้อยๆไปปราบลูกชายนางก็ยิ่งกังวลหนักโยมเพราะความรักลูกกลัวลูกจะถูกฆ่าตายจึงตัดสินใจรีบเดินทางมุ่งตรงไปยังเมืองดังดงยังดงที่ลูกชายอาศัยอยู่เพื่อแจ้งข่าวให้ลูกทราบจะได้ระวังตัวเพราะความรักลูกโดยแท้นางไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพยานแล้วว่าเมื่อถึงเวลานี้องคุลิมานมีจิตปั้นเปลือนแล้วปั้นเปลือนแล้วจำใครไม่ได้เห็นมารดาก็จะฆ่าเอานิ้วมือถ่ายเดียวพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาไม่ประสงค์ให้องคุลิมานถลำทำบาปถึงขั้นมาตุฆาตคือฆ่ามารดาอันเป็นกรรมหนักจึงเลือกเสด็จไปดักหน้าก่อนที่สองคนแม่ลูกจะพบกันทรงแสดงธรรมโปรดองคุลิมานให้กลับใจมาบวชในพุทธศาสนาจนในวันที่สุดได้เป็นพระอรหันต์สาวกรูปหนึ่งของพุทธศาสนาของพระพุทธองค์ดังที่ได้ทราบกันอยู่แล้วคน
แม่คนที่สองน่าสงสารแม่นางชื่อเวเทหิอาจมีชื่ออื่นด้วยเป็นคณิฐาของพระเจ้าจิโกศลอาภิเษกสมรสกับพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์เมืองราชคฤห์นางมีโอรสนามว่าอาชาตสตูนามอาชาตสตูก็เป็นนามที่ตั้งแก้เคล็ดเช่นเดียวกับกรณีขององคุลิมานเมื่อตอนจวนประสูติพระนางเวทีเกิดแพ้พระคันคือแพ้ท้องแยกเฉวยเลือดพระสวะราชสวามีด้วยความรักลูกพระเจ้าพิมพิสารจึงเกียรติพระโลหิตจากพระพาหะคือต้นแขนของพระองค์ให้พระมเหสีเสวยอาการแพ้ท้องก็ระงับสงบระงับโหราจารย์ได้ทำนายไว้ว่าพ่อรถองค์นี้เติบโตมาจะทำปิตุฆาตคือฆ่าบิดาแต่ด้วยความรักลูกพระเจ้าพิมพิสารก็ไม่ได้กระทบไม่ได้สะทกสะท้านต่อคำพยากรณ์ยังคงเลี้ยงดูพระโอรสอย่างดีทรงเชื่อในอาภัพแห่งการฝึกอบรมเด็กได้รับการฝึกอบรมดีย่อมจะไม่ทำผิดแน่นอนทรงเชื่ออย่างนั้นที่ทรงขนานพระนามว่าอาชาตสัตว์ผู้เกิดมาไม่เป็นศัตรูก็ด้วยความเชื่อชนิดยมและแล้วการก็ไม่คาดเป็นไปตามที่พระราชบิดาทรงคาดหวังมีมารมาทำให้วิถีชีวิตของเจ้าชายน้อยหักเหจนได้ในช่วงเวลาดังกล่าวพระเทวทัตอยากใหญ่ยมอยากจะปกครองพระสงฆ์ดำเนินแผนการยึดอำนาจปกครองสงฆ์เงียบๆเห็นว่าเจ้าชายสัตว์จะเป็นไม้เป็นมืออย่างดีในเรื่องนี้จึงใช้อิทธิฤทธิ์ที่เคยได้ที่ได้จากฝึกสมาธิภาวนาสำแดงให้เจ้าชายน้อยเลื่อมใสมอบตนเป็นศิษย์ก้นกุฏิสำเร็จเทวทัตก็ชักจูงเจ้าชายศัตรูให้กำจัดพระราชบิดายึดบัลลังก์เสียแรกๆเจ้าชายน้อยก็ทรงคัดค้านเพราะในไม่ช้าพระองค์ก็จะได้ราชสมบัติจากพระราชบิดาอยู่แล้วแต่พระเทวทัตก็ใช้วาทศิลป์กล่อมจนสำเร็จอาชาติศัตรูจับพระราชบิดาขังคุกให้อดพระกยาหารจนสิ้นประชนข้างฝ่ายพระนางเวทีหิพยายามเกลี้ยกล่อมราชโอรสให้เห็นผิดเห็นชอบชั่วดีด้วยความรักลูกไม่อยากให้ลูกถลำลึกลงไปมากกว่านี้อย่างว่าเลยโยมคนลำหลงว่าได้ถูกโมหะอวิชชาบังตาบังใจเสียแล้วย่อมยากที่จะรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีอาชาติศัตรูไม่ส่งเสียงท้ายที่สุดดวงใจน้อยๆของพระนางที่ก็แตกสลายพระนางก็พระทัยวายสิ้นพระชนด้วยความตรอมพระทัยว่ากันว่าแม่นั้นถึงลูกจะเป็นอย่างไรก็ยังคงรักลูกเหมือนเดิมแม่รักลูกเพราะรักไม่ใช่เพราะเหตุผลอื่นใดลูกจะดีจะชั่วก็ยังคงเป็นลูกแม่อยู่เช่นเดิมเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความรักแม่เป็นความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเวลาทรงสอนให้แผ่เมตตาความรักให้คนอื่นพระองค์จึงตัดสอนให้แผ่ความรักที่บริสุทธิ์ให้คนอื่นเหมือนความรักของแม่ที่มีต่อลูกฉะนั้นมานำเรื่องราวสตรีสองนางในพระพุทธการมาเล่าให้ฟังเพื่อให้เห็นอานุภาพอันมหาศาลแห่งความรักที่แม่มีต่อลูกนายมต่อไปประวัตินางกาลีนางกาลีสาวิกาผู้เลื่อมใสพระเพราะฟังเสียงผู้อื่นอุบาสิกาท่านนี้ไม่คุ้นชื่อในหมู่ศึกษาพุทธศาสนาสักเท่าไหร่แต่ห้ามเอ่ยว่าเธอคือมารดาของพระโสนกุติกันนะคงจะร้องอ๋อเพราะ
พระลูกชายท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลท่านสนะกว่าจะได้บวชก็เสียเวลาไปหลายปีเพราะแขวนอวันตีที่ท่านกดนั้นมีพระไม่พอจะทำที่อุปสมบทให้ได้พระมหากัจจานะพระบวชชาของท่านหลังจากบวชให้ท่านแล้วจึงส่งท่านไปพระพุทธเจ้าเพื่อขอให้จดลดจำนวนพระทำพิธีอุปสมบทในปัจจันชนบทจากจำนวน10รูปเหลือ5รูปพระโสนะได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้พำนักที่ประคันธกุฎีของพระองค์ตกดึกมาได้เมื่อสวดธรรมโดยทํานองสรพัญญะให้พระองค์ได้สดับได้รับชมเชยจากพุทธองค์และนี้คือที่มาของการสวดธรรมนองสรพัญญะที่เรายังสืบทอดกันมาจนบัดนี้มารดาท่านนั้นคงจะเป็นชาวเมืองราชคฤห์แล้วไปอยู่ตระกูลสามีที่เมืองอวันตีเพราะคำผีเก่าเล่าว่าวันหนึ่งท่านกลับไปเยี่ยมมารดาบิดาที่เมืองราชคฤห์ได้ยินคนก็สนทนากันถึงพระคุณของพุทธเจ้าขณะที่ตนยังรับลมอยู่ทางช่องหน้าต่างคฤหัสถ์ก็เกิดศรัทธาเริ่มใสในพุทธเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและได้บรรลุโสดาปัตติผลเพราะความตั้งใจฟังบทสนทนานั้นว่ากันว่าท่านได้เป็นพระโสดาบันวันเดียวกับที่ลูกชายโสนะคลอดพอดีสาธุชนอัตมาจะกล่าวต่อก็กลัวไม่จบนั้นจึงขอติดลบไว้ก่อนโยมเพราะว่าบางทีบางครั้งเนื่องจากเวลามันจำกัดเนาะว่าโยมเวลาตัดไปก็แล้วกันเพราะว่าจะให้จบไปเลยเมื่อกลับมายังเมืองอวันตีแล้วได้ไปหาพระมหากัจจายนะฟังธรรมจากท่านเป็นประจำต่อมาได้รับอนุญาตจากลูกชายบวชอยู่กับพระมหากัจจายนะดังกล่าวแล้วเมื่อพระลูกชายกลับมาจากพระพุทธเจ้านางกาลีก็ได้ขอให้เธอสวดธรรมให้ฟังพระโสนะได้สวดธรรมในหมวดที่เรียกว่า

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 3 2 1 0ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลร้องโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Big Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตราห้าหมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตราห้าหมาอมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นสำคัญติดตามในประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: กกต.นัดประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.หรือคดีหัวสว.14กันยายนนี้ผลิตเตือนกกต.อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงติดคุกให้ส่งฟ้อง229รายชื่อที่เชื่อมโยงหัวสว.ส่งศาลขณะที่สว.สำรองยื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหยุดฟ้องปิดปากพลเมืองดีปล่อยสำนวนคดีหัวเลือกสว.จับนายกเฮงคนดังศรีสะเกษเรียกรับเงินอ้างมีโควต้าช่วยให้สอบผ่านเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้มีผู้หลงเชื่อหลายรายยอมจ่ายเงินถึง 650,000 บาทแต่สุดท้ายสอบไม่ผ่านครม.ไฟเขียวโยกย้ายปิยะปิจนำพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแทนนายธีรุตสุภวิบูลผลที่ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงและที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายฉัตรชัยบางชวดที่ย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากคอพร้อมปัดข่าวจากสถานอากาศยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บด้านรมน.แนะนายกตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระที่คลายปมหลังข้อมูลขัดแย้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนิรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้นิรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนวนอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอบคุณมาเนตไมโครโฟนไม่ใช่สารพูดซ้ำไม่ทำให้ดินแดนเป็นของใครย้ำเขตแดนต้องใช้หลักฐานและโต๊ะการเจรจาสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนายกรัฐมนตรีขอบคุณพร้อมให้คำมั่นกู้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ใครและก่อติดการใช้จ่ายใกล้ชิดสาร

0: วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
6: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474

0: จบลงไปครับชื่อเพลงว่าขอบคุณที่เข้าใจเพราะจากรายการของข่าวต้นข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: เข้าเพลงแล้วเราก็มาเข้าข่าวกันนะครับครับฟังครับทุกเช้าเราฟังกันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กันเลยนะครับแต่ผมเองมีวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไม่มีที่จอทลอนะครับแต่ที่เสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีผมอยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันครับขอบพระคุณนะครับจะฟังผ่านสัญญาณมือถือก็ได้ขอบพระคุณกับผู้สนับสนุนรายการด้วยนะครับเราฟังกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องครับหลังครบจนชาติจนถึง10โมงเช้าครับขอบคุณกับทางด้านของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวแรกครับนั่นคือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับตัวนี้กำลังขายดิบขายดีเพราะว่าคุณผู้ฟังจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันไขมันเรื่องของปอดเรื่องของตับเรื่องของหัวใจเรื่องของหลอดลมครับเรื่องของต่อมลูกหมากเรื่องของอาการชามือชาเท้าช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายรับประทานและหลับสบายหลับดีครับไม่ต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำถึง3รอบ4รอบในคืนเดียวกันเพราะว่าน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เนี่ยแต่ละตัวมันก็ดูแลสุขภาพร่างกายคุณผู้ฟังอยู่แล้วครับสนใจก็สั่งซื้อ0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวแรกเลยไปมาเจ้าหน้าที่ DSI ก็ไปมีเอี่ยวคดีโกงสอบท้องถิ่นกับเขาด้วยสะพัดปมเงินร้อยล้านค้างมือนั่นไปอย่างนั้นไม่ใช่มีแค่ท้องถิ่นนะครับ DSI กับเขาเอากับเขาด้วยนะคดีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นกำลังขยายวงกว้างกลุ่มในหน้าในพื้นที่ไปสู่การตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐหลังมีข้อมูลพาดพิงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าอาจทำหน้าที่เป็นตัวกลางรับส่งเงินจากเครือข่ายในหน้าไปยังบุคคลระดับบนนายอัศพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยและประธานคณะกรรมการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษพบว่าผู้ใหญ่เฮงถูกระบุเป็นบุคคลระดับเบอร์หนึ่งของเครือข่ายในพื้นที่ส่วนจะเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดในส่วนกลางยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมจุดที่ทำให้คดีถูกจับตามองคือหลักฐานจากแชทไลน์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงเงินคืนจากผู้เสียหายโดยข้อมูลมีการตรวจสอบพาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ DSI รายหนึ่งยศพันตำรวจโทตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษระดับ9ประเด็นสำคัญจึงอยู่ที่ว่าเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินจริงหรือไม่และเงินที่ถูกเรียกเก็บจากผู้เข้าสอบถูกส่งต่อไปยังบุคคลใดในอัศพลบอกเครือข่ายในจังหวัดศรีสะเกษมีลักษณะทำงานเป็นกลุ่มไม่ได้ดำเนินการโดยบุคคลเพียงคนเดียวมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนหลายต่อหลายคดีและมีการแจ้งเรื่องรวม20คดีแล้วในจำนวนนี้ DSI ลงไปที่สอบปากคำและดำเนินการในหลายคดีขณะที่ได้มีอีกคดีนึงที่ปปช.กำลังดำเนินการเองและอีกคดีเป็นกรณีที่ส่วนกลางเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหานอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีเครือข่ายลักษณะใกล้เคียงกันแต่เป็นคนละเครือข่ายกับผู้ใหญ่เฮงทำให้แนวทางการตรวจสอบมีโอกาสขยายออกไปมากกว่า1พื้นที่หลักฐานที่กำลังถูกตรวจสอบมีบทสนทนาผ่านไลน์ระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลังมีผู้เสียหายบางรายสอบไม่ผ่านและเริ่มทวงเงินคืนในแชทมีการพูดถึงการติดตามเงินและมีข้อความลักษณะกำลังบีบมันเพื่อให้มีการนำเงินกลับคืนข้อมูลที่ถูกตรวจสอบเชื่อมโยงเขาม่อมันไปยังเจ้าหน้าที่ DSI ยศพันตำรวจโทผู้เชี่ยวชาญในคดีพิเศษนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการส่งเงินต่อไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลระดับบนที่ถูกเรียกว่าบอสใหญ่หรือบิ๊กบอสในส่วนกลางอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงข้อกล่าวหาและอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่สามารถสรุปได้ว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงกระทำผิดครับไม่ว่าจะเป็นบอสใหญ่หรือบิ๊กบอสล่าสุดพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีDSIสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายในเพื่อตรวจสอบพฤติการเจ้าหน้าที่ถูกพาดพิงรวมถึงเส้นทางการเงินหากพบความผิดจะดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยสำหรับข้อมูลคนในวงใน DSI ปิดกันแซด จ้าหน้าที่ DSI เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นมีเจ้าหน้าที่ประมาณ3รายจุดเริ่มต้นมาจากต่อเต่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการเคยอยู่กองคดีต่างประเทศเป็นคู่หูกับบอแหวนเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการรับหน้าเสือเดินสายไปยังหัวเมืองส่วนท้องถิ่นหรือเรียกว่าบล็อกเกอร์ท้องถิ่นที่เก็บเงินจากผู้เสียหายมาส่งให้คู่หูต่อเต่าและวอแหวนจากนั้นก็ส่งต่อไปยังจ่าพิชิตผู้ต้องหารายสำคัญเพื่อส่งต่อไปยังนายใหญ่ส่วนกลางว่ากันว่าทำหลายครั้งแล้วพอทุกอย่างเริ่มขยับขยายก็หาเครือข่ายคนมาช่วยงานเพิ่มเลยมองหาคนที่มีตำแหน่งที่ใหญ่ว่าเลยชักชวนพันตำรวจโทผู้เชี่ยวชาญคดีพิเศษมาร่วมกระบวนการกันทุกอย่างก็ดำเนินการไปรับมาส่งไปตามเส้นทางเหมือนเดิมแต่แล้วก็เกิดเรื่องเมื่อมีการตรวจสอบเรื่องทุจริตสอบการโกงท้องถิ่นหลายอย่างที่วางไว้เริ่มมีปัญหาเพราะมีการติดตามทวงเงินจากผู้เสียหายที่จ่ายเงินทั้งแชทไลน์วอนโซเชียลก็มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อนเรื่องราวบานปลายเหมือนจะมีข้อตกลงว่ายอมคืนเงินบางส่วนส่งมายังจ่าพิชิตผ่านไปยังแก๊ง DSI ต่อเต่ากับวอแหวนและพันตำรวจโทต่อมาจ่าพิชิตถูกจับว่าเงินดังกล่าวเริ่มมาอยู่ที่3สหายคือ DSI หลัก100ล้านบาทสถานะคือรอจ่ายคืนผู้เสียหายที่ในหน้าโบรกเกอร์ท้องถิ่นไปเก็บมาเหมือนทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามคาดการตรวจสอบคดีทุจริตถูกโหมกระพืออย่างต่อเนื่องการจ่ายเงินคืนก็เท่ากับยอมรับความผิดกลายเป็นหลักฐานมัดตัวทั้ง3คนเลยเลือกที่จะเก็บเงินไว้ก่อนรอเรื่องเงียบหรือไม่ตอนนี้ปมใหญ่เงินอยู่ที่ไหนถูกส่งต่อไปที่ผู้ใดและมีบุคคลระดับบนเกี่ยวข้องหรือไม่ครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับมันขยายวงกว้างไปเรื่อยๆเครือข่ายครับซึ่งบิ๊กเต่าที่จับนายกเฮงมาบอกเครือข่ายของนายยกเฮงเนี่ยคนละก้วนกับจ่าพิชิตรู้ตัวคนจ่ายโกงสอบแล้วจ่อฟันพ้นราชการด้วยอันนี้ทางด้านของบิ๊กเต่าให้ข้อมูลกับทางด้านผู้สื่อข่าวนะครับหลังจากไปจับนายกเฮงเครือข่ายบอกคนละก้วนกับจ่าพิชิตเผยเหตุผลให้ประกันตัวยันรู้ตัวคนจ่ายโกงสอบแล้วจ่อฟันพ้นราชการครับที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยรายละเอียดหลังจับกุมและสอบปากคำนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยและนางนวพรเจ้าหน้าที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษโดยระบุว่าผู้ต้องหาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งนายประวิตรยังให้การภาคเศษแต่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยข้อมูลบางส่วนเป็นประโยชน์ต่อการขยายผลเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนได้นัดหมายผู้ต้องหามาให้การเพิ่มเติมและนำหลักฐานชี้แจงอีกครั้งในวันที่8กันยายนสลับแนวทางการสอบสวนพบว่ารูปแบบขบวนการนี้มีการทำงานที่เป็นระบบโดยมีแผนประทุษกรรมคล้ายกันมีพฤติกรรมเปิดรับโควต้าผู้ที่อยากรับราชการส่งขึ้นไปเป็นเส้นสายซึ่งพบว่ามีลักษณะเช่นนี้กระจายอยู่หลายจังหวัดกรณีที่ทำไมถึงให้ประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากคดีที่จังหวัดศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นเพียง1คนมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 650,000ซึ่งตามข้อกฎหมายหากไม่ให้ประกันตัวจะมีเวลาควบคุมตัวสำนวนเพียง48วันแต่หากปล่อยตัวชั่วคราวพนักงานสอบสวนจะมีเวลาทำงานถึง6เดือนทำให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นยิ่งในทางกฎหมายตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาผู้ต้องหายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์มีสิทธิ์ประกันตัวเพื่อไปต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมครับจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีผู้เสียหายที่ไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆอีกกว่า40คนเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่ามีผู้ตกเป็นเหยื่อมากกว่า100คนในจำนวนนี้57คนที่จ่ายเงินและได้ตำแหน่งส่วนอีกกว่า40คนเป็นกลุ่มที่จ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนและก็ไม่ได้ตำแหน่งมีคนที่จ่ายเงินแล้วก็ได้57คนจ่ายเงินด้วยได้แล้วด้วยส่วนอีก4คนเป็นกลุ่มที่จ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนและก็ไม่ได้ตำแหน่งซึ่งผู้เสียหายกลุ่มนี้ให้การว่าได้นำเงินสดไปมอบให้นายกเฮงส่วนขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเป็นคดีทุจริตเกี่ยวกับการรับราชการสำนวนใหญ่จะอยู่ในอำนาจการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งปัจจุบันปปช.ได้แต่งตั้งพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามร่วมเป็นคณะไต่สวนด้วยทำให้การประสานข้อมูลเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วสำหรับผู้เสียหายที่ต้องการความรวดเร็วสามารถเดินทางมาร้องเรียนกับตำรวจปปป.หรือกองรบกองปราบได้ทันทีโดยตำรวจจะทำคดีคู่ขนานควบคู่ไปกับปปช.บิ๊กเต่าบนตำรวจตรีจรุลเกียรติยืนยันว่าการทำงานของปปช.จะสามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ซึ่งเชื่อมั่นว่าคดีนี้จะสามารถขยายผลไปถึงผู้บริหารระดับได้ระดับสูงได้อย่างแน่นอนนอกจากนี้พนักงานสอบสวนยังเตรียมขยายผลไปยังตัวละครใหม่ที่มาเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับจ่าพิชิตหรือนายพิชิตทั้งพรหมที่ติดคุกไปแล้วเนี่ยหนึ่งในผู้ต้องหาคดีกองสอบท้องถิ่นที่เคยถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้โดยไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเพราะเป็นข้อมูลทางการสืบสวนสลักกลุ่มบุคคลที่ใช้เส้นสายจนได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการไปแล้วขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่าใครเป็นใครและอยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการให้ลาออกหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและยืนยันอีกว่าคดีนี้ไม่มีแรงกดดันหรือการแทรกแซงทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องตำรวจดำเนินการไปตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมาครับเอาละครับคุณผู้ฟังเราจะดูรู้ว่าอะไรคืออะไรนอกจากพันตำรวจโทซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเอี่ยวเขาด้วยอย่างน้อยก็สะพัดร้อยกว่าล้านแล้วครับก็ยังมีตัวละครใหม่อีกนะครับในขณะเดียวกันที่กระบี่ครับให้ออกแล้วร้อยกว่าข้าราชการท้องถิ่นเอี่ยวโกงสอบคาดว่า121คน31สิงหาคมนี้ผู้ถูกถอดรับจ่าย 400,000 แลกบรรจุเนี่ยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ในจังหวัดกระบี่ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลจะทยอยลงนามให้ข้าราชการที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นออกจากราชการหลังพบความผิดปกติในการสอบและมีการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านใหม่แล้วเพราะนั้นคนปมที่สอบท้องถิ่นโกงเข้าไปกว่า100คนครบ121คนเนี้ยก็ต้องออกภายใน31สิงหาคมนี้

0: ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายหนึ่งให้ข้อมูลว่าจากการสอบถามผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการซึ่งดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการรายหนึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าจะไม่ฟ้องร้องผู้ที่ลงนามไม่พ้นจากตำแหน่งในภายหลังพร้อมยอมรับว่ามีญาติซึ่งเป็นข้าราชการตำแหน่งผลัดระดับหัวหน้ากลุ่มงานประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินกว่า 400,000 บาทเพื่อให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทั้งที่เดิมสอบได้เพียง27คะแนนว่ากันพอจ่ายตังค์แล้วได้เข้าทำงาน27คะแนนเนี่ยนะครับก่อนจะถึงวันที่31ก็คงจะหมดนะครับจากการที่ประกาศผลใหม่นี่121รายแต่รายเดิมนั้น158รายเนี่ยจำนวนนี้คือไม่ผ่านและก็ไม่มีรายชื่อประกาศผลใหม่อีก121รายซึ่งก็คงจะต้องออกจากราชการรวมกว่า100รายในวันที่31สิงหาคมนี้ครับเอาละครับแม่กะจะได้นั่งเป็นตำแหน่งโกโก้หรูๆใส่ชุดสีกากีแล้วนะจ่ายค่าชุดสีกากีที่ตัดมาให้เขาหมดหรือยังก็ไม่รู้นะแล้วต้องมันออกซะแล้วเนี่ยเอ้าว่ากันไปครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวครับจากทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไร่ราคาเดียวกันครับอยากได้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะต้องรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวราคาเริ่มต้นตัวละ100,200ไม่เกินครับอยากได้อาหารเมนูชนิดใดเราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ขอให้ท่านโทรหาเรา0819465036081-946-5036ครับวิชัยตัวจริงทางด้านของเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับกำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3สุดท้ายโทษซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ลดราคาให้อีกต่างหากครับสำหรับผู้ที่อยากจะได้เอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับตอนนี้ทำโปรโมชั่นให้พร้อมทั้ง ANT Lutina บำรุงสายตาบำรุงกำลังซึ่งก็อยากให้คุณได้ดูแลดวงตาท่านสั่งซื้อกันมาเยอะขอขอบคุณนะครับชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่4แถม3 7ขวด7ขวดกับชุดใหญ่3ขวดกับชุดเล็กสำหรับ AND Lutina บำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตากาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับซื้อ5แถม2สนใจสั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจอยากให้ดับกินตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจ่างต้องสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจแล้วก็สบู่สระผมครับปราศจากเรื่องของหนังศีรษะที่ปราศจากเชื้อราหรือรังแคหรือแม้กระทั่งผมร่วงครับสบู่สระผมจะช่วยท่านได้สนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474กลิ้งกลางเข้ามาเดี๋ยวเราจัดส่งให้ทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
1: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมโนดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909โบราณ

0: เขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาค
1: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098 329 9909
2: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ขอบคุณครับ FC จากปราจีนบุรีพอเช้านี้แจ้งมาเมื่อวานแจ้งมาบอกจะมาปิดทองฝังลูกนิมิตด้วยจะเหมารถตู้มาว่างั้นครับจะรวมกัน11คน12คนจะมาพบกับอาจารย์อเนกด้วยฟังแต่อ่านข่าวไม่เจอตัวจริงว่างั้นขอบพระคุณครับเจอตัวจริงจะเปลี่ยนใจเลิกทำบุญนะ ครับและก็ทางหัวหินประจวบคีรีขันธ์และก็ทางเพชรบุรีขอบพระคุณนะครับรถตู้มานี่บอกผมนะครับผมให้ค่าน้ำมันรถตู้แล้วก็เดี๋ยวมีข้าวเลี้ยงครับถ้ามาเที่ยวงานบุญกุศลงานวัดโคกรางนะครับขอบคุณนะครับที่แจ้งมาบอกเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมใจเก็บสตังค์กันแล้วพอถึงใกล้สิ้นปีแล้วจะมาวันไหนก็ไอ้อัดใกล้ๆปีใหม่เหมือนกันนะครับมาทำบุญปีใหม่ด้วยครับจะมาเที่ยวเขื่อนป่าสักจะมาเที่ยวอะไรนะศาลพระการ จะมาดูลิงลพบุรีบอกลิงลพบุรีตอนนี้ดูได้ดูน้อยแล้วนะครับแต่ก็มาเถอะถ้าอยากจะมานะครับแล้วก็มาปิดทองฝังลุ่นมิตรที่วัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีครับเดี๋ยวผมให้โลเคชั่นไปแล้วก็ได้มาเจอกันครับดีใจครับที่ FC ทั้งปราจีนบุรีทั้งที่ฉะเชิงเทราทั้งที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ทั้งที่เพชรบุรีครับแจ้งมาว่าอยากจะมาแล้วก็ชวนกัน11คนรถตู้1คันเขาจะเก็บเท่าไหร่ก็แล้วแต่รถตู้นะครับช่วยกันออกไงช่วยกันออกเท่าไหร่รถตู้เขาเรียกค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าน้ํามันเท่าไหร่นะครับเจ้าของรถตู้เดี๋ยวมาค่าน้ํามันกับผมนะครับเดี๋ยวผมสมนาคุณให้เอา FC ผมมาเที่ยวดูเอามาปิดทองฝังนุ่นมิตรนะครับขอบคุณนะครับจากวันไหนที่จะมาแจ้งก่อนก็ดีนะครับหรือมีหมายเลขโทรศัพท์ผมแล้วก็จะบอกหมายเลขรถมาให้ผมด้วยก็ได้นะครับขอบคุณมากๆครับกับงานบุญงานกุศลนะครับน้ำมันรวม9ชนิดครับสกัดเย็น 100% สำหรับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของความดันเบาหวานกับเรื่องของปอดอักเสบหัวใจหรือจะเป็นเรื่องของแม่ลูกหัวใจนี่ต้องระวังเลยนะมันปุ๊บปั๊บมุบปั๊บไปเลยเห็นไหมครับที่มีข่าวครับชามือชาเท้ากระดูกข้อต่อผิวพันเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวถ้าปวดร้าวไปถึงด้านหลังแล้วก็เอาน่ากลัวนะครับยังไงก็ใกล้หมอเข้าไว้สมองความจำบำรุงสายตากำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับดีครับคุณไม่ต้องลุกขึ้นฉี่3รอบ4รอบใน1คืนถ้ากินน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% มันมีน้ำมันรวม9ชนิดทั้งน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะไววิตามินอีดอกคอลลาเจนจากญี่ปุ่น9ชนิดเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาให้ผมอีก11ชนิดครับเอาเป็นว่าเอา9ชนิดไปกินก่อนกินวันละ2เม็ดเช้าเม็ดเย็นเม็ดหรือเช้าเม็ดก่อนนอนเม็ดหรือจะกินทีเดียว2เม็ดเลยก็ได้ตอนเช้าก่อนอาหารก่อนอาหารดีที่สุดนะครับและอาการเหล่านี้ท่านกินไปเรื่อยๆนะบางคนบอกขวดเดียวรู้เรื่องไหมยังครับมันไม่ใช่ว่ายาวิเศษอะไรขนาดนั้นมันไม่ใช่ยามันเป็นอาหารเสริมไม่มีสารสเตียรอยด์ครับมีอย.เรียบร้อยเพราะฉะนั้นคุณต้องกินต่อเนื่องอย่างน้อยสัก4ขวดก็ยังดีครับให้มันหายขาดหายทิ้งไปเลยไม่ใช่อยากขายอยากให้คุณหายเป็นร่างกายปกติกันนะครับก็สั่งซื้อมาแล้วกันน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสั่งซื้อมาที่เบอร์ของ Enzyme by Anectra Bio Enzyme by Anectra Bio ฝาขวดมีรูปดร.เนี่ยคุณจะได้ของแท้มีวางขายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอย่างเดียวขอบคุณร้านเจ๊หมูนะครับที่ส่งขนมมาขนมไหว้จีอะไรนะสัตว์ใช่ไหมตุ๊กจีนใช่ไหมครับขนมไหว้เจ้ามาให้ผมรับประทานเป็นประจำทุกปีเลยขอบพระคุณครับผมกินกับกาแฟได้ขอบคุณด้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆรายการที่ไปซื้อเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองนะครับหรือจะเป็นกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายก็มีจำหน่ายครับที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ยังมีเรื่องของภูผาไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับรับสร้างบ้านสวยๆจะหลังเล็กหลังใหญ่หรืออาคารพาณิชย์หรือคอนโดมิเนียมหรือจะเป็นอะไรศาลาการเรียนกุฏิพระโบสถ์อะไรทำมาหมดแล้วสถาปนิกและวิศวกรของเราอยู่หน้างานดูแลกันอย่างตลอดนะครับราคาไม่แพงอย่างที่คุณคิดกับบริษัทไทยภูผาเอนจิเนียริ่งจำกัดครับปรึกษาเขาได้เลยครับปรึกษาวิศวกรหรือทางด้านของการทำงานครั้งนี้ได้เลย081-780-5575บ้านสวยๆอยู่แล้วแต่ถ้ามันทรุดโทรมคือมันไม่สวยแล้วจะรีโนเวทใหม่ก็ได้นะเอาบ้านเก่ามาทำใหม่แล้วก็อยู่ตรงที่เดิมนั่นแหละแต่มาทำให้มันใสปิ้งใหม่สวยกว่าเก่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็ทำให้ในราคาที่คุณมาวางกันเลยว่าคุณมีเท่าไหร่เราจะทำให้คุณได้สวยตามที่คุณต้องการตามงบประมาณของเจ้าภาพบางกันเถอะนะครับถ้าจะสร้างบ้านติดต่อเรากับไทยภูผาเอนจิเนียริ่งครับพระธรรมนักสงฆ์หรือวัดถ้าติดต่อเราก็มีราคาพิเศษบอกฟังมาจากอาจารย์อเนกนี่แหละครับก็จะได้ราคาพิเศษด้วยไทยภูผาวิปโรเขาเป็นคนใจบุญอยู่แล้วนะครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับอาหารเสริมที่คุณตอนนี้เขากำลังแจกอยู่ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงนึกถึงภูผาวิปโรละลายกับน้ำอุ่นครับจะได้ผงสีขาวๆเหมือนน้ำนมข้าวเช้า1แก้ว1ซองเย็น1ซอง1แก้วครับเช้า แก้วเย็นแก้วครับก็จะได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็วกับภูผาวิโปรครับและยังมีเครื่องดื่มดีไทยดีไทยก็สุดยอดของสมุนไพรไทยเราอยู่แล้วนะครับนอนไม่หลับกระสายกระสับกดไหลย้อนหรือจะเป็นเรื่องของระบบเลือดความดันเบาหวานฤทธิ์สีดวงไซนัสภูมิแพ้ในไขมันในเลือดสูงไขมันพอกตับดีไทยก็กำลังจัดโปรโมชั่นครับน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดรับภูผาวิโปรฟรี1ห่อใหญ่ซื้อ2ขวดดีไทย2ขวดขวดน้องๆน้ำปลาซื้อ2ขวดแถมภูผาวิโปรฟรีอีก1ห่อครับก็สั่งซื้อได้เลยนะครับรวมทั้งทางด้านของยาหอมดอกหอมมือลีครับนี่ก็สองแถมหนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของลมกองละเอียดอาการที่มันเกิดขึ้นนะครับสวิงสวายครับผู้เฒ่าผู้แก่ยาหอมดอกหอมมือลีครับละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนเพียงครึ่งช้อนชาอาการเหล่านั้นก็จะหมดไปอาการลมกองละเอียดหลับสบายลมแน่นหน้าอกหายใจติดขัดโล่งเลยละเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนยาหอมลิ้นเย็นครับมีดอกไม้สมุนไพรมากมายยาหอมลิ้นเย็นสูตรพิเศษหอมเย็นหอมจิตหอมชื่นใจกับยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ครับสนใจสั่งซื้อเบอร์เดียวกับภูผาวิโปรครับและสุดท้ายกับทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเป็นส่วนเล็กๆ เป็นโมเลกุลเล็กๆทาถูบริเวณที่ท่านปวดครับมันก็จะซึมลึกไปในผิวหนังเพราะเขาทำให้เป็นโมเลกุลเล็กๆเนี่ยมันแตกต่างกับครีมนวดทั่วๆไปจึงเรียกว่าครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนอาการปวดอักเสบกล้ามเนื้อข้อกระดูกครับมีติดตัวติดบ้านไว้ก็ดีครับกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามข้อตามหลังตามคอตามใบไหล่ติดฝักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคริวชามือชาเท้าเป็นลมเวียนเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงต้องครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับโทรเลยถ้าอยากจะได้เอาติดตัวไว้ดูแลสุขภาพร่างกายของเรา098-329-9909 098-329-9909ครับกลิ้งกลางเข้ามาจะได้จัดส่งให้ถึงที่ครับไปเรื่องราวของข่าวกันต่อครับคุกหมอเหรียญทอง3ปีโพสต์หมิ่นประมาทร้านบะหมี่กล่าวหาเป็นแนวร่วมอริราชศัตรูครับศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุกนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเป็นเวลา3ปีให้รอการลงโทษไว้2ปีพร้อมปรับเงิน 300,000 บาทและให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อีก 300,000 บาทครับอย่างไรก็ตามครับคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากร้านตั้งฮกกีบะหมี่กวางตุ้งเป็นโจทก์ฟ้องพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่นายแพทย์เหรียญทองได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์ว่าเป็นแนวร่วมอริราชศัตรูซึ่งสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงและธุรกิจของโจทก์เป็นอย่างมากประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นเจ้าของร้านตั้งฮกกีบะหมี่กวางตุ้งจดทะเบียนพันธุ์ที่ถูกต้องและมีลูกค้ารู้จักจำนวนมากส่วนจำเลยเป็นเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กเหรียญทองแน่นหนาซึ่งตั้งค่าเป็นสาธารณะมีผู้ติดตามจำนวนมากเมื่อ16กุมภาพันธ์ปี66จำเลยใช้บัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวเผยแพร่ข้อความพาดพิงถึงโจทก์หลายข้อความครับว่าโจทก์เป็นแนวร่วมอริราชศัตรูเป็นเด็กอยากดังรวมทั้งแชร์โพสต์ของบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีหมิ่นประมาทระหว่างโจทก์กับจำเลยครับพิจารณาตามศาลแล้วศาลก็มีคำพิพากษาให้จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะครับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาก็ประมวลกฎหมายอาญาจำคุกกระทงละ1ปีปรับกระทงละ 100,000 บาทจำนวน3กระทงรวมจำคุก3ปีปรับ 300,000 บาทกระทำความผิดของจำเลยนับว่าร้ายแรงครับแต่ก็อัตราโทษให้รอลงอาญาไว้2ปีครับก็เป็นเรื่องเป็นราวของการหมิ่นประมาทนะครับหมิ่นประมาทไปอีกข่าวนึงครับเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวไปที่เรื่องของไปที่วัดป่าอดุลยารามครับวัดป่าอดุลยารามขอนแก่นหลวงพ่ออดุลบอกไม่ได้สนใจปดาทายาทตาเฮียงตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่กรุงเทพเปิดหลักฐานเด็ดไม่ได้สนใจไม่เด็ดไม่เด็ดอะไรหรอกก็หลวงพ่อก็แต่งตั้งมาตามกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่งตั้งตัวเองเป็นเจ้าวาดเมื่อไหร่แล้ววัดนี้หลวงพ่อก็เคยเป็นเจ้าสำนักตอนเป็นสำนักสงฆ์ครับแล้วก็ได้ขึ้นเป็นท่านเจ้าวาดก็ไม่ได้แต่งตั้งตัวเองมาตามตัวบทกฎหมายซึ่งที่วัดป่าอุดรยารามเ เขตเทศบาลนครขอนแก่นญาติโยมได้เดินทางมาที่วัดเพื่อทำบุญถวายสังฆทานพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจกับพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาหลังจากที่ได้กลับมาจากกิจนิมนต์ท่านพระครูอดุลสารนิเทศกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็นอนหลับพักผ่อนเต็มที่ทำให้หน้าตาเริ่มสดชื่นแจ่มใสวันนี้ทางทายาทในเฮียงพิมพ์ศรีพร้อมทนายความได้มีการแถลงข่าวที่กทมก็ไม่ได้ติดตามดูหรอกเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดศาลได้มีการตัดสินไปนานแล้วและก็ทุกศาลก็ชนะมาหมดก็เหมือนการที่เราได้ขึ้นรถโดยสารไปลงที่จังหวัดหนองคายก็ถือว่าเป็นการเดินทางสุดเขตประเทศไทยแล้วการที่ศาลตัดสินออกมาแล้วก็ยึดการตัดสินของศาลเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นอย่าไปสนใจเมื่อผู้สื่อข่าวมาถามหลวงพ่อก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่าคำว่าตัดสินของศาลทุกคนก็เป็นมนุษย์ด้วยกันมีความทุกข์ความโศกความโลภความหลงเหมือนกันหมดอาตมาไม่อยากเอาเป็นประเด็นการสร้างวัดได้อย่างไรนั้นต้องให้กลับไปถามตาเคนดอนอีสวนที่ได้ล่วงลับไปแล้วหรือไปถามตาเฮียงเพราะคนที่ยังอยู่ปัจจุบันไม่สามารถตอบได้ว่าวัดสร้างได้อย่างไรเพราะทางทายาทอยากรู้จริงก็ต้องไปหาคำตอบจากตาเคนเท่านั้นหรือจะถามนายของอีซีสร้างวัดได้อย่างไรก็ต้องไปถามนายของแต่จะถามคนอื่นก็คงไม่รู้เรื่องหรือจะถามนายเฮียงก็ได้นะคนที่ขออนุญาตสร้างวัดป่าอดุลยารามคือนายเคนดอนอีสวนหลังจากที่นายเคนเสียชีวิตลงไปนายของก็เป็นคนขออนุญาตสร้างวัดแล้วนายเฮียงพิมพ์ศรีนำโฉนดที่มาถวายให้กับวัดทั้ง3คนนี้จะทราบเรื่องการสร้างวัดป่าอดุลยารามเป็นอย่างดีจนทำให้สร้างวัดป่าอดุลยารามขึ้นมาได้สำเร็จขณะที่ตราตั้งที่ได้มาหากไม่ใช่ของจริงก็คงจะเป็นของปลอมทั่วประเทศแล้วหาว่าเป็นตราตั้งปลอมหลวงพ่อจะได้เงินนิตยพัฒน์หรือเงินหนุนพระสงฆ์หากไม่ใช่พระสงฆ์จริงก็จะไม่ได้เงินนิตยพัฒน์ส่วนหลักฐานเด็ดก็ไม่เห็นจะมีอะไรในการแถลงข่าวว่างั้นไม่มีใครฟ้องเหรอไปว่าตราตั้งที่ได้มาเป็นของปลอมรู้สึกจะทนายความอนันตชัยจะฟ้องชุดของประดาชุดนี้นะครับโดยมีคุณอะไรนะวรดงวรเดชใส่แหวนเต็มนิ้วอะไรพวกนั้นนะครับว่าจะฟ้องว่าตราตั้งเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงแม้กระทั่งประกาศราชกิจจานุเบกษายังบอกเลยไม่ถูกต้องคำว่าราชกิจจานุเบกษาเนี่ยใครเป็นคนสั่งแล้วนายจุมพลศิลปะอาชาตอนที่เป็นรัฐมนตรีตอนนั้นเป็นผู้รับฉลองรับสนองพระราชองค์การนะเพราะนั้นถึงบอกว่าท่านกำลังเฉี่ยวมาตรา112แล้วนะโดยมีคนไปแจ้งความแล้วแล้วแจ้ง2ครั้งแล้วคุณไม่มาครั้งที่3คุณก็โดนจับจับก็จับสิจะไม่ได้ฆ่าใครตายว่ากันเหรอเห็นคุยกับคุณเมื่อวานเห็นเมื่อคืนมั้งเห็นคุยกับคุณภาคภูมิทำไมไปเขาจับนะจับก็จับสิฉันไม่ได้ฆ่าใครตายท้าซะด้วยนะจับซะจะได้อยู่ในกรงขัง แม่เอี่ยมวัย82ปีชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่ปี22บอกว่าเมื่อครั้งที่ยายเข้ามาอาศัยใหม่ๆลูกเอ้ยพื้นที่วัดป่าดุลยารามนี่ยังมีสภาพเป็นป่าพื้นกับลูกรังรกรกแบบเหมือนป่าช้าว่างั้นเถอะแต่ชาวบ้านละแวกดังกล่าวรับรู้กันว่าเป็นพื้นที่วัดชาวบ้านจากหลายชุมชนโดยรอบก็เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะ3ชุมชนสามเหลี่ยมสวรรค์ใหม่ไทยสมุทรรวมทั้งชุมชนบริเวณริมทางรถไฟก็เข้ามาใช้สถานที่ในวัดซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้มีความสำคัญกับชาวบ้านอย่างมากโดยเฉพาะการช่วยเหลือครอบครัวยากจนและผู้เสียชีวิตก็ไม่มีเงินจัดงานศพหลายครั้งเมื่อมีศพมาครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ทางวัดและคนในชุมชนก็ช่วยกันรวบรวมเงินคนละ100-200บางครั้งรวมกันได้เป็นหลักพันเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระกิจศพถ้าใครไม่มีเงินก็ให้เผาฟรีถ้าผู้ใดมีเงินก็ให้ตามศรัทธาบางครั้งก็มีแค่ค่าสับเปลือค่าฟืนค่าทานชาวบ้านก็ช่วยกันคนไม่มีจริงๆวัดก็ช่วยอีฉันช่วยบริหารจัดการในวัดก็มีชาวบ้านหลายชุมชนมาผัดเปลี่ยนเข้ามาช่วยเหลือในวัดกันทั้งกรรมการวัดและมรรคนายกเมื่อผู้สูงอายุคนเดิมอายุมากขึ้นหรือเสียชีวิตก็จะมีคนรุ่นใหม่ต่อเข้ามาทำหน้าที่แทนโดยชาวบ้านแต่ละชุมชนจะช่วยกันพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดูแลกิจการของวัดส่วนกรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินของวัดที่กำลังเกิดขึ้นในฐานะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่มานานเชื่อว่ามาตลอดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นของวัดและเป็นพื้นที่ชุมชนใช้มาร่วมกันมาหลายสิบปียืนยันนั่งยันนอนยันตีลังกายันระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ไม่เคยเห็นหลักฐานของทายาทตาเยียงตามที่มีการกล่าวอ้างนอกจากนี้เอกสารที่มีการนำสำเนาจากสำนักงานที่ดินมาแสดงในภายหลังจากสิ่งที่ตนรับรู้และเป็นการใช้พื้นที่มาตลอดหลายสิบปีจึงไม่เชื่อว่าจะสามารถนำพื้นที่ดังกล่าวกลับไปเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลได้ พราะมองว่าการที่ชาวบ้านจำนวนมากร่วมกันทำบุญบริจาคเงินและช่วยพัฒนาวัดไปอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่คนทำด้วยความศรัทธาตนอยากให้ข้อพิพาทนี้ยุติลงและทุกฝ่ายยึดตามหลักฐานและกระบวนการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยย้ำว่าสิ่งที่ตนให้สัมภาษณ์เป็นเพียงสิ่งที่ได้พบเห็นรับรู้ในฐานะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มานานไม่ได้เป็นกรรมการวัดหรือผู้ที่เข้าไปดำเนินการด้านเอกสารด้วยตนเองขณะเดียวกันชาวบ้านที่ดูการแถลงข่าวของป้าดาต่างให้ความเห็นว่าไม่เห็นไม้เด็ดไม้เด็ดตามคำอ้างเลยขี้โม้เห็นแต่แหวนวงใหญ่ของชายคนที่มานั่งข้างๆแถลงข่าวว่าเป็นผู้จัดการสวมที่นิ้วทุกนิ้วอย่างเด่นชัดว่างั้นครับก็เลยไม่รู้หลักฐานใหม่มันคืออะไรบอกมีหลักฐานเด็ดเด็ดเด็ดอะไรครับแล้วยังไปว่ามีที่มาของการแต่งตั้งเจ้าอาวาสได้ยังไงอะไรยังไงเอ๊ะแล้วไปยุ่งอะไรกับเรื่องของพระเขานะมันไปกันใหญ่แล้วนะมันตะเลิดเปิดเปิงเข้าป่าช้าไปอีกแล้วนะอยากจะรู้ว่าตั้งยังไงต้องไปถามเจ้าคณะจังหวัดนะไปไม่ต้องไปโต๊ะตั้งโต๊ะแถลงข่าวไม่มีใครตอบได้หรอกต้องไปถามเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลเมื่อเขาก่อนจะตั้งเจ้าอาวาสนี่เขาต้องเรียงตำรับไปจากพระที่อยู่ในพื้นที่แล้วเจ้าคณะตำบลทำเรื่องทำถึงไปถามเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอทำไปถึงเจ้าคณะจังหวัดจากคณะจังหวัดทำไปถึงคณะภาคไปถึงมหาเถรสมาคมอะไรก็ว่าเป็นขั้นตอนเขาทำเป็นขั้นตอนนะรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะพูดเปล่าๆนี่โชว์โง่ทั้งนั้นเลยนะโชว์โง่ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าคนใหม่ที่ใส่นิ้วหลายๆแหวนหลายนิ้วนั่นก็โชว์โง่เลยมันเป็นวัดตั้งเจ้าอาวาสก่อนเป็นวัดได้ยังไงไปฟังพระที่ท่านพูดในวันนี้ท่านก็พูดเอามาวานท่านก็พูดเดิมทีเป็นสำนักสงฆ์องค์นี้ก็เป็นประธานหรือเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์อยู่แล้วเสร็จแล้วจะสร้างวัดท่านก็ได้รับให้เอาสถานที่ตรงนี้เป็นวัดสาขาของท่านซึ่งวัดอดุลยารามเนี่ยมีที่อะไรที่จังหวัดอะไรจังหวัดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นสาขาเป็นวัดสาขาแล้วท่านก็ไม่ได้มาดูแลเองท่านก็แต่งตั้งเจ้าคณะสงฆ์เนี่ยหรือหัวหน้าสงฆ์เนี่ยคือพระอดุลสารนิเทศเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์อยู่แล้วก็เลยแต่งตั้งองค์นี้เป็นเจ้าอาวาสก็ตามขั้นตอนมาหมดขึ้นศาลไหนก็ชนะมาหมดแล้วเอ๊ะไม่เชื่อศาลแล้วจะเชื่ออะไรวะเนี่ยฮะพูดถึงคนนี้แล้วก็เหนื่อยนะกับคนที่ไม่รู้ภาษีภาษาอายเขายิ่งพูดยิ่งโชโง่อายเขายิ่งพูดยิ่งเข้าตัวเองคนก็จะบอกว่ามันพุทธศาสนาเขานับถือศาสนาอะไรเนี่ยเท่านั้นแหละหลายคนไปละครับคุณผู้ฟังแต่เราอยู่กันอีกชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาชั่วโมงที่2นะครับ
5: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ08
6: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วม งานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25 5ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
8: วิธีไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
9: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
11: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
12: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
13: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
14: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
15: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
16: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
17: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
18: เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
19: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
13: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2
20: และความปลอดภัยสาธารณะ
21: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
22: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนห้วยขวางเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีสักครู่กลับมาติดตามครับ
23: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
24: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
23: หรอใช้ยากไหมล่ะ
24: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
23: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
24: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
23: อืมดีจังโอเคเลย
25: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พลพีวรสิทธิ์นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางพบเคยถูกจับยังเปิดซ้ำเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 1:30 นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกรมการปกครองเข้าตรวจค้นผับในซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางโดยนายพลพีกล่าวว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เคยถูกจับกุมเมื่อวันที่16สิงหาคมปีที่แล้วแต่ว่ายังมีการเปิดอยู่ขณะที่นักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat และ Alipay เป็นแอปพลิเคชันของคนจีนมีพนักงานที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนและยังเจอต่างด้าวทำงานที่นี่พอสมควรทุกคนไม่มีใบอนุญาตทำงานและมั่นใจว่าเป็นนอมินีไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้มีชื่อของคนไทยบริหารก็ตามเชื่อได้ว่าเป็นร้านของคนจีนนอกจากนี้สิ่งที่เป็นข้อสงสัยคือมีผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติกล่าวว่ามีหุ้นลมคนหนึ่งชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งไม่รู้ว่าคือใครอย่างไรก็ตามผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านบอกว่าจะเป็นคนเคลียร์ให้และก็น่าจะเป็นคนที่ทำให้ร้านนี้ได้เปิดอยู่หลังจากปิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันจากการตรวจค้นพบยาเสพติดในห้องน้ำและบนโต๊ะผู้ที่มาเที่ยวถูกตรวจปัสสาวะพบยาเสพติดทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ท้องที่และท้องถิ่นต้องตื่นตัวและขอเตือนเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปล่อยปละละเลยซึ่งที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวมีอีกหลายที่กำลังสืบอยู่และมีเป้าหมายแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
5: สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุ89พรรษาหลังทรงครองราชนาน35ปีพระโอรสมกุฎราชกุมารโฮกุลเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทันทีจำนวนผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตมีมากกว่า 2,400 คนและจนถึงขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว586คนโดยบางส่วนถูกน้ำพัดพาไปตามลำน้ำไกลถึงอินเดียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศให้สหรัฐเข้าควบคุมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ในปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลาเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลาและเพิ่มน้ำมันดิบป้อนโรงกลั่นสหรัฐท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงกรุงโรมของอิตาลีเผชิญคลื่นความร้อนครั้งใหญ่เป็นระลอกที่5ของฤดูร้อนอุณหภูมิพุ่ง39องศาเซลเซียสกระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดสมนักวัฒนศรีรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษดิ์ชั้นจีรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817-757-7474 081-757-7474

0: อยากเห็นจังเลยปีพระอภัยแอร์อีแอร์เนี่ยนะจากน้องพันศิลป์สาวรสครับผู้ขับร้องสำหรับบทเพลงปีพระอภัยครับเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของข่าวค้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: ครับขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับไม่ว่าจะเป็นวิชัยตัวจีนเนื้อแกว่งตัวหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตัวจีนไปบริการงานของท่านครับอาหารมีให้เลือกขึ้นโต๊ะ8ชนิด9ชนิด10ชนิดหรือจะมากกว่านั้นแล้วแต่ความสะดวกของท่านเจ้าภาพแต่โต๊ะตรงกลางเราหมุนได้สะดวกอยู่แล้วครับจะเท่าไหร่ก็ได้ครับสนใจติดต่อเลยนะครับราคาอยู่ที่โต๊ะละ1,000 ต้นๆ1,100 1,200ไม่เกินกับอาหารให้เต็มโต๊ะไปเลยครับความอร่อยจากช้อนทองชวนทานเป็นหลักประกันความอร่อยอยู่แล้วครับโทรเลยครับวันนี้จะได้รีบนำเมนูอาหารมาให้ดูถึงบ้านครับ0819465036 0819465036รับกลิ่นกลางเข้ามาทางด้านของน้ำมันสกัด9ชนิดที่สกัดเย็น 100% กำลังขายดิบขายดีครับเพราะว่าท่านเป็นโรคภัยไข้เจ็บกันเยอะเอาน้ำมันรวม9ชนิดเข้ามาอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมและอีกมากมายรวม9ชนิดที่จะช่วยเรื่องของสุขภาพร่างกายของท่านท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจมือชาเท้าชาโรคกระดูกข้อต่อกระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บฉะนั้นอย่างก็จะมันจะหักออกมันจะหลุดออกจากกันครับหรือจะเป็นทางด้านบนผิวพันเส้นผมหรือจะปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวสายตาสมองมึนๆงงๆครับกำจัดสารพิษในร่างกายทุกอย่างเพราะมันรวมกันถึง9ชนิดเนี่ยรับประทานแล้วก็หลับสบายหลับดีซะด้วยวันละ2เม็ดก็ได้นะครับวันละ2เม็ดหรือเช้าเม็ดเย็นเม็ดก็ได้กับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับหลับสบายหลับดีหลับลึกไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆ3รอบ4รอบในคืนเดียวกันมารับประทานมันก็สะดวกสบายดิมันปรับสภาพแล้วฟื้นฟูให้บางคนบอกลองสักขวดดีจะกินต่อไปถ้าลองขวดเดียวไม่มีผลอ่ะผมบอกได้เลยสมุนไพรไทยๆเราเนี่ยลองขวดเดียวไม่ใช่แอสไพรินกิน2เม็ดหายปวดหัวผมเน้นย้ำคุณผู้ฟังอยู่เสมอกินสมุนไพรจะบอกขวดเดียวเห็นผลเลยผมไม่เชื่อครับเพราะว่าอบรมเรื่องสมุนไพรมาแล้วเนี่ยมันใช้เวลาในการปรับสภาพและฟื้นฟูคุณเป็นปวดหัวเมื่อวานนี้แล้ววันนี้กินยาหายอ่ะคุณก็เพิ่งเป็นไงแต่ถ้าคุณเป็นกันมานานๆเนี่ยคุณต้องใช้เวลาปรับสภาพและฟื้นฟูซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งถ้าซื้อ2ขวดขึ้นไปไม่เสียค่าขนส่งส่งให้ฟรีครับสนใจสั่งซื้อกันมาน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับเบอร์เดียวกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนี่ก็สมุนไพร18ชนิดรวมอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันมันก็ตอบโจทย์โรคร้ายได้เหมือนกันเลยคุณจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขืดขอบลิดสะดวงสะเก็ดเงินลึกเกี่ยวกับเอาร่างกายของคุณน่ะโรคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีบ้างละ1โรค2โรคที่คุณเป็นบางคนเนี่ยเป็นทั้ง4 5โรคเลยเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอมันถึงได้ตอบโจทย์ได้ไงบางคนบอกทำไมมันตอบโจทย์ได้ก็มันมีหลายชนิดอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันไงเนี่ยอย่างเช่นน้ำมันรวม9ชนิดเนี่ยแล้วก็ทางเอนไซม์นี่18ชนิดอะมากกว่านี้2เท่าแล้วก็ยืนหยัดครบ30ปีแล้วเนี่ยที่พูดมาแบบเนี้ยก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดกินอย่างต่อเนื่องครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปคุณกินวันละเม็ดพูดมาแบบเนี้ยวันปีนี้ปีที่30แล้วถึงบอกว่าสินค้าเรายืนหยัดกลับไปเปิดดูอดีตเก่าๆมีคนที่กินอยู่ในทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่กับ20ปีขึ้นไปก็มีอยู่ อย่างเช่นคุณประสิทธิ์ชัชวาลยางกูลเนี่ยขวัญใจผมเลยนะ80กว่าแล้วเสียงปลอขับรถปลอเลยกลับแข็งแรงผมไม่ได้กินยาที่ไหนเลยกินยาของอาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยคนเดียวเลยแม่ขอบพระคุณมากครับคุณประสิทธิ์ชัชวาลยางกูลฟังอยู่หรือเปล่าน่าจะฟังอยู่ขอบพระคุณมากๆครับซื้อเลยครับถ้าคิดว่ามันคุ้มกับราคาที่เราเสียไปครับสนใจโทรศัพท์พูดคุยกันรวมทั้งAND รูทิน่าบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกนี่ก็เอาเอนไซม์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ใช่มีเฉพาะสารสกัดจากดอกเราเรื่องสารสกัดบลูเบอร์รี่สารสกัดแปลกกล้วยอย่างเดียวนะเอาเอนไซม์เข้ามาในบางส่วนด้วยสมุนไพรในเอนไซม์เอามาผสมมันเลยกลายเป็นว่าดูแลทั้งเรื่องของดวงตาดูแลด้วยเรื่องของพละกำลังครับดูแลสุขภาพร่างกายคุณสุขภาพตาสุขภาพร่างกายของคุณอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันเลยครับสำหรับ AAD Lutina จัดโปรไว้2แถม1ชุดเล็ก3ขวด4แถม3 7ขวดชุดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเลือกชุดใหญ่เนี่ยบอกโหมันตีราคาลงมาแล้วรวม7ขวดนี่ราคามันหารลงมาแล้วมันถูกมากก็เลยซื้อเอาไว้ครับชุดเล็ก2แถม1ก็สั่งซื้อมา3ขวดนะ3ขวดผมบอกให้ได้3ขวด 2,500ถ้า7ขวด 3,500 สำหรับ AND Lutina นะบำรุงสายตานะครับเพื่อให้คุณได้ดูแลดวงตาอย่าปล่อยให้มันมืดมิดซะก่อนมันคิดจะแก้ไขมันจะไม่ทันการกาแฟ DJ กาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายร้องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้าเรามีแม้กระทั่งตังถังเช่าเป็นส่วนผสมของกาแฟบำรุงร่างกายทั้ง2ชนิดของกาแฟเราไม่ใส่น้ำตาลคนที่เป็นเบาหวานไม่กล้าดื่มดื่มได้เลยครับไม่มีน้ำตาลแต่เราใช้ยาหวานสมุนไพรธรรมชาติให้มีรสชาติกลมกล่อมสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจแล้วก็สบู่สระผมครับผมร่วงมีรังแคแล้วก็เชื้อราบนหนังศีรษะใช้สบู่สระผมของเราครับก่อนหนึ่งนี่เป็นเดือนนะผมใช้ร่วมเดือนนะก่อนหนึ่งผมสระวันเว้นวันร่วมเดือนครับประมาณ2อาทิตย์กว่าๆ3อาทิตย์นั่นแหละประมาณ3อาทิตย์เกือบ4อาทิตย์เกือบเดือนน่ะก่อนหนึ่งแล้วก็ขึ้นก้อนใหม่คราวนี้ก็ไม่ใช่สระวันเว้นวันละสระวันเว้น2วันอันนี้มันก็จะได้เดือนกว่าแล้วครับนี่จะเข้ามาพอเดือนแล้วยังไม่หมดเลยยังไม่ครึ่งก้อนเลยสระผมครับเมื่อเช้าก็สระให้มันสบายอกสบายใจโอ้มันอากาศมันร้อนเนี่ยเช้าขึ้นมาร้อนเดี๋ยวนี้ไม่อยากนอนเปิดแอร์แล้วนอนเปิดพัดลมประหยัดไฟประหยัดไฟครับก็ต้องอาบน้ำสระผมและเหงื่อมันออกอะไรลาดหัวโอ้ชื่นใจแล้วเอาสบู่สระผมเราละเลงเข้าก็ดูแลเส้นผมของท่านครับ0817577474สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับ0817577474ครับครับใครที่อยากได้ลิงก์สัญญาณของสถานีวิทยุของจทล.ทั้งภาค AM และ FM นะครับทักเข้ามาในไลน์ผมเนี่ยหรืออีกไลน์หนึ่ง0825912591ไลน์นี้ดีกว่า0825912591ไลน์0817577474รู้สึกจะเต็มนะ โอ้ยแฟนคลับผมเยอะมากขอบพระคุณครับ757-7474เนี่ยนะถ้าเข้าไลน์ไม่ได้ก็ขออภัยมันเต็มครับผมพยายามจะลบบางใครที่ไม่ค่อยคุยกับผมผมจะลบครับมาเรื่องราวของข่าวสิครับหลังจากเราจบเพลงแล้วใช่ไหมเราก็มาเข้าข่าวกันประเด็นข่าวแรกครับเราไปที่เรื่องของไฟไหม้ของถมเซ็นเตอร์ควรจะควบคุมตัวเจ้าเพิงมันไว้ได้เกือบตีสองว่ากันเมื่อคืนนี้ทางด้านของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ล่าสุดนี้ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วตอนตั้งตีสองกว่าโครงสร้างบางส่วนก็เริ่มทรุดตัวนะผมเคยไปเดินนะครับแต่แถวสี่แยกวรจักรแหละ เคยไปเดินไปซื้อพวกเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสารพัดไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยโอ้ยให้ลูกเลือกหลายราคามากซื้อพวกทาง TikTok ซื้อพวกทาง Lazada มันหลอกเราใหญ่เท่าก็หยิบมือหนึ่งไอ้ตอนโฆษณาโอ้อันเริ่มเทิมเดี๋ยวนี้ต้องเปิดกล่องดูก่อนทำไม่ได้ตามนั้นก็ส่งกลับคืนเนี่ยเมื่อสองสามวันก็โดนไม่ได้ตามที่โฆษณาส่งกลับเลยไม่เอาขอน้องที่เขาเป็นขนส่งตรวจดูแม่มันโฆษณาอันเบลมแล้วมันส่งให้เราเท่าฝ่ามือบอกตีกลับไปเลยไม่จ่ายตังค์เพราะเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวนี้ซื้อของต้องเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวถ้าจ่ายให้มันก่อนเพราะเผื่อมันไปส่งของให้ด้วยระวังให้ดีนะครับผู้ฟังจนพวกออนไลน์มันเยอะจ่ายไปก่อนนั้นมันหายเงียบเลยไม่ส่งของให้ด้วยแล้วก็ตามตัวไปได้ปิดเบอร์ไปแล้วเก็บเงินปลายทางก็ต้องขอดูก่อนนะน้องก็จะให้ดูครับน้องคนส่งจะให้ดูถ้าไม่ให้ดูเดี๋ยวผิดกฎหมายเพราะเดี๋ยวนี้กฎหมายก็บอกให้เปิดดูก่อนได้แล้วค่อยๆเปิดแล้วก็แปะเขาให้เขาไว้เหมือนเดิมถ้าจะส่งคืนนะถ้าดูแล้วมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่หน้าปกที่เราต้องการขนาดเสื้อผมซื้อมาอะไรผมสั่งเบอร์นี้มันเอาเบอร์อีกเบอร์มาให้ผมบอกไม่ได้ผมใส่ไม่ได้ตีกลับไปก็ต้องอย่างนั้นครับก็เป็นเรื่องของการฉีดน้ำเพื่อป้องกันโครงสร้างมันทรุดตัวลงมันทรุดตัวลงแล้วตอนเมื่อคืนนี้เขาบอกก่อนเที่ยงคืนนะเพจของกรุงเทพมหานครอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ก็ควบคุมเพลิงได้แล้วครับและสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยนายสมานมิตรแยงไทยสงผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายครับและเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายของเขตก็อำนวยความสะดวกลงพื้นที่เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้

เอ้าเป็นเรื่องของไฟไหม้ที่กรุงเทพนะครับก็ของถมเซ็นเตอร์แถวนั้นนะครับแล้วก็มาอีกเรื่องนึงครับประเด็นข่าวจากทางด้านของเนี่ยผมชอบใจประเทศจีนเขาเนี่ยนะศาลจีนตัดสินประหารชีวิตอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนรับสินบนกว่า 3,000 กว่าล้านครับ 3,700 ล้านประหารชีวิตนะครับทางด้านของการตัดสินเขาเอาจริงๆอะประเทศไทยเรารับสารภาพลดได้กึ่งหนึ่งทั้งนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเต็มคุกไปหมดนะทางด้านของมติชนครับมติชนก็ยังมีเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวเกี่ยวกับการบ้านการเมืองครับทางด้านของการหัวสวนี่จะเปิดบัญชีลงมติเกี่ยวกับคดีหัวสววันที่14กันยายนนะครับนี่ออกมาใหม่เลยด่วนกกต.ร่อนเอกสารนัดแล้ว14กันยายนนี้ลงมติสำนวนคดีหัวสวซึ่งกกต.แจ้งความคืบหน้าได้พิจารณารับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนเสร็จสิ้นแล้วโอ้สองปีกว่าใช่ไหมพยานหลักฐานบางส่วนมีความจำเป็นต้องขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาก็ถือว่ารวดเร็วแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่จี้ก็คงจะช้าคนนี้อีกนี่จี้จนไฟลนก้น อ้าวว่ากันไปเนาะไปอีกข่าวหนึ่งครับประเด็นข่าวหยิบเดลีนิวขึ้นมาบ้างเดลีนิวว่ายังไงเนี่ยเดลีนิวบอกว่าทางด้านของโรงพยาบาลสุรินทร์จัดให้สั่งรื้อป้ายภาษาเขมรหลังจากหนุ่มกัมพูชาอ้างมั่วว่าติดเงินคนไข้เฮ้ยโรงพยาบาลจะมาติดเงินคนไข้นี่งงเอาอะไรมาให้เงินคนไข้อะโรงพยาบาลติดเงินคนไข้นี่มันไม่ใช่มีแต่คนไข้ติดเงินโรงพยาบาลเขมรนี่มึงนี่มั่วกันจังเลยนะป้ายโรงพยาบาลสุรินทร์สุรินทร์ฮอสพิทอลภาษาอังกฤษภาษาเขมรก็มีเขาก็เลยสั่งรื้อป้ายเขมรไงอย่างที่เคยนำเสนอข่าวไปเคยนำเสนอข่าวไปสองรอบแล้วเนี่ยภาษาเขมรลบออกในประเทศไทยไม่ต้องมีภาษาเขมรและก็ไม่รับสมาชิกใหม่ด้วยแต่สมาชิกเก่าที่เคยมารักษาจะรักษาให้หนุ่มกัมพูชาอ้างมัวโรงพยาบาลติดเงินคนไข้ 20,000 บาทก่อนนำไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลด้านชาวบ้านเผยขอบคุณผู้บริหารรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่หรือป้ายภาษาเขมรออกทำไมต้องขึ้นภาษาเขมรครับมีคนถามอย่างนั้นเนาะเพราะโรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลของไทยเราแล้วพวกข้ามมารักษาฟรี30บาทรักษาทุกโรคนี่มั่วกันไปหมดเนี่ยมันเข้ามาได้ไงมันใช้สิทธิได้ยังไงบางคนเขาบอกเอ๊ะมันเอาสิทธิตรงไหนมาเนี่ยมาเข้าแถวกับเขาเนี่ยสำนักข่าว MSJ TV ของกัมพูชาได้นำประเด็นดังกล่าวไปเสนอข่าวพร้อมระบุว่าข้อความว่าโรงพยาบาลสุรินทร์ถอดตัวหนังสือเขมรออกจากป้ายพร้อมตั้งคำถามว่านี่คือสัญญาณใหม่ในบริบทของความตึงเครียดระหว่างกัมพูชาไทยใช่หรือไม่ครับสัญญาณใหม่ในบริบทของความตึงเครียดระหว่างกัมพูชากับไทยใช่หรือไม่ใช่รั้วจะต้องทำให้รอบเลยนะกี่ร้อยกิโลเมตรคนไทยพร้อมที่จะออกเงินตอนนี้พระองค์ท่านทางด้านของอะไรมูลนิธิของพระองค์ท่านรั้วเดินทางแล้วตอนนี้รั้วออกไปยาวหลายกิโลแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องปิดรั้วเลยอย่าว่าจะปิดโรงพยาบาลแล้วปิดรั้วแล้วใครจะเข้าใครจะออกมันก็ยากหน่อยละผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลสุรินทร์และสำรวจป้ายที่สร้างขึ้นใหม่พบว่าไม่มีตัวหนังสือภาษาเขมรแล้วโดยผู้สื่อข่าวได้พูดคุยสอบถามชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลสุรินทร์ที่เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวมีคนหนึ่งบอกรู้สึกเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่ต้องการให้โรงพยาบาลนำตัวหนังสือภาษาเขมรออกจากป้ายทางฝั่งทิศใ

0: เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามีปัญหาเรื่องพรมแดนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่เห็นหัวคนที่ดูแลข้าวแดงแกงร้อนให้พวกเขาเขาไม่เคยนึกถึงบุญคุณเรากษัตริย์ไทยเราเนี่ยตั้งกษัตริย์เขมรให้นะผมไปนั่งดูประวัติศาสตร์โรงพยาบาลพระตะบองนี่ภาษาไทยเลยนะโรงพยาบาลพระตะบองก็ของเราครับเราเฉือนดินแดนของเราเข้าไปใน114ครั้งเนี่ยให้กับกัมพูชาไปเราสูญเสียเขาพลุหารก็ของเราแต่เราสูญเสียไปแต่ปัจจุบันนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญคุณโดนฟ้องร้องว่าขึ้นไปที่ช่องอันมากมันเป็นดินแดนของเขาไปขึ้นเขาทำไมวะกันมันยังตู่เป็นดินแดนของมันอีกนะกระทั่งที่เราเนิน350นั่นแหละเราก็ไปปรับสถานที่มีพุทธรูปไว้กราบไหว้ข้างบนกำลังจะเป็นแลนด์มาร์คในการท่องเที่ยวอีกแล้วมันก็ยังมาตู่ล่าสุดนี่ยังตู่น้องเนเน่เป็นคนเขมรไปโตที่กัมไปโตที่ภูเก็ตปะโถน้องเนเน่ต้องรีบตอบผู้สื่อข่าวต่างประเทศเลยบอกหนูคนไทยค่ะไทยแลนด์ไทยแลนด์ภูเก็ตอินไทยแลนด์กลับมาถึงประเทศไทยแล้วคนไปต้อนรับอย่างก็โอ้โหดารานักร้องที่โด่งดังดังจริงๆดังไปทั่วโลกหนุ่มกัมพูชาอ้างว่าโรมันสุรินติดเงินค่ารักษาคนไข้ชาวกัมพูชาจำนวน 20,000 บาทหากจะมาทวงหรือต้องการเงินในส่วนนี้ควรนำหลักฐานและข้อมูลมาแสดงไม่ใช่กล่าวอ้างลอยๆพร้อมฝากถึงนายอนุทินให้ปิดด่านถาวรไม่ต้องเปิดให้ชาวกัมพูชาเข้ามาประเทศไทยอีกต่อไปแน่นะอย่ามาร้องนะอย่ามาร้องแรกกระเซิงขอเปิดนะเราปิดอยู่แล้วล่ะตอนนี้เรากำลังสร้างกำแพงประเทศไทยเราจะสร้างกำแพงนี่ทำแบบกำแพงเมืองจีนได้ทำเลยนะเนี่ยคนไทยไม่ได้งอเลยขณะที่ในเพียบบอกขอฝากขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลจุรินทร์ที่นำป้ายภาษาเขมรออกจากกำแพงทางเข้าโรงพยาบาลหากใครเห็นคลิปนี้ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่โรงพยาบาลเราทำถึงได้ใจคนไทยครับส่วนเรื่องชายแดนอยากให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดเห็นไหมมีใครชอบพวกเองมั่งไอ้บอย เอาเป็นเรื่องของประเด็นข่าวก็แล้วครับไปอีกข่าวหนึ่งครับจากทางด้านของภูผาวิปโรครับเรื่องของภูผาวิปโรเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายผู้ที่นอนป่วยติดเตียงสนใจไหมกับภูผาวิปโร
1: ภูผาวิปโรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
2: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
3: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
4: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
6: จะซื้อภูผาวิปโรไปให้คุณแม่จริงนะครับสิบพอเลยครับ
1: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก
3: ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
1: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
3: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1จนกว่าของจะหมดโทรเลย098-329-9909
7: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
8: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
0: ครับขอบคุณ FC แฟนๆรายการของข่าวคนคนเสียงเอกครับเมื่อวานก็ฉะเชิงเซาโทรศัพท์มากำลังรวบรวมตังค์กันเนี่ยปลายปีจะไปปิดทองฝังลูกนิมิตที่ดร.อเนกโฆษณาอยู่กันจะไปดูซะหน่อยคนหูซ้ายข้างเดียวเนี่ยนะครับผมมีหูข้างซ้ายข้างเดียวครับข้างขวาก็มีนะแต่หูข้างซ้ายก็มีข้างเดียวไม่มี2หู ครับขอบคุณทางหัวหินประจวบคีรีขันธ์ขอบคุณทางเพชรบุรีครับแหมอยากไปเที่ยวหาดเจ้าสำราญทางแถวนั้นจังครับเพราะเคยเอานักร้องของเราที่นักร้องผมอยู่เพชรบุรีคนนะเจ้าวาเลนวงเทวันพันธุรัตน์ทำงานที่โรงพยาบาลก็เป็นอะไรที่ยินดีครับสำหรับแฟนๆรายการที่อยากจะมาเที่ยวลพบุรีบอกจะมาดูลิงลพบุรีมาดูถ่ายรูปกับอะไรปรางสามยอดแล้วก็มาปิดทองไหว้พระครับแล้วอยากมาเจอคนจัดรายการฟังมานานแล้วไม่เคยเห็นตัวจริงขอบพระคุณครับทั้งปราจีนบุรีที่กบินบุรีด้วยนะครับแจ้งมาว่าจะรวบรวมตังค์กันมา11คน12คนรถตู้คันนึงอ่ะผมบอกแล้วใครพาแฟนคลับผมมาแล้วมาเอาตังค์ค่ารถได้เลยนะคนขับนะคนขับรถที่พามาเอาเงินค่ารถผมให้ค่าน้ำมันรถครับแล้วก็มีข้าวฟรีเลี้ยงเดี๋ยวพาไปเลี้ยงโรงทานอยู่ในวัดนั่นแหละครับไม่ใช่เงินผมแล้วเงินของผู้ที่มีใจบุญเขาทำโรงทานเอาละครับ ก็ขอบคุณนะครับจะมาปิดทองฝังมิตรผมบอกแล้วว่ารถตู้คันไหนที่เป็นแฟนคลับของผมหรือไม่เป็นแฟนคลับถ้าเข้ามาบอกเลยมาหมายเลขรถตู้ของท่านอะไรเดี๋ยวผมให้ลูกน้องไปเช็คครับแล้วผมจะให้ค่าน้ำมันรถท่านในฐานะที่ท่านพา FC ผมมาเที่ยวปิดทองฝังลูกมิตรแล้วก็มาเที่ยวเมืองลพบุรีด้วยต่างจังหวัดนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณกันน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับมีทั้ง9ชนิดเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะผู้ที่มีความดันเบาหวานนี่แน่นอนนะครับคนไทยความดันเบาหวานใครไม่เป็นนี่ก็ไม่ทันสมัยต้องคนทันสมัยครับปอดหัวใจตับไตจะเป็นพวกต่อมลูกหมากอะไรพวกนี้นะมือชาเท้าชากระดูกข้อต่อผิวพันเส้นผมปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวครับสมองสายตาความจำรับประทานแล้วหลับสบายหลับดีไม่ต้องลุกขึ้นฉี่กลางดึก3รอบ4รอบลุกทำไมนั่งหนาวก็มันปวดท้องฉี่ไงมันกินน้ำบ่อยหรือว่ายังไงมันก็ไม่เชิงนี่แหละครับสัญญาณแห่งการบอกว่าต่อมลูกหมากคุณชำรุดแล้วครับยังไงก็สำรันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% และช่วยกันจัดสารพิษในร่างกายด้วยครับ9ชนิดนะถ้าเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอนั้น18ชนิดนะอันนี้9ชนิดเขาบอกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเอา11ชนิดมาให้ขายอีกว่างั้นขอบพระคุณนะครับกลับเอา9ชนิดไปรับประทานก่อนแล้วกันขวดหนึ่งซื้อได้แต่เสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งส่งให้ฟรีครับตอนนี้ค่าขนส่งขึ้นราคามาต้องเข้าใจนะครับเกือบ100ขวดหนึ่งเนี่ยเกือบ100นะ97 96บาท97บาทครับขวดเดียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าก็จะซื้อขวดเดียวช่วยค่าขนส่งหน่อยเกือบร้อยแล้วถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งครับกับน้ำมันสกัดเย็น 100% น้ำมัน6ทั้งหมด9ชนิดครับโทรเลย0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านของยังไม่จบเนาะรู้สึกว่าผมนั่งดูทีวีแล้วคนที่ใส่แหวนเยอะๆก็เรียกว่าพี่แหวนเหรอผมไม่อยากเชื่อว่าท่านเคยเป็นผอ.สำนักพุทธที่จังหวัดอะไรจังหวัดหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ตรวจราชการของสำนักพุทธผมไม่อยากเชื่อเลยเพราะท่านพูดเหมือนไม่มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านของสำนักพุทธเลยอะเพราะคำว่าประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็คือถูกความถูกต้องแล้วอะราชกิจจานุเบกษาใช่ไหมมันมีการยัดไส้ใครยัดไส้ทางด้านมหาหมีทางด้านของคุณอนันตชัยทนายกองทัพธรรมบอกนี่คุณดูถูกเจ้าพนักงานนะเขาฟ้องร้องแน่เขาบอกแล้วเขาฟ้องแล้วก็พระครูอดุลสารนิเทศได้มาโดยไม่ชอบโดยกฎหมายผมไม่เข้าใจคุณเคยเป็นผอ.สำนักพุทธคุณเข้าใจว่ายังไงการที่จะเป็นพระครูได้เนี่ยไม่ใช่พระอะไรก็ได้นะเขามีขั้นมีตอนของเขาแล้วเขาก็บอกแล้วว่าในเรื่องของการแต่งตั้งราชทินนามของพระทุกองค์เนี่ยไม่ใช่ตั้งสุ่ม 4 สุ่ม 5นะตั้งได้โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะพระราชทานนะพระครูเอ้ยยศทินนามของพระเนี่ยโอ้โหพี่แหวนแกใส่แหวนเต็มนิ้วแกเถียงคอเป็นเอ็นจะต้องเขาไปตรวจดูอย่างนั้นอย่างนี้เขาทำมาถูกต้องอย่างไหนแค่ทำไมมาเป็นพระก่อนที่จะตั้งวัดมันก็มีที่มาที่ไปมหาหมีก็อธิบายให้โอ้โหอย่างละเอียดเลยครับผมชอบใจเลยครับได้เรียนรู้ทางด้านของพุทธศาสนาไปด้วยหลับหูหลับตาเถียงกันเข้าไปครับกับคนชื่อดานั่นแหละพวกนรกจะกินหัวบอกได้เลยนะครับโอ้โหไปแบบข้างๆคู่ๆนะไปแบบอยากจะโดนฉมวกก็ไม่โดนเนี่ยเอออ้าว เอาเป็นว่าจะไปตรวจสอบก็ไปตรวจสอบซึ่งท่านอะไรนะทนายของกองทัพธรรมท่านอนันชัยบอกว่าผมฟ้องแน่ฟ้องท่านดูถูกคณะสงฆ์ดูถูกเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยมินมาตรา112เลยเฉียวไปเฉียวมาเลยเนี่ยอะไรคนเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักพุทธพูดไม่ได้เกรงใจกฎหมายเลยผมไม่ได้เป็นนักกฎหมายแต่มันควรจะรู้ไงพระราชกิจจานุเบกษาคืออะไรใครเป็นคนสั่งครับนายจุมพลศิลปอาชาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการชัดเจนหนังสือแต่งตั้งพระครูอดุลสารนิเทศเขาก็ต้องมีการแต่งตั้งในระดับของพระเขาเขาเป็นขั้นเป็นตอนต้องผ่านเจ้าหน้าที่อะไรนะเจ้าคณะตำบลคณะตำบลเสนอเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดไปถึงเจ้าคณะภาคไปถึงสำนักคือมันมีขั้นตอนอ่ะมันไม่ใช่เอ่ยเอาใครองค์ไหนก็ได้หยิบขึ้นมาเป็นพระครูไม่ใช่เฮ้ยแล้วมาบอกว่าเคยเป็นอดีตผู้ตรวจราชการของสำนักพุทธมันต้องมีการยัดไส้กันแล้วมั้งล่ะเลยเป็นพระครูแบบไม่ถูกไม่ชอบในกฎหมายเอ๊นี่คุณดูถูกแล้วคุณเคยทำใช่ไหมเนี่ยคุณได้พูดแบบนี้ผมนั่งดูแล้วผมคันปากอย่างบอกโอ้โหนี่คนอย่างนี้ดีครับที่คุณหนุ่มกัญชัย ดีครับที่คุณภาคภูมิเอามาออกรายการทั้งหนกระแสทั้งเปิดปากกับภาคภูมิเนี่ยนะมันทำให้เราได้รู้ว่าคนไหนฉลาดน้อยคนไหนฉลาดมากคนไหนตอบเป็นงานเป็นการคนไหนดื้อรั้นแบบอะไรเขาเรียกมั่วๆไปเอาไม่เป็นวัดแล้วยังไงแล้วเอาวัดจะไปทำอะไรจะดูความถูกต้องดูทำไมอ่ะก็คนตายเขาถวายวัดแล้วพวกแกจะมาดูอะไรกันอ่ะครับแล้วก็โดนออกหมายเรียกแล้ว2รอบฉันรู้แล้วล่ะฉันยังไม่ไปไม่พร้อมติดภารกิจอ้าวแล้วถ้าครบทั้ง3นี่เขาออกหมายจับแล้วจับก็จับเลยฉันไม่ได้ฆ่าคนฉันก็ต้องไปถ้าฉันจะจับถ้าจะจับฉันก็มาจับเออแกไม่กลัวเว้ยโดนจับ อ้าวผมสรุปเอาแค่นี้แล้วกันนะผมเชื่อวัดมันก็คือวัดจะเอาอะไรอ่ะถ้าถามว่ามันไม่มีราคาเป็น50ล้าน60ล้านจะมานั่งเถียงกันทำไมอ่ะผมเชื่อว่าแต่เฮียงแกคงจะแบ่งให้ลูกให้หลานหมดแล้วไปขายรับประทานกันไปหมดแล้วทีแดกกันไปหมดแล้วเสร็จแล้วจะมาเอาของวัดอีก5ไร่โอ้เห็นแล้วนรกกินหัวพวกนี้ครับประชาชนก็กลด่าทั้งประเทศผมไม่เห็นมีใครคอมเมนต์เลยโหสุดยอดเลยประดาสุดยอดเลยท่านแหวนสุดยอดเลยท่านอะไรนะก็ชื่ออะไรนะวรเดชหรืออะไรนะไม่เห็นมีคอมเมนต์ตรงไหนเลยที่จะชมมีแต่ด่ามีแต่ตำหนิเนาะเอ้าผ่านเรื่องนี้คุณผู้ฟังฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันผมก็ไม่ใช่เรียนรู้ข้อกฎหมายอะไรมากมายหรอกแต่ว่าเราฟังด้วยคำว่าราชกิจจานุเบกษานี่เราต้องเคารพเราต้องถือว่านั่นคือสิ่งถูกต้องมันมีการยัดไส้กันนะสิอย่างนั้นเอ้านี่ดูถูกนะดูถูกนะท่านอนันต์ชัยบอกคุณเจอผมที่ศาลผมฟ้องแน่ว่างั้นครับเรื่องอื่นครับไปประเด็นข่าวทางด้านของแหมอ่านนานๆอ่านทีนะเขาบอกว่าล้วงคอโรงพักจ้างไรเดอร์ขโมยแสบจริงไหมหนุ่มเมืองลิงแผนสูงล้วงคองูเห่าใช้โปรไฟล์เป็นตำรวจจ้างไรเดอร์เข้าไปขนยุทธภัณฑ์และทรัพย์สินสุดยอดครับสุดยอดเขาเรียกล้วงคองูเห่าหนุ่มเมืองลิงคนนี้ครับหนุ่มเมืองลิงคนนี้ชื่อว่านายอะไรนะนายไทรัตน์มโนธรรมวัย29เป็นหนุ่มเมืองลิงจังหวัดลพบุรีตามหมายจับคดีร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสถานที่ราชการครับอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์ทางราชการรวม15รายการเช่นเสื้อเกราะกันกระสุนเข็มขัดยุทธวิธีกุญแจมือพร้อมของกุญแจมือพร้อมซองวิทยุสื่อสารกระเป๋าพยาบาลรถเก๋งยี่ห้อ Honda Civic ทะเบียนสิงห์บุรีกช.7403จับได้บริเวณริมถนนหน้า บิ๊กซีท่าข้ามตำบลโพสังโคอำเภอค่ายบางจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีเรื่องเป็นงี้เมื่อ15ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนมีทรัพย์สินและอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์หลายรายการสูญหายไปจากห้องปฏิบัติการสายตรวจและห้องตรวจการฝ่ายป้องกันปราบปรามสน.มักกะสันเก็บไว้ยังไงไว้ให้คนขโมยได้ฝ่ายสืบสวนแกะรอยตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าวันที่14สิงหาคมเวลา 5:00 นมีไรเดอร์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโบ๊ทได้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปหยิบทรัพย์สินดังกล่าวออกจากโรงพักนำไปใส่ถุงพลาสติกแล้วส่งต่อไปให้กับรถยนต์ที่รับจ้างบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์รางไปแหงนำไปส่งต่อที่สถานีรถไฟดอนเมืองจากนั้นมีไรเดอร์รถจักรยานยนต์มารับช่วงต่อพัสดุกล่องดังกล่าวไปที่สถานีรถไฟรังสิตปทุมธานีมีปลายทางไปยังสถานีรถไฟลพบุรีจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบชายรูปร่างผอมสูงมีรถเก๋งฮอนด้าซีวิกทะเบียนสิงห์บุรีครับกช7403นำรับประสุไปแล้วเร่งแกะรอยต่อเนื่องจนพบรถยนต์จอดอยู่ที่หน้าบิ๊กซีค่ายบางจันทร์สิงห์บุรีแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาในคือนายไทรัตน์มโนธรรมหนุ่มลพบุรีเมืองลิงคนนี้นะครับพร้อมของกลางทั้งหมดซุกซ่อนอยู่ภายในรถ15รายการจากการสอบสวนนายไทรัตน์ชื่อไทรัตน์ด้วยนะมโนธรรมผู้ต้องหารับสารภาพยอมรับว่าติดการพนันออนไลน์อย่างหนักหลอกลวงพนักงานขับรถรับจ้างผ่านแอปชันโบสก็โดยการแอบอ้างโปรไฟล์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สั่งให้ไรเดอร์เข้าไปรับสิ่งของโอ้โหครับมันแน่จริงนะใช้ไรเดอร์ไปและไรเดอร์ก็กล้าไปเอาของในโรงพักด้วยเหรอเออมันก็เข้าท่าดีง่ายคนนี้ก็ติดคุกโดยไม่รู้ตัวเรื่องสมรู้ร่วมคิดนะครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวขอบคุณน้องหน่อยกฤษณพงศ์อยู่รอดนะครับที่มีอะไรก็ส่งข่าวมาให้ผมตลอดนะครับขอบคุณครับเขาเป็นผู้สื่อข่าวเดนิวนะแต่เข้ามาใน YouTube ผมเข้ามาในไออีเมลผมนะครับผมก็ได้อาศัยข่าวของท่านกฤษณพงศ์อยู่รอดขอบคุณมากๆนะครับเวลาหมดเวลาครับเช้านี้สำหรับเรื่องราวของข่าวผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
9: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
10: อิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบ
11: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
12: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
13: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
14: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรส จ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
15: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
16: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
17: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
18: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
19: มาใหม่
20: เพื่อปวงชน
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐบาลเผยจังหวัดสงขลาเตรียมเสิร์ฟอาหารถิ่นของดีภาคใต้ขึ้นโต๊ะต้อนรับครม.สัญจรถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้สักครู่กลับมาติดตามครับ
22: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
23: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุจอัญญมณีแดง
24: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
25: ์เลอา
26: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
27: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
28: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
29: เลอา
30: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
27: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
31: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
21: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1/2569ระหว่างวันที่31 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2569โดยเตรียมนำอาหารท้องถิ่นเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารให้คณะรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสความอร่อยของดีจังหวัดสงขลาเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใ สำหรับอาหารที่จังหวัดสงขลาจะเตรียมไว้แบ่งออกเป็นเมนูอาหารว่างร้อยหนัดประกอบด้วยต้มสามเหลี่ยมไส้ไก่หยองไข่แดงเค็มขนมไข่เตาถ่านและเมลอนทองระโนดเมนูอาหารเช้าร่อยแรงใต้แรงอกประกอบด้วยข้าวต้มปลากระพงสามน้ำจากกลุ่มแม่น้ำทะเลสงขลาปลาท่องโกสังขยาหรือนมข้นและเค้กสวาเมนูอาหารกลางวันร่อยจังหู้ประกอบด้วยแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาสำรับสงขลาสองวัตถุดิบ GI ขนาดแท้ปลากระบอกทองหอมใบเหลียงผัดไข่ก๋วยเตี๋ยวถนัดสีไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวมันไก่เบตงสำรับรสแห่งไก่สายพันธุ์ใต้และลูกตาลกะทิสดไอติมไทยๆและเมนูอาหารฮาลาลประกอบด้วยซุปเนื้อฮาลาลข้าวมันไก่ฮาลาลก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรต้นตำรับและลูกตาลกะทิสดไอติมไทยๆทั้งนี้จังหวัดสงขลาบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมใช้โอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนขับเคลื่อนย่านเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลกและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสุดสัปดาห์นี้นะครับหลายสถานที่ได้มีการจัดงานและกิจกรรมที่หลากหลายให้เราได้สนุกและเพลิดเพลินกันจะมีที่ไหนบ้างติดตามในช่วงจีจ้าผัดเที่ยวครับช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้มีงานและกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมาให้คุณได้เพลิดเพลินกันเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือยามค่ำคืนที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการชมโชว์ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคที่มาพร้อมแสงสีเสียงและประติมากรรมแสงหยดน้ำสุดล้ำแล้วมาเดินชมการจัดแสดงเรือรบประวัติศาสตร์งานนี้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 21:00 นจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้มาต่อที่งานมหานครแฟร์2569 28สิงหาคมถึง6กันยายนงานแฟร์ที่จัดใหญ่กลางกรุงครั้งแรกที่ลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครพบกับสตรีทฟู้ดร้านดังทั่วไทยกว่า30ร้านที่ยกทัพมาให้คุณได้ชิมกันแบบจุใจมาชมสินค้าที่ถูกใจแล้วมาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกันแบบชิวๆตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มยังไม่จบแค่นี้ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริงต้องมาต่อที่งานสัปดาห์หนังสือบุกมหานครแฟร์และปิดท้ายที่พัทยากับเทศกาลพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026เทศกาลศิลปะจากผืนทรายที่จะแปลงโฉมชายหาดหน้าเซ็นทรัลพัทยาให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะริมทะเลผสานประติมากรรมทรายแสงสีเสียงและเทคโนโลยีอิมเมอร์ซี
0: สดเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: ด
2: ี
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 081-290-1691081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าว

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีกันชั่วโมงที่3แล้วนะ
1: ฟังกันยาว
0: ยังอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรภาค9สตูล
1: ยังฟังกันอยู่
0: ปสป.1449ชุมพร
1: ฟังกันได้
0: ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: 97.75 ฟังกันได
0: ้และจทล.1197
1: ก็รับฟังกันนะ
0: ยังอยู่ครบครับ
1: ฟังกัน
0: ชั่วโมงที่แล้วอยู่ปสป.711เดี๋ยวกลางคืนเจอกันใหม
1: ่ฟังกันยาวเหมือนกัน
0: ครับจสหนึ่งหรือเจอกลางคืนอีกนะ
1: นั่นสิ
0: โอ้เป็นไงมั้งครับฝนฟ้าอากาศตกลงมาจะได้ทำไร่ไถนากันแล้วนะบางคนก็ลงมือเกี่ยวบางคนก็จะเกี่ยวเมื่อวานนี้จะเก็บข้าวโพดอยู่แล้วฝนตกไม่ได้เก็บเลยที่ขุนโขนขุนโขนพระพุทธบาทนะ
1: พระพุทธบาทที่ทำข้าวโพดกันเยอะ
0: ครับใช้ปุ๋ยผมนะโอ้ยจริงๆผมไม่แกล้งปุ๋ยป่านนี้รวยไปเรื่องงาแล้วนะ
1: ปุ๋ยลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวเน
0: ี่
1: ย
0: แต่คนขายปุ๋ยไม่รวยพี่น้องเกษตรกรรวยกว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ต้องทำอะเนาะว
1: ิ
0: ถีชีวิตเราใช่ไห
1: ม
0: นะครับทำไร่ทำนาทำนาปังหรือตะสังกับนี่
1: ทำนาปี
0: หรือตะนี่กับสัง
1: ต่อจากนี้
0: เตรียมรับตัง
1: เพราะว่า
0: ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของ
1: ทางด้าน
0: มารวยทีวี
1: มารวยทีวีเนี่ยนะ
0: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียว
0: เป็นดึงร่วง
1: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวย
0: หรือจะเป็นเม็ดฟู
1: ่เม็ดฟู่กรดอะมิโน
0: ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะจ๊ะ
1: จะได้ร่ำรวยกัน
0: ตากีรับแล้วเรียบร้อยน้องเสือปทุมธานีรับแล้วเรียบร้อยหรือแต่พัฒนานิคมมาเลยจะตกลงกันเนี้ย
1: ตกลงแล้วจะได้ไปส่งให้
0: วันนี้ว่างนะเนี่ยจัดรายการเสร็จแล้วว่าง
1: ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยนะ
0: อ
1: ยากจะไปส่งปุ๋ย
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ว่างนะ
1: พรุ่งนี้มีเจ้าของตัวจริงก็ไปส่งนะ
0: พรุ่งนี้เราส่งรอบใบคำเนี่ยวันจันทร์ผมติดภารกิจ
1: พรุ่งนี้วันที่30ป่ะนะ
0: โอ้ยยังมี31อีก
1: ยัง
0: อ๋อพรุ่งนี้อยู่ทั้งวัน
1: อย่าหลงวัน
0: หลงแล้วสิเนี่ย
1: บอกแล้ว
0: บอกแล้วส่งให้ส่งดอกไม้มาส่งอะไรแต่ก็ไม่รู
1: ้
0: รู้ไปห้าวอย่างเงี้ย
1: ความจำเสื่อมนะ
0: ความจำเสื่อมนะอย่าไปกินเยอะนะ
1: อ
0: ่ะก่อนจะไปจำความเสื่อมก่อนจะอ่านข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนจะพูดถึงผู้สนับสนุนรายการเรา
1: ว่าไง
0: ก็ไปงานกฐินก่อน
1: งานกฐินใช่ไหม
0: จะภาพก็รออยู่วัดบางพึ่งก็รออยู่นะ
1: กฐินกองแล้ว 1,000 บาทนะจะมาก
0: กว่านั้นก็ได้ตั้งกองกฐินมา 1,900 บาทก็ได้ใช่ไหมเป็นสิริมงคล
1: แล้วแต่กำลังทรัพย์ของท่านนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าอุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนก็วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนก็วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็8พฤศจิกายนนี่วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามบ้านหมี่ลพบุรี15พฤศจิกายนนี่กฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีและ29 30 31ตุลาคมงานปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี 2คืน2วันก็ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุ
1: นี่ก
0: ็วัดวาอารามจะมีงานก็บอกได้เลยนะครับไม่เสียเงินเสียทอง
1: ก็ประกาศให
0: ้ครับแต่ไม่ต้องเอาหมายเลขบัญชีมาให้นะไม่เอาบอกเดี๋ยวจะให้โยมก็โอนมาใหม่ให้โยมก็ไปหาที่วัดเองเลยใช่ไหมไม่เอาไม่เอาพ่อวัดอดุลวัดป่าอดุลที่ขอนแก่นวันหนึ่งพฤศจิกาเหมือนกันไม่รับเงินสดนะไม่ต้องโอนเข้ามาสแกนอย่างเดียวเลยไปที่วัดนะเงินเข้าสำนักพุทธเลยนะครับสำนักพุทธก็จะมาถามว่าวัดจะสร้างอะไรไหมจะเอาปัจจัยมาให ้เป็นอย่างนั้นนะครับทางวัดท่าช้างใต้ยังไม่แจ้งมาวัดวังเวินยังไม่แจ้งมานะครับบางคนบอกชอบรสชาติแกงหน่อไม้วัดวังเวิน
1: โอ้แกงหน่อไม้ใส่ไก่นะ
0: ป้าน้อยป้าน้อยแกงอร่อยแล้วก็ที่วัดท่าช้างใต้
1: วัดช้างใต้เป็นยังไง
0: ลุงทักก็ฝีมือไม่ธรรมดาแต่ลูกมือเสียชีวิตไปเองแหละ
1: ใครเด
0: ้อคนที่ช่วยเขาทำกับข้าวปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้เสียชีวิตแล้ว
0: เดธมอลเลสแล้ว
1: อ้าวขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
0: ครับยังเหลือแต่ประเหตุสุรพลเงี้ยนั่น
1: ที่ไหนสุรพลเนี่ย
0: เขาเป็นผู้ช่วยลุงทักเขาอยู
1: ่โอ้
0: นะครับอ้าววันนี้วันไหนวันอะไรก็ตามนะฮะคุณผู้ฟังครับมันเมื่อยมันปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรุมมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: จะเป็นนิวล็อกนี่รับประทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งสูตรเดิมกันนะ
0: ครับผม
1: เป็นกล่องละ200บาทนี่นะ
0: ใช่
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องแถมกล่องนึง
1: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนานๆอย่างเงี้ยนะ
0: เนื้อเมื่อยตัวก็รับประทานสูตร2เป็นแคปซูล
1: กระปุกละ300บาทนะ
0: ซื้อ2กระปุกเดี๋ยวเราส่งให้ถึงมือถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกก็
0: เดี๋ยวแถมฟรีให้1กระปุก
1: ไททิปโอสดนะ
0: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมันปวดกระดูกก็รับประทาน
1: ไทแคลพัดเนี่ย
0: กระปุกละซื้อ2กระปุก500บาทกินได้เดือนนึงอ่ะ
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 บาทแถม1กระปุกด้วย
0: ครับ
1: ไทแคลพัด
0: ถ้าน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีนของเราเนี่ยนะรับประทานก่อนนอนนะเพื่อการสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ต้องบำรุงเขาซะบ้างไม่งั้นนะน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งเหมือนรถจาระบีมันแห้งอะพังเลยนะ
1: รถพัง
0: เลยรถก็พังสตังก็หมดดูสิก็มันก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปก่อนนอนคืนนี้นะ
1: นาน
0: ทานเลย2เม็ดถ้าท่านปล่อยไว้นานๆนะกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมไม่รู้นะ
1: นาน
0: พอมันเลื่อนก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปอายุมากแล้วเป็นกันทุกคนนะครับขายราคาเดียวกับมรคินก
1: มรคินก กระปุกก็300
0: ครับ
1: 2กระปุก600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ใช่ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: แถมให้
0: คนเป็นเบาหวานสามารถรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยนะ
1: มรคินกเนี่ยนะ
0: ครับส่วนใครมีปัญหาโรคไตก็โปรมิกออยอันนี้ไม่ใช่ยานะจะบอกให้เขาเป็นรับประทานเพื่อบำรุงและฟื้นฟูของกระปุก650ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูขายราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร
1: ์ครับดีแคร์ก็2กระปุก650บาท
0: ซื้อ4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1
1: เหมือนกันเลย
0: เหมือนกันเลยครับโปรโมชั่นเดียวกันนะถ้าทยายาบิงดูแลสายตาอีกแบรนด์หนึ่งของไทยทิพย์โอสถ
1: อันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: อันนี้กระปุกนึงมี60เม็ดครับซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้800บาทเนี่ย
0: ถ้าซื้อ2กระปุก
1: 1,500 บาทเนี่ย
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันรับประทานเลย
1: นั่น
0: ครับไม่ต้องรอให้กินนู่นกินนี่ก่อนไม่เอาย
1: าหยาบริ้ง
0: พอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บรับเลยครับ2เม็ด
1: รับประทานกัน
0: อย่าไปกินหน่อไม้ไม่ได
1: ้สแสลงกันนะ
0: คันลำ
1: อ่
0: ะสุขภาพไม่ดีบางคนก็นั่งอยู่เฉยก็เหนื่อยหายใจไม่ค่อยจะทันแสดงว่าร่างกายเราขาดวิตามินหลายเรื่องอ่ะ
1: นาน
0: โดยเฉพาะโปรตีนเนี่ยอย่าให้ขาดได้
1: อย่าให้มันขาดนะ
0: รับประทานเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ครับ
1: ไบโอดีเนี่ย
0: จะเป็นสารโปรตีนได้มันต้องใช้การย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปพอเรากินเข้าไปปุ๊บเจ้าเอนไซม์ก็จะแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นพลังงานให้เป็นโปรตีนนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะ
1: เติมเต็มกันไป
0: 1คาราเบล4กระปุก 2,000 นะ
1: 2,000 บาทแถมให้1กระปุกด้วย
0: แต่ไปซื้อทีละกระปุกก็690นะ
1: ไบโอดีนา
0: ครับผม
1: จ
0: ะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก
0: ้2สูตรเนี่ยเราเป็นกาแฟที่มาอยู่คู่กับพี่น้องบ้านเรามากว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยสร้างความผิดหวังหลายคนเห็นโฆษณานู้นก็ดีโฆษณานี้ก็ซื้อมากินกันหมดแล้วล่ะในที่สุดก็ต้องกลับมารับประทานมาดื่
1: ม
0: กาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกซึ่งไม่ได้อัดสมุนไพรอะไรมากมายมันกี่ติดตั้งติดอย่าง
1: อ
0: ย่างละนิดละหน่อยละน้อยละนิดหัวน้ำพิษงูใส่ลงไปในน้ำทะเลเกินไปน้ำของคลองเนี่ยผมจะไปฆ่าคนตรงนี้มันไม่ได
1: ้
0: มันเจือจางของเรานี่เข้มข้นเลยนะ
1: ครับ
0: โดดโดดเดียวเดียวห้าอย่างเนี่ยโสมถังเช่าเก่ากี้
1: เห็ดลิ้นจือกระชายดำเนี่ยนะ
0: เท่านั้นแหละครับขมก็ต้องตัดความขมด้วยสุ
1: ขรส
0: จริงๆไอ้ตัดความขมมันต้องใช้ของหวานใช่ไห
1: ม
0: พอบอกของหวานคนจะนึกถึงอะไรน้ำตาล
1: น้ำตาลเนี่ย
0: ทีนี้มันใส่ไม่ได้เผื่อคนเป็นเบาหวานเขาจะดื่มอ่ะ
1: ของเรากินได้เป็นเบาหวานเนี่ย
0: เพราะเราไม่ใส่น้ำตาลเราใช้สุขรสไปตัดความขมไขมันทรานแล้วก็ไม่ใส่
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้เหมือนกัน
0: เราใช้ถั่วขาวเพราะถั่วขาวเนี่ยจะไปสร้างความเข้มข้นแล้วก็ไปดับกลิ่นของโสมโดยบางคนแพ้กลิ่นโสมนะครับถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกอันนี้เหมือนกันหมดยกเว้นเขาเพิ่มเติม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: เอามาบำรุงลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณท่านนะวันนี้ซื้อถุงเดียว380 2ถุง700
1: ใช่
0: ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้างหนึ่งก้อนหนึ่งก้อน
0: โกรธใครหรือเปล่าเนี่ยพูดเหมือนโกรธใครนะสวัสดีครับ

0: ไต้หงไต้หออะไรเงี้ยนะ
1: มันเป็นคำคล้องจอง
0: มันคำขยายอะไรไม่รู้
1: ขยายความกันไป
0: ก็เรียกคำอุทาน
1: อุทานเนี่ยปัดโถ
0: บันมีบันมีต้องบันแมดด้วยนะพอน้องเต่าปุ๊บน้องใสขาวเลยทีเนี้ย
1: น้องใสขาวเอาแค่นี้พอแล้ว
0: อ่ะถ้ากาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่ง490 บาท
1: ใช่
0: 2ถุง900 3ถุง 1,300 นะ
1: ร
0: ับสบู่ไปเท่าไหร่เนี่ย
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: ให้2ก้อน
1: 2ก้อนนะไป
0: แต่ถ้าซื้อ5ถุงให้2ก้อนเลยถ้าซื้อ2ถุงให้ก้อนเดียว
1: ก้อนเดียวพอ
0: เออพูดผิดอะไรเมื่อกี้เนี่ย
1: นั่นเจ
0: ครับ
1: อ้าวเรื่องข่าวเจ
0: เรื่องฉี่ไม่ออกก่อนที่
1: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: เออโฟกัสนะ
1: รับประทานโฟกัสกันดิ
0: ผู้หญิงแอบเอาไปกินก็มี
1: บ
0: อกเยี่ยวดีซะด้วย
1: ก็ว่า
0: ถ้าทำให้ผู้ชายกิน
1: โฟกัสเนี่ย
0: ครับ
1: ตอบลูกหมากมันโตไปกดทับท่อปัสสาวะก็สะดุดแล้ว
0: โอ้ยกินเม็ดนึงอยู่ไปตั้ง4วัน5วันมาเผลอเดือนละเม็ดแค่นั้นเองนะ
1: โฟกัสนะ
0: ครับจะไปขยายท่อปัสสาวะนะครับทีนี้มีเรื่องของน้องแมวน้องหมาสัตว์เลี้ยงของท่านถ้ามันเป็นแผลรักษาไม่หายติดเชื้
1: อ
0: เพ็ดดีแคร์พ่นมาเลย
1: เพ็ดดีแคร์เนี่ยนะ
0: เป็นขวดสเปรย์ขวดเล็กๆ200กว่าบาทขวดกลาง300กว่าบาทขวดใหญ่ก็500กว่าบาทนะครับจะเอาขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่กันลองดูใครที่เคยใช้แล้วก็บอกต่อกันด้วยนะจ๊ะ
1: ดีแล้วบอกต่อ
0: ครับ
1: ขอบใจ
0: เป็นฤทธิดวงทวารใช้ยาบรรเทาฤทธิดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลก็ใช้ใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูล
1: ใส่เลี่ยมจอยใช่
0: จอยเมกฟุตเป็นผงชงน้ำดื่ม
1: รับประทานกัน
0: 2กล่อง700แถมกล่องนึงราคาเดียวก็ไ
1: อ
0: ้ห้าวเลยทีเนี้ย
1: นั่นเจ้
0: เอ้าเน่ๆกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะ
1: ไม่ได้ไปรับนะเน่นะเน่นะหลานสาวผมนี
0: ่ครับสดอบอุ่นเรียกว่าสุดแสนจะอบอุ่นกันเลยทีเดียว
1: รอรับกันแน่นเลยเนเน่
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและกระมวลชนแห่ต้อนรับน้องเนเน่น้องแพรว
1: แน่นสนามบินเลยนะ
0: แน่นสนามบินกันเลยสนามภูเก็ตสนามบินภูเก็ตเล็กไปเลยนะเมื่อวานนี้ครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
1: พร้อมด้วย
0: นายมนชัยตโมดผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
1: ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยนะ
0: ร่วมเตรียมการต้อนรับน้องเนเน่หรือว่
1: า
0: น้องแพรวรัติการอำลอย
1: เยาวชนวัย16ปี
0: จากจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
1: ถึงไปสร้างชื่อสร้างเสียงให้จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทย
0: บนเวทีระดับโลกอเมริกาก็อตชาเลนจ์ซีซั่นที่21นะครับ
1: เนเน่
0: ภูเก็ตไทยแลนด์เจอกับ
1: ทางด้านผู้ว่าในการจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
0: ไม่ใช่
1: ไหนอ่ะ
0: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์คุณนี
1: ่โอ้โชเล่ลพบุรี
0: ผมสาเชียร์คุณนะนี
1: ่โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: เออสาเชียร์ปะโท
1: หลานผมหลานผมเน
0: ี่ยเดี๋ยวไม่เชียร์เลยหนึ่งในภาพเป็นความอบอุ่นคือการต้อนรับของผู้ว่าราชการได้อุดหนุนยาดมภูรายาผลิตภัณฑ์ดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
1: ซื้อมาฝาก
0: น้องเนนี่โดยตั้งใจจะนำมอบให้
1: มอบให
0: ้เดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตสะท้อนความตั้งใจในการสนับสนุนทั้งสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับ
1: ไปพร้อมกันเลย
0: ครับโอ้ทีหลังลพบุรีมีบ้างสิโชเล
1: ่ลพบุรีไทยแลนด
0: ์ซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปต้อนรับไปนะโชคดีบ้านเราไม่มีสนามบิน
1: ไม่มีไง
0: ต้องไปรับดอนเมืองไม่กับอุตุวรรณภูมิ
1: เราก็มีสนามบินเฮลิคอปเตอร์นะ
0: สนามบินนี้เขารับแต่ผู้วายชนกลับ
1: ปบปบปบปบปบปบปบเนี่ยนะ
0: มาจากชายแดน
1: นู่นไปโรงพยาบาลนันนุนนะ
0: เออให้กำลังใจเนาะเก่งมากน้องขอให้กำลังใจสู้ๆเพราะว่าน้องได้โกลเด้นบัตเซอร์เข้าไปก
1: ็
0: รอบหน้าไม่ต้องไปแข่งชิงชนะเลิศเลยนะ
1: โอ้ชิงเลยหรือไงแจ๋วเลยนะ
0: เวลคัมโฮมเน่เน
1: ่
0: นี่ครับผมอ้าว
1: เน่เน
0: ่ก็ไม่ใช่สร้างให้ภูเก็ตอย่างเดียวประเทศไทยด้วย
1: คนรู้จักอะ
0: ครับ
1: ภูเก็ตประเทศไทย
0: มาบอกภูเก็ตปุ๊บกรรมการโอ้ไอโน่ฉันเคยไปมาแล้วเนอะ
1: บางคนก็อยากมาเที่ยว
0: ครับ
1: ภูเก็ตนี่ก็มีชื่อดังเนี่ย
0: ชื่อดังไฟไหม้ตึก3ชั้นเร่งระงับเหตุสลดครับ
1: พบร่างหญิงวัย77

0: ปี
1: เสียชีวิตเผยต้นเพลิงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีกแล้วครับท่าน
0: ไฟฟ้านี่ต้องระวังนะรถไฟฟ้านี่อ
1: ย่าไปชาร์จทิ้งไว้เวลาไม่มีคนอยู่หรือเวลากลางคืนนะ
0: โอ้มันระเบิดไง
1: มาเช้ามืดตอนตีหนึ่งนี่เองนะ
0: ข่าววันนี้สิเนี่ย
1: ตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงบอกว่ามีเพลิงไหม้อาคารใกล้ซอยอ่อนนุช27
0: ซอยอ่อนนุชเนี่ยนะ
1: แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพ
0: ไปตำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยรถดับเพลิงพระนครโดกบางนา
1: พร้อมรถกระเช้าแล้วก็รถดับเพลิงไปกว่า10คันนะ
0: เขากันไม่ไหวนะ
1: กู้ภัยมูลนิธิปอดถึงร่วมสนับสนุนเนี่ยยังไม่หายเหนื่อยจากที่ของถมนู่นเลยนะของถมที่ปั๊มปาดตะทูผ้า
0: ที่มีไฟไหม้นะ
1: อันนั้นไม่มีคนเสียชีวิตบาดเจ็บไง
0: เหตุเกิดที่อาคารพาณิชย์3ชั้นเนี่ยอีเนี่ย
1: ครับ
0: ไฟไหม้รุนแรงเนี่ย
1: โอ้โหลุกลามไปชั้น1ชั้น2ชั้น3อ่ะ
0: แล้วก็ผู้พักอาศัยติดค้างอยู่เนี่ย
1: สามรายเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็ฉีดน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงเพลิงก็สงบนะครับ
0: เพลิงสงบลงไปแล้ว
1: เบื้องต้นผู้บาดเจ็บ2รายเป็นชาย1ราย
0: ผู้หญิงคนหนึ่ง
1: สภาพมีอาการสำลักควันส่งโรงพยาบาลแล้ว
0: แล้วก็พบร่างหญิงวัย77ปีเสียชีวิตเนี่ย
1: นอนอยู่บนบริเวณชั้น2ทราบว่าผู้เสียชีวิตอายุ77ปี
0: โอ้
1: เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชก็ร่วมกันชันสูตรไว้เป็นหลักฐานครับ
0: ชันสูตรพลิกศพสอบถามพยานให้การว่าไง
1: ได้ยินเสียงไฟฟ้าช็อตดังเปรี้ย
0: เมื่อหันไปดูเห็นแสงเพลิงกำลังไหม้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย
1: จอดอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารดังกล่าว
0: ก็พยายามช่วยเหลือช่วยกันฉีดน้ำ
1: แต่แสงเพลิงไหม้ลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: มันเร็วมากครับเบื้องต้นเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมผู้บาดเจ็บ2ราย
0: แล้วก็ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะ
1: เหนื่อยนะแม่มึงพ่อมึงไฟไหม้เนี่ย
0: ไฟไหม
1: ้ครับ
0: รถไฟฟ้ามันชาร์จอยู่ไง
1: ใช่ก็ชาร์จชาร์จกลางคืนนะเนาะ
0: ชาร์จแบตเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ระเบิดนะ
1: ผมว่าจะซื้อสักคันไม่ซื้อแล้วเดินดีกว่า
0: ไม่ซื้อแล้วไง
1: ไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจแล้ว
0: อืม
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับ
0: ว่าไงอ่ะ
1: สั่งเข้มเลยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาเรือเดินทะเลมาจอดเทียบชายฝั่งชายหังนิพัทยาชายฝั่งนิพัทยาไง
0: กำลังพลสหรัฐเยอะไปแล้วนะ
1: 5,000 นายอ่ะ
0: โอ้อ้าว
1: ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพ
0: เป็น
1: กรุณาเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่าไปช่วยโอกาสขึ้นราคาเขาล่ะ
0: โอ้
1: สมัยก่อนนะเน
0: า
1: ะที่มีพวกฐานทัพเรือเขาอยู่ในเรือเดินทะเลคิดดูสิว่าน
0: ี่เขาอยู่กันนานเนี่ย
1: อยู่เป็นเดือนเป็นปียังไม่เคยกลับบ้านกับช่องอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ได้มาพักที่เมือง
1: มาพักเนี่ยแล้วก็โหบี้เลี้ยงเงินเดือนเงินเดือนนี่ทางบ้านรับหมด
0: เ
1: บี้ยเลี้ยงไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่อ่ะ
0: มีเบี้ยเลี้ยงเยอะเนี่ย
1: มาซื้อมาใช้มาดื่มมากินมาเที่ยว
0: ที่ประเทศไทยเนี่ยก็
1: ประเทศไทย
0: หาเลยละ
1: ครับรักษาภาพลักษณ์ของคนไทยไว้นะ
0: อย่าไปขึ้นราคากัน
1: แล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงที
0: ่
1: บริการน่ะ
0: ก็ต้องพูดคุยกับเขาดีๆนะ
1: อ
0: ย่าไปทะเลาะอย่าไปโกงราคาเขา
1: ครับ
0: ซื้อของอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้รู้มันถามผมทำไมเราแต่ผมรู้ไงผมไม่บอก
0: เอามาเขมรเขาเครื่องอยู่เนี่ย
1: มันถึงมีอะไรนะ
0: เ
1: ขมรเครื่องเรื่องอะไรอ่ะ
0: เอาเขาไม่ไปจอดที่ประเทศเขาเลย
1: มันมีท่าจอดขนาดนั้นไม่เล่า
0: เขามาประเทศไทยให้ตายไปอย่างนั้นนะ
1: ครับ
0: ม
1: ีคำพูดกันอยู่ว่าเนี่ยของข้าวของขึ้นราคาพอฝรั่งมังค่ากันมาเยอะนะบางคนก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็เรียกอาชีพเมียเช่า
0: อ
1: ันนี้ผมไม่อยากจะพูดถึงนะเพราะว่าชีวิตคนเรามันเลือกไม่ได
0: ้ครับ
1: จนเกิดลูกครึ่งลูกอะไรเยอะแยะสมัยก่อนใช่ไหม
0: ก็มีนะ
1: ที่ตาคลีก็มีสนามบินนะ
0: สมัยก่อนตาคีอุดรธานี
1: อุตภาอะไรเงี้ย
0: อุตภา
1: เ
0: นี่
1: ยอันนั้นก็มาตั้งฐานเลยเพื่อจะไปเป็นสนามบินที่จะบินไปลบกับเวียดนามนะครับ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะ
1: คุณทองใบที่เขาเคยขึ้นเครื่องบินไหมนี
0: ่ขึ้นเป็นไงทองใบ
1: โอ้เขาเป็นทหารไปลบเวียดนามนะ
0: โอ้
1: หลังก็โทรเข้ามาปุ๊บสวัสดีครับคุยฟุ้งกับลุงช้างผมอดีตอาสาสมัครทองใบแจ่มแจ้งครับ
0: แจ้งหมดเลย
1: แจ้งหมดเลยแสดงว่าไม่ได้ฟังตกน้ำไปแล้วครับ
0: มีเวลาแล้ว
1: เห็นไหม
0: นี่ฐานทัพเรือมาจอดเนี่ย 5,000 นายเนี่ย
1: เอา 5,000 คนคิดดูสิ
0: ม
1: าใช้เงินแค่คนละ10เหรียญ
0: อ
1: ่ะ10เหรียญก็300กว่าบาทเนี่ย
0: พวกเขาขึ้นมาต้องมากกว่านั่นอยู่แล้ว
1: บางคนเป็น100เหรียญนะอย่างน้องเนเน่นี่ได้รางวัลถ้าเกิดว่าชนะเลิศนะ1ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทย35
0: 35ล้าน
1: ล้านบาท
0: โอ้โอ้โอ
1: ้แบ่งจ่าย40ปีครับเขาไม่ได้ให้ก้อนเดียว35ล้านนะ
0: นาน
1: แบ่งจ่าย40ปีคิดดูที่ปีเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร
0: ่
1: ผมลองคิดเล่นๆประมาณเดือนละ 70,000 นะจนกว่าจะครบ40ปีนะครับ
0: นาน
1: แต่มันมีสัญญาผูกมัดไงว่าเราจะต้องไปเป็นศิลปินให้กับค่ายเพลงเขาอะไรเขาประมาณนั้นเอานอกเรื่องซะแล้ว
0: นานเน่ๆ
1: ครับ
0: ไปแล้วกลับบ้านไปแล้ว
1: ครับ
0: ภูเก็ตดูนะ
1: บ้านแล้วเธอก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของการเปิดหมวกนะครับ
0: เห็นว่าจะเรียนอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องไปเรียนขาดเรียนมาหลายวันเนี่ย
1: ขาดเรียนแล้วเขาเรียนพิเศษทางโรงเรียนก็จัดให้สวัสดีครับ
2: ใช่นี่ค่ะใช่ลุงช้างปะจ
1: ๊
2: ะ
1: ใช่จ้ากำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะดา
2: อ๋ออ
1: ยู่ที่ไหนจ้ะเนี่ยอยู่ที่ไหนจ้ะเนี่ย
2: เสือน้องเสืออ
3: ยู่ที่
2: จังหวัด
3: ช
2: ุมพร
1: จ้ะอ๋อน้องเสือ
2: น
1: ้
2: องเสือครับผม
1: โอ้ยเดี๋ยวไปส่งปุ๋ยน้องเสือแล้วเนี่ย
2: อ๋ออ
1: ะไรก็บอกมาเลยนะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
2: ค่ะคร
1: ับปีนี้น้องเสือหลายตันเลยนะครับขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: ลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: จ้าต้องถุงสีเขียวถึงจะมีฮอร์โมนผสมกับวัสดุปรับปรุงดินนะครับตำรวจบุกแคมป์งานแคมป์คนงานรวบแก๊งโจรเขมรออกตะเวนปล้นยิงขู่เหยื่อ
0: เจอปืนสองบอก
1: ระเบิดทำเองอีกสองลูก
0: คนงานเขมรไง
1: เขมรเนี่ยมายังไงเขาไล่ไปแล้วยังไม่ไป
0: ยังเหลืออยู่
1: มันต้องเล่นนายจ้างด้วยอย่างเงี้ย
0: นั่นสิ เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
1: นู่นไปก็ไปตลาดนัดบ้านบ่อท้ายนู่นวันเนี้ย
0: แจ้งวันจันทร์
1: ไปช่วยบิดาก็ยกของหน่อย
0: ไปซื้อไปขายกัน
1: ครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากจังหวัดระยองนะ
0: ครับ
1: รวมกำลังชุดสืบสวนสพ.นิคมพัฒนาและสพ.ปลวกแดง
0: ไปตรวจค้นบ้านพักซึ่งเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างเนี่ย
1: ในพื้นที่ซอย3ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนา
0: จังหวัดระยองเนี่ย
1: ไปจับกลุ่มตัวในเพี้ยนสัญชาติกัมพูชา
0: คือมันยังเพี้ยนแล้ว
1: มีของกลางอาวุธปืน9มิลลิเมตรอาวุธปืนจุด38
0: แล้วก็กระสุนปืน
1: ระเบิดปิงปองทำเองอีก2ลูกรถยนต์1คัน
0: ก่อเหตุหลังจากใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์เนี่ย
1: นั่นมาทำงานยังมาปล้นเขาอีกเวรแท
0: ้ๆ
1: คดีนี้สืบเนื่องมาจากปีผู้เสียหายเป็นชาวกัมพูชาด้วยกันนี่แหละ
0: อ้าวกัมพูชาไง
1: ยังกลับไม่หมดนี่ยังเหลืออีกนี่นายหุ่นเซนไหนครับ
0: เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลวกแดงจังหวัดระยอง
1: คุงตำรวจผมถูกขงลายนี่คนจีนไว
0: ้
1: ไม่ใช่
0: เขมรเนี่ย
1: อ๋ออรุณเสดย บอกว่าคนร้าย3คนนะตำรวจ
0: เป็นใครอ่ะ
1: มันเป็นคนบ้านเดียวกับผมนะ
0: เป็นเขมรเหมือนกัน
1: ใช้อาวุธปืนข่มขู่จะชิงทรัพย์ไป
0: แล้วก็ใช้ปืนยิงใส่รถกระบะซึ่งพยายามขัดขืนเนี่ย
1: ครับ
0: ห
1: ลังจากนั้นตำรวจก็สืบสวนสอบสวนจนรู้ว่าก
0: ลุ่มแก๊งคนร้ายเนี่ย
1: ในเพี้ยนเนี่ยนะเป็นหัวหน้าแก๊ง
0: แล้วก็มีพฤติกรรมตั้งตัวเป็นกลุ่มโจรตะเวน
1: ปล้นทรัพย์ชาวกัมพูชาด้วยกันเองแหละ
0: มุ่งเป้าหมายไปที่แรงงานผิดกฎหมายด้วย
1: มึงผิดกฎหมายมึงไม่กล้าแจ้งความหรอก
0: ผลสุดท้าย
1: เนื่องจากมั่นใจว่าเหยื่อไม่กล้าเขาแจ้งความเพราะว่ากลัวถูกจับ
0: เขากลัวจะถูกจับด้วย
1: ถูกในประเทศกับประเทศโอ้ยผมก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความหรอก
0: โจกระทั่งครั้งเนี้ย
1: ผู้เสียหายเป็นแรงงานกัมพูชาที่มีเอกสารระบาดถูกต้องไง
0: อันนี้เขามีถูกต้อง
1: ก็ไม่กลัวก็ไม่กลัวเขาก็กล้าแจ้งความที่ครับ
0: ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
1: ทีนี้จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่าคนร้ายกลุ่มเนี้ย
0: กลุ่มเนี้ยซ่อนตัวอยู่ที่แคมป์คนงานเน
1: ี่
0: ย
1: สภ.นิคมพัฒนานี่แหละ
0: ถึงได้สนที่กำลังการล้อมปิดล้อมมาไว้จับกลุ่มตัวไว้ได้เนี่ย
1: ครับ
0: เบื้องต้น
1: สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า
0: ก่อเหตุจริงครับ
1: เพื่อประสงค์ต่อทรัพย
0: ์เจ้าหน้าที่ทำไงอะนะ
1: ควบคุมตัวไปพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อ
0: ดำเนินคดีตามกฎหมายนะเพี้ยนนะ
1: ติดคุกบ้านเรากับเปลืองข้าวสุกไล่กลับไปซะ
0: กลับไปติดคุกซะก่อน
1: มึงจะทำอะไรกับเรื่องมึงติดคุกแล้วก็เปลืองเงินเราเนี่ย
0: เปลืองเงินต้องเลี้ยงมันนะ
1: ไปยืนเอาเชือกมัดกุญแจกางไว้เหมือนตะเยตัวนะกลางแขนก็ไว้นะหนังกระติกยิงมันไปทำร้ายมันให้หนังกระติกยิงเอาแม่คนบ้านเดียวไม่รักกันเองแล้วมันจะมารักคนบ้านเราได้ไงเนาะ
0: นาน
1: ว
0: ่ากันไป
1: อรุณเสดย
0: อรุณเสดยเนี่ยนะเขาไม่เห็น
1: ผมพูดคำเดียวได้คำเดียวนะ หากินได้ตลอดอรุณเสดยอรุณแปลว่าตอนเช้าเสดยแปลว่าสวัสดีไง
0: ครับ
1: สวัสดีตอนเช้าอรุณเสดยตำรวจไปจับอดีตโค้ชกีฬาคนพิการครับ
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: เคยติดคุกไป3ปีไม่เข็ดครับ
0: หวนกลับมา
1: เสพยาบ้าอีก
0: อ๋อเป็นยาบ้า
1: ใช้เท้าจุดไฟแช็กจนชำนาญแล้ว
0: พิการเนี่ยนะ
1: คนพิการไง
0: ใช้เท้าจุดไฟแช็กเนี่ย
1: ใช่
0: โอ้มีแบบนี้ด้วย
1: ฉันเองต้องถูกยาเธอกีดกันโอ้ทนพิการนี่ชำนาญจริงๆนะเองเนี่ยนะ
0: ขาด้วนไง
1: ขาด้วน
0: ทำคืนถ้ายืนอยู่เดียวดายเลยนะ
1: ที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีคุณผู้ฟังครับ
0: เอานี่ข่าวเกิดขึ้นที่สุพรรณนะ
1: เมื่อวานนี้ท่านนายเบอร์สองพี่น้องรับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่าม
0: ีกลุ่มคนมามั่วสุมเสพยาบ้ากันที่หมู่3
1: ตำบลศรีสำราญอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรี
0: มีรถวิ่งเข้าออกกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ย
1: สร้างความรำคาญในพี่น้องชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยนะ
0: กำลังรับแจ้งและตำรวจไป
1: สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเรือกาตีนเรศหนูทอง
0: ฝ่ายความมั่นคงและก็กำลัง
1: สมาชิกอาสารักษาดินแดงของอำเภอสองพี่น้องนี่นะ
0: ลงพื้นที่ไป
1: ตรวจสอบสิครับ
0: เมื่อไปถึงบริเวณที่บ้านเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าตรวจสอบครับ
0: ขอตรวจสอบเลยครับ
1: พบกลุ่มคนทั้งชายทั้งหญิงกำลังมั่วสุมกันเลยนะ
0: ภายในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย
1: ครับมีชายสามมีชาย3คน
0: หญิงคนหนึ่ง
1: โดยหนึ่งในนั้นพบชายพิการแขนรายหนึ่ง
0: อ๋อดิแขนเนี่ย
1: ร่วมเสพยาอยู่ด้วย
0: ชื่ออะไรรู้ไหมน่ะ
1: ชื่อว่าประชวน
0: ประชวนน่ะ
1: ชื่อแกเนี่ยป่วยแล้วเนี่ยประชวนเนี่ย
0: ไม่หายสักทีเนี่ยนะ
1: อายุนาง68ปีแล้ว
0: ประชวนเนี่ยนะ
1: แขนก็ไม่มี
0: เออ
1: บอกผมเคยเป็นโค้ชกีฬายิมติดคนพิการครับ
0: อ๋อ
1: ผมไม่มีแขนด้านซ้ายครับ
0: อ๋อ
1: นิ้วมือขวาก็ไม่มี
0: นาน
1: โดนจับมาแล้วครั้งหนึ่งดียาเสพติดนี่แหละ
0: ติดคุกไปล่ะ
1: 3ปี
0: และหลังจากติดคุกแล้ว
1: มันเสี้ยนนี่ไงเสี้ยนมันเสี้ยน
0: ออกมาแล้ว
1: มันก็เสี้ยนนึกออกมั้ย
0: เสพยา
1: อย่างอีกอ่ะเพราะภรรยาผมตายเสียชีวิต
0: อ๋อเมียตายด้วย
1: เมียคงตอมใจตายแหละที่เนี้ยนะ
0: กอดพี่เนี่ยนะ
1: ในอ้อมกอดพี่เนี่ยนะต่อมาก็ชีวิตพลิกผันครับ
0: เครียด
1: ไม่มีอะไรเหลือแล้ว
0: ผิดหวังไปหมดแล้ว
1: หันกลับมาเสพยาอีกครั้งดีกว่าเวลาเสพยาตรงนั้นจะใช้เท้านี่เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ขี้อุปกรณ์เสพยาใช้เท้าจุดไปชักทุกครั้ง
0: พอแล้วก็พยายามเสพจนสำเร็จแล้วนะ
1: ใช้จนชำนาญน่ะ
0: โอ
1: ้เบื้องต้นฝ่ายปกครองอำเภอสองพี่น้องก็ทำการตรวจปัสสาวะ
0: แล้วก็พบว่าทั้งหมดเนี่ย
1: ไม่เหลือครับสีม่วงหมด
0: จึงได้ส่งตัวไปทำการ
1: ประสู่กระบวนการบำบัดณโรงพยาบาล
0: สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ต่อไป
1: พระสังฆราชก็เดือดร้อนนี่แหละครับ
0: ต้องรับรักษา
1: พวกนี้ไม่ใช
0: ่กันไป
1: ไม่ใช่นักโทษนะคนเสพคือคนป่วย
0: เป็นผู้ป่วยใช่ไหม
1: ครับกฎหมายเขาดีๆนะประเทศไทยประเทศคุณมีไม่เล่าประเทศอื่นจะเสพจะอะไรก็ช่างตายสถานเดียว
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691

0: คุยซะยาวเลยคุยซะยาวไม่เป็นไร
1: สั่งซื้อสินค้ากันนะ
0: ครับที่นนทบุรีเนี่ยคุณนฤพลชูนโยบายไว้5ธง3ต่อให้ถึงชัย
1: ยิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
0: จะได้สานต่อนโยบายของพันตำรวจเอกธงชัย
1: ต่อยอดนะ
0: ต่อยอดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนนทบุรี
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: เมื่อวานก็ไปนั่งกินข้าวอร่อยกินข้าวอยู่บางบัวทองนะ
1: นาน
0: ที่กระบี่ครับมีผู้ใหญ่บ้านโดนยึดรถกระบะ
1: อ้าว
0: เพราะว่าตัวเองไปค้ำเงินผู้กู้ผู้พิการ
1: 40,000
0: ให้กับลูกบ้าน
1: เออ
0: ครับผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาโอดควรกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
1: ของมนุษย์จังหวัดกระบี่นะ
0: ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์จังหวัดกระบี่เผยแพร
1: ่ระบุผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง
0: ในตำบลอ่าวคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
1: ถูกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี
0: ่นำหมายคดียึดรถกระบะของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้คนพิการ
1: ให้กับลูกบ้านรายหนึ่งนะ
0: จำนวนเงิน 40,000 บาทครับ
1: แค่ 40,000 เนี่ยนะ
0: แต่ผู้กู้ไม่คืนเงินไง
1: นั่น
0: ก็ทำไปถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: พร้อมกับตกลงชดใช้เงินต้นและดอก
0: ดอกเบี้ยจำนวนหนึ่งหลังผิดสัญญา
1: สร้างความหนักใจแก่ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวเป็นจำนวนมากด้วย
0: เลยกล่าวหาว่าพอพัฒนาสังคมกระบี
1: ่
0: ไม่แต่ต่างจากขบวนการปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดแล้วยังบังคับยึดทรัพย์ผู้ประกันอีก
1: โอ้ผู้ใหญ่ว่า
0: เขาไปกู้กับพัฒนาสังคม
1: โอ้
0: คนที่จะไปซื้อรถอ่ะนะนางปริญญาถึงเป็นเจ้าหน้าที่ของ
1: พัฒนาสังคม
0: ตัวพัฒนาตัวหัวหน้าเองเลยแกบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวได้ค้ำประกันเงินกู
1: ้
0: ของผู้ใต้ปกครองผู้พิการรายหนึ่ง
1: เป็นลูกบ้านนะ40,000 บาท
0: ตั้งแต่ปี63ผ่อนคืนเดือนละ800
1: ระยะเวลา5ปี
0: แล้วไม่มีดอกเบี้ยแต่หลังจากกู้เงินไปแล้วเนี่ย
1: แล้วเป็นยังไง
0: ผู้ปกครองคนพิการรายนั้นไม่ผ่อนจ่ายตามสัญญา
1: แม้แต่บาทเดียวไง
0: ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ติดตามเจรจาหาแนวทางแก้ปัญหา
1: ทั้งผู้กู้และก็ผู้ใหญ่บ้านที่ค้ำประกันเอาไว้อย่างต่อเนื่อง
0: แต่ไม่มีผลจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการไกล่เกลี่ย
1: จึงต้องนำเรื่องเข้าสู่ระบบการตามกฎหมาย
0: ต่อมาศาลพิพากษาให้ชดเชยเงิน 40,000 พร้อมดอกเบี้ยผิดสัญญาเงินกู
1: ้และก็บังคับคดียึดทรัพย์ไง
0: ผู้ค้ำประกันเพื่อขายทอดตลาด
1: โ
0: อ้เหมือนหน่วยงานหนึ่งนะที่มียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยที่ก็มีถากรออมทรัพย์เนี่ยกู้กันไอ้กอค้ำไอ้ขอไอ้ขอค้ำไอ้ง
1: อ
0: ไอ้งอเนี่ยไปกู้เงินเข้ามาถูกไอ้กอไอ้ขอค้ำประกันแต่ไปทำความผิดถูกไอ้ผบ.เนี่ยสั่งปลดเลยหมดท่าเลย
1: เสร็จการ
0: ไอ้กอก็ไอ้ขอก็ต้องใช้หนี้ให้งอ
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: เพราะผบ.นี่เป็นคนปลดไปแล้ว
1: ไม่น่าเลย
0: นี่ความซวยมันยังบังเกิดไงจะรับราชการจะรับราชการนะ1อย่าค้ำประกันใคร2อย่าให้ใครยืมเงิน3โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชานี่อย่าให้ยืมโดยเด็ดขาด
1: นาน
0: ทวงยากไอ้พวกเนี้ยใช่ไหม
1: ใช่ผมก็ไม่ได้ให้
0: เป็นตัวโพลิเกอย่ายืมเงินลูกน้อง
1: ก็มีก็ขอยืมมันบ้างเ
0: ลยแล้วก็ทวงมันจังอ่ะทวงน่ะเคยได้บ้างไหมเล่าน
1: ั่นนะ
0: เ
1: ร
0: ่ไม่เคยได้เลยมันนะทวงอีก
1: ว่ากันไป
0: อ้าววันนี้เราไปก่อนแล้วนะครับแต่อย่าลืมว่าเย็นนี้4โมงเย็น
1: ไปกันที่ตลาดนัดบ้านบอดทรายนะ
0: ถนนสัจแจงบางระจันนะครับ
1: สิงห์บุรีนะ
0: ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นดอนพุธหรือจะเป็นวัดไรเดี๋ยวคอยฟังข่าวจากคุณบิดากันอีกครั้งละกัน
1: นะ
0: วันนี้ลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย081-290-1691 081-290 2901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขาย
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
8: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
9: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
11: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่อง
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรบุกผับเถื่อนฟินแลนด์เปิดยันเช้าชงสั่งปิด5 ปีและเช้านี้ราคาทองคำร่วง 1,600 บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรชุดพิทักษ์ฉากของเราเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปปุกผับเถื่อนฟินแลนด์กลางเมืองกำแพงเพชรหลังพบเบาะแสเปิดยันเช้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: นายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสั่งการไปยังชุดพิทักษ์ฉากกลางราวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรบุกตรวจค้นสถานประกอบการฟินแลนด์พบเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดมั่วสุมยาเสพติดโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจช่วงกลางดึกพบว่าภายในร้านยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเปิดให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาพบยาเสพติดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหลายจุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางและสิ่งของที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานพร้อมทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวและบุคคลที่อยู่ภายในสถานประกอบการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพบว่ามีการตั้งสถานบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาและความผิดเกี่ยวกับการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะรวบรวมพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: มาต่อที่สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้ประกาศครั้งเดียวเมื่อเวลา 9:08 น.ร่วงหนักรวดเดียว 1,600 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 7,150 บาทรับซื้อบาทละ 69,950 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 7,950 บาทรับซื้อบาทละ 68,553 บาท 52 สตางค์ทหารไม่ทิ้งประชาชนหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีมอบอุปกรณ์พยุงเดินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางถึงหัวบันไดบ้านติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: หอก้าวเดินที่มั่นคงคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุดสันติสุขที่507และชุดควบคุมที่95ได้จับมือกับผู้นำชุมชนตำบลสกรรมอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเดินเท้าเข้าหาประชาชนเพื่อมอบไม้เท้าช่วยพยุงแบบหนึ่งขาพร้อมถุงยังชีพให้แก่นางสีตีมือแยโตมะและนางลีมออาแวสองผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่หนึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแจกสิ่งของแต่คือการเข้าไปรับฟังปัญหาและดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานถึงเรือนชานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวลดความโดดเดี่ยวและสร้างความอุ่นใจว่าเจ้าที่รัฐพร้อมยืนเคียงข้างในทุกสถานการณ์และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
6: ฟังข่าวเด็ด 11 โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
7: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
8: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
9: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
7: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรซ์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีนไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยหนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 25-08-51-7-90-25ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลาเด็ด 11 นาฬิกาค่ะจอทลอ AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด 11 โมงค่ะมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีค่ะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ 11 โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้วันเสาร์เนาะ29สิงหาคมนะคะวันนี้ดูเหมือนแบบแดดข้างนอกก็แรงพอแดดพอได้อยู่นะแต่ว่าดูอากาศมันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ไม่เหมือนเมื่อวานนะคะเมื่อวานลพบุรีบ้านบุ้มอ่ะแดดไม่ค่อยแรงแต่มันร้อนมากอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้แบบแดดเยอะแต่ว่าไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เหมือนกับว่าฝนมันตกไว้มันก็เลยไม่ค่อยร้อนเนาะประมาณนี้เลยก็ชุ่มฉ่ำอยู่นะคุณผู้ฟังขาสำหรับบรรยากาศรอบๆก็ยังไม่จัดว่าร้อนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะมีฝนตกอีกไหมเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองค่ะวันนี้เริ่มต้น2เพลงเลยเนาะมีฉันไม่ใช่นางเอกคุณฝนธนสุนทรแล้วก็หัวใจทศกัณฐ์เวอร์ชันคุณแคทริยามารสีค่ะฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำนะคะเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวสำหรับคุณผู้ฟังที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยวัคซีเน่สองอย่างเดียวเลยค่ะมะลิดาวเรืองดอกรักกุหลาบชวนชมหรือว่าพืชที่ต้องการใบเป็นสีวัคซีเน่2อย่างเดียวค่ะการแข็งดอกใหญ่สีสวยถ้ามีหนอนก็ค่อยเติมวีโต้ปรับหนอนไปนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของพืชไร่ไม้ผลที่ออกดอกแล้วก็วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวต้องใช้ด้วยกันค่ะต้องใช้ด้วยกันนะคะแล้วคุณผู้ฟังที่กลัวข้าวดีดข้าวเด้งจะร่วงลงนาก็เอาวีซ่าคั่วเหนียวไปฉีดในนากันข้าวดีดไม่ให้ร่วงลงนาข้าวเราก็ไม่ร่วงด้วยส่วนเมื่อวานนี้เกษตรกรบ่นว่าเกษตรกรปลูกพริกเป็นพริกขี้หนูสวนฉีดวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวไปดกมากแต่เก็บยากเพราะว่ามันเหนียวดึงไม่ออกเลยแล้วจะดึงทำไมล่ะเนาะเวลาเด็ดก็มีกรรไกรเล็กๆไปตัดได้ไหมเลือกเอาละกันระหว่างมันก้านเหนียวกับมันร่วงอะเอาแบบไหนก็ไม่เคยมีเกษตรกรบ่นนะมีเมื่อวานเนี้ยเจ้าหนึ่งบ่นหน้าไม้ด้วยบอกว่ามันเป็นพริกขี้หนูสวนมันเก็บยากนะคะเพราะว่าเม็ดมันเล็กไงก็เรื่องเอาบุ้มก็ไม่รู้จะช่วยยังไงละจะเก็บยากหน่อยคือเด็ดยากนิดนึงกับมันร่วงก็เลือกเอาที่สบายใจเนาะตามนี้เลยนะคะดกคำเดียวไม่มีคำอื่นค่ะพริกมันชอบเป็นใบหงิกชอบเป็นกุ้งแห้งแอนเทรคโนสวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวค่ะส่วนอะไรที่ปลูกใหม่ฉีดวัคซีเน่ก่อนเลยค่ะเร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีเน่1นะคะผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ค่อยใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเล่าข่าวเหอะเนาะมีข่าวมาเล่าเตรียมของเส้นไหว้เตรียมจะไหว้อยู่แล้วปรากฏว่าสารตายายปู่ย่าตุ๊กตาเจ้าที่หายเกลี้ยงเลยสองสารหายหมดงงมากเลยค่ะเอาไปทำไมเพจท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเผยแพร่คลิปเจ้าของร้านลานกิจกรรมหมู่14ตำบลบางขวัญอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะเจอเหตุการณ์สุดงงเขาก็เตรียมของจะไหว้ศาสตร์จีนเนาะ
ปรากฏว่าตุ๊กตาปู่ย่าและสิ่งแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในศาลเจ้าที่รวมถึงพระพรหมหายแบบยกชุดเลยค่ะเหลือแต่ศาลเกลี้ยงๆโล่งๆเหมือนบ้านใหม่ที่ยังไม่มีใครย้ายเข้ามาน่ะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามตามที่ปรากฏในโพสต์นายเนวินเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านลานกิจกรรมเขาก็พาไปดูศาลพระภูมิแล้วก็ศาลเจ้าที่บริเวณหน้าร้านตอนที่สื่อไปถึงเนี่ยเขามีชุดใหม่มาวางแล้วค่ะกำลังจะรอทำพิธีบวงสรวงแต่ในศาลเดิมอะโล่งไม่มีตุ๊กตาชุดเก่านะคะแล้วก็ใบเสมาก็ไม่มีนายนาวินเปิดเผยว่าในช่วงวันศาสตร์จีนเขาก็เตรียมของมาจะไหว้แหละแต่ปรากฏว่าตายายเจ้าที่อยู่ในศาลนะหายหมดเลยค่ะสองศาลหายหมดไม่มีซากอย่างแต่มีลักษณะคล้ายใบเสมาตั้งอยู่ด้านหน้าศาล2อันก็เลยถ่ายคลิปโพสต์ลง Facebook แล้วก็มีคำถามติดตลกว่าโจรสมัยนี้ขโมยอะไรแปลกๆขโมยตุ๊กตาไปทำไมเป็นตุ๊กตาที่ทำจากเรซินไม่มีมูลค่าทางการค้าแต่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจอยู่กับร้านมาตั้งแต่เปิดร้านแล้วจู่ๆหายไปก็เสียดายแหละไม่รู้ว่าหยิบไปแบบรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าบ้าเขาบอกแบบนี้เลยค่ะนะคะหายไปหมดทั้งสองศาลก็คือศาลตายายแล้วก็ศาลเจ้าที่ในขณะที่ใบเสมาปริศนามาวางแทนก็ให้ลูกน้องเอาออกไปค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาวางไว้ทำไมเขาบอกว่าใบเสมาเนี่ยเกี่ยวข้องกับความเชื่อมาวางแทนเจ้าที่เจ้าทางก็สงสัยหนักขึ้นไปอีกค่ะเป็นใบเสมาแบบตั้งได้อะค่ะเอามาแทนวางในศาลแทนเพื่อเขาก็เลยซื้อตุ๊กตาชุดใหม่มา2ชุดก็ประมาณ900กว่าบาทรอทำพิธีบวงสรวงแล้วก็อัญเชิญกลับเข้าไปแต่ว่าเมื่อวานนี้คือไม่มีศาลนั้นไม่มีอะไรเลยอยู่ในศาลก็ไหว้ไปตามประเพณีแล้วก็อธิษฐานตามความเชื่อค่ะคือจะต้องไหว้แล้วอะจะให้ทำไงแล้วก็สงสัยว่าขโมยเนี่ยเอาไปทำอะไรแล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เอามาคืนเถอะคือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นเรื่องของความเชื่อและความสบายใจที่มีต่อสถานที่นี้นะคะก็ไม่เข้าใจว่าเอาไปเพื่อเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งงง

คว่ำชนเสาไฟแรงสูงข้างทางแล้วเกิดระเบิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบนถนนสุขุมวิทตรงข้ามวัดซากลูกย่าฝั่งขาออกจากเมืองระยองมุ่งหน้าอำเภอบ้านฉางหลังจากรับแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานดับเพลิงเทศบาลเมืองมาตาพุทธนำรถน้ำดับเพลิง1คันมาควบคุมเพลิงแต่เนื่องจากว่าเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเผาไหม้รถเกือบหมดทั้งคันค่ะชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุให้ข้อมูลว่ากำลังนอนหลับอยู่ได้ยินเสียงรถเบรกดังสนั่นแล้วก็มีเสียงระเบิดติดต่อกัน2ครั้งก็เลยออกมาดูพบว่ามีรถยนต์ติดอยู่กับเสาไฟฟ้าตอนนั้นเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์พยายามจะเข้าไปช่วยผู้ที่ติดอยู่ในรถแต่ว่าช่วยไม่ได้ค่ะนายจรัญจันมณีแอดมินเพจซูมระยองเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตชื่อนายเตชิตอายุ30ปีเป็นคนขับและนายพลทวัฒน์อายุ30ปีนั่งมาข้างหน้าเป็นวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งซึ่งทั้งคู่ไปรับประทานอาหารในตัวเมืองระยองแล้วก็จะขับรถกลับที่พักจากนั้นก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวหลังเกิดเหตุก็แจ้งให้ทางครอบครัวได้ทราบแล้วส่วนสาเหตุก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาส่วนที่พระนครศรีอยุธยาค่ะพายุฝนถล่มกิ่งตะเคียนเป็นตะเคียนหินยักษ์อายุเกือบร้อยปีหักลงมาทับศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยพังยับเยินเมื่อวานช่วงเย็นพายุฝนและลมพัดกระโชกอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งผลให้ต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นได้รับความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะที่วัดโบสถ์สมพรชัยหมู่1ตำบลราชคามอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะกิ่งขนาดใหญ่ของต้นตะเคียนหินอายุเกือบ100ปีหักโค่นลงมาทับศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือจนได้รับความเสียหายพังทั้งหลังนอกจากนี้แรงลมยังทำให้หลังคาอเนกประสงค์ของวัดได้รับความเสียหายอีกด้วยจากการตรวจสอบพบว่าต้นตะเคียนที่หักมาเนี่ยมีขนาดใหญ่สูงประมาณ12เมตรแล้วกิ่งขนาดใหญ่หักลงมาจากแรงลมตกใส่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยพังเสียหายโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันตัดกิ่งไม้และเคลื่อนย้ายกิ่งตะเคียนที่หักโค่นออกจากบริเวณศาลเพื่อเปิดทางไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มแล้วก็สำรวจความเสียหายโดยรอบขณะที่ทางวัดยังมีต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นจากแรงลมอีกหลายจุดรวมไปถึงหลังคาอเนกประสงค์ได้รับความเสียหายด้วยพระสมุสุชินวรปัญโยอายุ60ปีเจ้าวาดวัดโบสถ์สมพรชัยเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ 5:00 น.ขณะนั้นฝนตกและพายุพัดแรงอย่างต่อเนื่องก่อนจะมีเสียงคล้ายต้นไม้หักโค่นออกมาดูก็พบว่าต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่ใกล้ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยหักลงมาแล้วก็ตกใส่ศาลจนได้รับความเสียหายโดยเจ้าวาดบอกว่าก่อนหน้านี้ช่วงเช้าออกบิณฑบาตตามบ้านเรือนประชาชนก็พบว่าต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นหลายแห่งระหว่างเดินบิณฑบาตก็ยังมีกิ่งไม้ที่หักอยู่ก่อนแล้วร่วงลงมาตกลงมาใส่ศีรษะหลวงพ่อพอดีค่ะเย็บไป7เข็มอ่ะส่วนที่วัดเนี่ยชาวบ้านก็ช่วยกันตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่หักโค่นสำรวจความเสียหายและเตรียมดำเนินการซ่อมแซมศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยและหลังคาอเนกประสงค์กันต่อไปพระสมุสุชินฝากเตือนไปยังวัดและประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่หรือมีกิ่งไม้ที่ยาวและมีน้ำหนักมากมันตรวจสอบสภาพและตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในจุดคือถ้ามันอยู่ในจุดเสี่ยงเนี่ยตัดออกซะเพื่อป้องกันการหักโค่นและอันตรายที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่มีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงส่วนใหญ่แล้ววัดจะมีต้นไม้ใหญ่แล้วก็กิ่งก้านสาขาเนาะกิ่งนี่ก็แบบยาวไปปกคลุมเป็นบริเวณกว้างบางทีก็อยู่คลุมศาลาอเนกประสงค์บ้างคลุมที่จอดรถบ้างอยู่ใกล้เมนบ้างโบสถ์มั่งศาลามั่ง

0: เพราะว่ากิ่งก้านสาขามันแผ่ออกไปแต่ละต้นนี่ก็แบบอายุยืนยาวล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายทั้งสิ้นนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังบางต้นก็ปลวกกินพร้อมจะหักได้ตลอดเวลาตรวจสอบดูนิดนึงนะคะนี่พูดถึงเจ้าแม่ตะเคียนนะที่ระยองค่ะเป็นเหตุฮือฮากลางวงปฏิบัติธรรมที่วัดพงสวัยจู่ๆคุณยายวัย60ปีค่ะชื่อยายยันแกเกิดอาการคุ้มคลั่งคล้ายถูกสิ่งลี้ลับเข้าสิงแล้วก็ร่ายรำตรงไปยังต้นตะเคียนโบราณอายุกว่า200ปีพูดตัดเพาะปริศนาปิดท้ายด้วยตัวเลขให้เซียนหวยไปตีเป็นแนวทางลุ้นกันวันที่1กันยายนสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรด้วยไปออกที่ไหนเนี่ยนี่แหละระหว่างที่กำลังประกอบกิจกรรมอยู่นะคะที่วัดพงสวัยตำบลซากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะมีชาวบ้านและผู้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมประมาณ20คนมาร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมประกอบพิธีปริวาสกรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบตามวิถีพุทธระหว่างที่กำลังทำกิจกรรมอยู่จู่ๆยายยันอายุ60ปีเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเกิดอาการผิดปกติลุกขึ้นมาร่ายรำอย่างต่อเนื่องสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เดินลงจากศาลาตรงไปที่บริเวณรากต้นตะเคียนโบราณที่อายุกว่า200ปีที่ชาวบ้านนำมาถวายให้วัดแล้วก็เก็บรักษาไว้ที่บริเวณด้านล่างศาลาระหว่างที่ยายยันกำลังไร่รำก็พูดด้วยเสียงอันดังๆเลยค่ะว่าเอากูมาทิ้งๆคว่างๆไม่แลชาวบ้านได้ยินชัดเลยค่ะจับจ้องด้วยความสนใจบางรายเชื่อว่าต้องเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนที่อยู่กับต้นไม้โบราณนี่แน่ๆจากนั้นยายันก็ร่ายรำไปแล้วก็พูดถึงตัวเลขด้วยค่ะ94บรรดาเซียนหวยบริเวณนั้นก็หูพึ่งเลยค่ะจดกันไว้ใหญ่เลยก่อนผู้ร่วมปฏิบัติธรรมจะนำธูปมาจุดนำพวงมาลัยไปถวายเพื่อให้ยายันสงบลงธูปหมดปรากฏเลข046ตีลังกากับหัวกับหาง6ก็เป็น9ได้เมื่อกี้บอก94แล้วนี่มี046นะคะพากันจดแล้วอยู่ๆมี852โผล่มายังไงก็ไม่รู้เลยมาเลยทีนี้มาเป็นชุดๆ940446มี49มั้ยมี94ก็ต้องมี49ป่ะ06046แล้วก็พ่วงมาด้วย852ไปสลับกลับไปมาบรรยากาศก็คึกคักเลยทีนี้ผู้มาร่วมกิจกรรมติดตามตัวเลขลืมปฏิบัติธรรมแล้วลืมสวดจดเลขกันใหญ่เลยเพราะว่าเป็นสถานที่จัดสลากกินแบ่งรัฐบาลสัญจรด้วยที่ระยองอ่ะวันที่1เนี้ยบรรยากาศในพื้นที่ระยองหาเลขเด็ดก็คึกคักเลยค่ะนะคะแล้วก็บอกเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นรางวัลใหญ่นะจะมาช่วยกันสร้างศาลบูรณะสถานที่ดูแลต้นตะเคียนให้สวยงามเลยนี่ค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ความเชื่อทั้งหมดเนี่ยนะคะตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเป็นความเชื่อของบุคคลไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติหรือว่ามีผลต่อการออกรางวัลแต่อย่างใดผู้ที่จะเสี่ยงโชคก็ควรจะใช้วิจารณญาณแล้วก็ซื้ออย่างพอเหมาะนะคะซื้อสลากแต่น้อยใช้สอยอย่างประหยัดจะได้ไม่ต้องอัตคัดเงินทองมีเท่าไหร่ทุ่มซื้อหวยไปหมดไม่ได้นะเอาแค่พอดีแล้วก็อย่างงมงายค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะบุกผับย่านห้วยขวางเป็นผับจีนค่ะเปิดยันเช้าอ่ะแค่เวลาเปิดก็ผิดกฎหมายแล้ว แถมนักท่องเที่ยวฉี่ม่วงอีก3รายค่ะใบอนุญาตก็ไม่มีเคยถูกจับมาแล้วด้วยเป็นซอมบี้เหรอฟื้นคืนชีพได้อะนอกจากฉี่ม่วงแล้วพบยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งเจ้าของเป็นนายทุนจีนคุณผู้ฟังและยิ่งไปกว่านั้นมีหุ้นเขาบอกว่ามีหุ้นเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยยังไงนายพลรพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายรณรงค์ชิปซิริผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝึกปกครองส่วนที่กำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่สน.ห้วยขวางโดยพันตำรวจเอกสรศักดิ์ทองมีผู้กำกับสน.ห้วยขวางพันตำรวจโทเอกราชมาละวันโนรองผู้กำกับการปราบปรามสน.ห้วยขวางเปิดปฏิบัติการสิงห์ปราบมังกรชมินเข้าตรวจค้นสถานบริการชื่อ577คลับนี่ค่ะเป็นผับจีนอยู่ห้วยขวางค่ะตกลงห้วยขวางหรือไชน่าทาวห้วยขวางใช่ไหมยังเป็นห้วยขวางอยู่นึกว่าเป็นไชน่าทาวไปแล้วนะคะสืบทราบว่าเปิดให้บริการถึงเช้าเลยแล้วไม่มีใบอนุญาตด้วยตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตสถานบริการแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยผับก็เปิดตามปกตินักท่องเที่ยวกำลังดริ้งสูบบุหรี่ไฟฟ้าฟุ้งกระจายในร้านเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่ก็ปิดเพลงเปิดไฟตามสไตล์ค่ะแล้วก็คัดแยกตัวชีนักท่องเที่ยว132คนไทย65จีน67โอ้ยครึ่งๆในจำนวนนี้มี3คนฉี่ม่วงเป็นชายไทย1หญิงฮ่องกง1แล้วก็ชายฮ่องกงอีก1ที่ฉี่ม่วงสถานที่กว้างขวางโอ่โถงไม่แออัดดูปลอดภัยกว่าผับไทยอีกอะเนี่ยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายพนักงานในร้าน67คนเป็นไทย62เวียดนาม5ตรวจค้นพื้นที่อย่างละเอียดพบเคตามีนบรรจุถุงพลาสติกพร้อมหลอดซุกอยู่ในห้องน้ำหญิงชั้นล่าง1ถุงอยู่บนโต๊ะนักท่องเที่ยวอีก1ถุงสถานบันเทิงแห่งนี้เคยถูกจับกุมไปเมื่อปีที่แล้วค่ะนะคะแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาอีกสอบสวนเพิ่มเติมเชื่อว่าเจ้าของเป็นคนจีนระบบต่างๆรวมถึงการให้แคชเชียร์สแกน QR code เป็นแอปพลิเคชันคนจีนค่ะนะคะเป็น WeChat เป็น Alipay ซึ่งคนไทยไม่ใช้นะ WeChat อะคนไทยแชท LINE พนักงาน MC ก็เป็นคนจีนคอยเอนเตอร์เทนเคลียร์ปัญหาให้ลูกค้าทำแก้วแตกพนักงานต่างด้าวเยอะพอสมควรตรวจสอบพบยาเสพติดในห้องน้ำและบนโต๊ะแล้วเจอสารเสพติดในร่างกายนักท่องเที่ยวบุหรี่ไฟฟ้าสถานที่แบบนี้ไม่ควรจะเปิดได้ค่ะมีแรงงานต่างด้าวและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เป็นแอปจีนที่น่าสงสัยก็คือในชาติผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของเนี่ยมีหุ้นลมค่ะมีชื่อในโจมีหุ้นตัวในชาติเจ้าของร้านอ้างว่าโจดอสอคนนี้มีหุ้นลมเป็นตำรวจด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครรู้แต่ว่าชื่อโจดอสอมีหุ้นเป็นเจ้าหน้าที่สีกากีฝากผู้กำกับสน.ห้วยขวางไปตรวจสอบด้วยละกันว่าเป็นใครเพราะคนนี้เป็นคนเคลียร์ให้ร้านนี้ยังสามารถเปิดได้แม้จะถูกสั่งปิดไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็ขัดต่อข้อกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วค่ะไม่มีใบอนุญาตแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขออนุญาตก่อสร้างด้วยหรือเปล่านี่ค่ะการจับกุมครั้งนี้เนี่ยเป็นชุดเฉพาะกิจการจัดระเบียบสังคมของกรมการปกครองค่ะ เป็นชุดโดป้าสวาท DOPA SWAT เป็นหน่วยสวาทมีนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยร่วมภารกิจด้วยแล้วมาดูให้เห็นกับตาว่าตามที่ร้องเรียนมาเนี่ยสถานบันเทิงที่ไม่มีใบอนุญาตนะคะก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะเวลามันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยสถานบันเทิงที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยแบบมันไม่ได้มาตรฐานอาจจะเกิดเหตุซ้ำซากไฟไหม้อันตรายเพราะว่าสถานที่ไม่ได้มาตรฐานก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเรื่องของการขออนุญาตพนักงานต่างด้าวและบัญชีต่างๆโดยเฉพาะการถูกสั่งปิดแล้วแต่กลับมาเปิดได้มันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แล้วนอมินีว่าไงมีหุ้นลมเป็นตำรวจจริงหรือเปล่านะคะนายพลพีบอกว่ามั่นใจว่ามีแหละเพราะว่าคนดูแลร้านคนดูแลลูกค้าก็เป็นคนจีนแอปที่ใช้ก็เป็นแอปจีนซึ่งไม่มีคนไทยคนไหนที่ทำธุรกิจแล้วเงินออกนอกประเทศหรอกก็ฝากเตือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าอะไรถูกอะไรผิดนะคะการตื่นตัวต้องเป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องลงพื้นที่เองย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้โดยเฉพาะธุรกิจสีเทาที่เอาเปรียบคนไทยรายได้ไม่เข้าประเทศไม่ใช่มีเฉพาะพื้นที่นี้แต่มีอีกหลายที่ที่อยู่ระหว่างการสืบสวนแล้วก็ทราบเป้าหมายแล้วตอนนี้เขาล็อกเป้าหมายแล้วรอจู่โจมอย่างเดียวมีบ่อยมากนะคะแล้วก็เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนี่เองผับแห่งนี้ที่เดิมด้วยเวลาเดิมด้วยสิงหาคมปีที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กว่า50นายมาตรวจสอบแล้วก็สั่งปิดไปแล้วแล้วก็มาเปิดใหม่ที่เดิมนี่แหละค่ะเสาต้นเดิมเดือนเดียวกันเลยค่ะเดือนสิงหาคมนี่แหละแล้วก็ยังสามารถมาเปิดได้อีกไม่สลดทำมาหากินในประเทศไทยแต่ว่าส่งเงินกลับประเทศตัวเองนี่พูดถึงสถานบันเทิงนะเมื่อวานเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยปุ้มเล่าให้ฟังถึงเรื่องของสาววัย18ที่แอบเปลี่ยนปีเกิดในบัตรประชาชนแล้วก็ไปเที่ยวบาร์โฮสสุดท้ายไม่มีเงินจ่ายค้างบิน 60,000 เจ้าของร้านบอกตัดผมออกมาขายเดี๋ยวหายกันแล้วปรากฏว่ามันมีคลิปในขณะที่ทำการโกนผมคือไม่ได้ตัดเฉยๆค่ะโกนล้นเตียนโล่งไปเลยอ่ะแล้วมันมีคลิปที่ถูกแชร์ออกไปแล้วปรากฏว่านางอายุ18ทางร้านก็เลยแบบโดนชิ่งโดนโด้เงินตั้ง 60,000 แล้วอายุ18แล้วไม่ใช่ครั้งเดียวปรากฏคลิปเนี่ยมันถูกแชร์ออกไปค่ะทีนี้ผู้จัดการบาร์โฮสเนี่ยเขาก็มาชี้แจงว่าดราม่ามันเกิดขึ้นเขาก็ต้องมาขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคลิปที่ถูกแชร์ออกไปในวันที่เกิดเหตุเนี่ยน้องผู้หญิงอายุ18เข้ามาที่ร้านตอน 20:00 นแล้วก็ซื้อดื่มซื้อดริงค์ให้กับโฮสหลายคนน่ะรวมแล้วเนี่ยประมาณ200ดริงก์ก็ประมาณ200ดริงก์ละ250ยอดบินก็อยู่ที่ 60,000 พอเช็คบินตอนเที่ยงคืนน้องก็ยังโอนเงินไม่ได้ร้านก็รอถึง 8:00 นน้องก็ยังหาเงินมาจ่ายไม่ได้ 60,000 นะคะเขาก็เลยติดต่อแม่ของน้องเพื่อหาทางออกแล้วมารู้ที่หลังว่าอายุ18เพราะว่าแก้บัตรประชาชนคือไม่ได้ยื่นบัตรโดยตรงอาจจะเป็นในไทย ID หรืออะไรทางร้านตรวจบัตรตามปกติแล้วอายุ20แล้วร้านก็เลยบอกงั้นมาทำความสะอาดเพื่อใช้หนี้แล้วกันแต่แม่บอกว่าน้องคงทำไม่ได้หรอก งั้นเอางี้ซื้อขายเส้นผมแลกกับการยกหนี้ 60,000 โดยผู้จัดการจะเป็นคนตัดให้เองผู้จัดการร้านบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายหรือทำเพื่อความสะใจนะแต่ตอนนั้นน่ะมันทั้งเหนื่อยและโมโหรอเงินมาหลายชั่วโมงต้องการให้เรื่องจบมองว่าการตัดผมมาเป็นการตักเตือนเพื่อไม่ให้น้องมาทำกับร้านอื่นแบบนี้อีกคือต่อให้ผมสวยแค่ไหนยาวขนาดไหนตัดไปขายเนี่ยมันก็ได้ไม่ถึง 60,000 หรอกค่ะคุณผู้ฟังมองง่ายๆเลยว่าร้านต้องการจะเอาคืนน้องมากกว่าเขาก็บอกแล้วว่าเขาเป็นการตักเตือนไม่อยากให้ทำกับร้านนี้ร้านอื่นแบบนี้อีกส่วนกรณีที่น้องบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายยืนยันว่าไม่ได้กระชากไม่ได้ใช้กำลังคนในร้านก็ไม่มีใครใช้กำลังไปดูคลิปตอนที่ตัดผมน้องได้เลยร่างกายปกติไม่มีร่องรอยทำร้ายแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นน่ะก็ไม่รู้แล้วร้านไม่ได้ทำแน่นอนส่วนคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกไปผู้จัดการร้านยืนยันว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้โพสต์หรอกแต่อาจจะเป็นการส่งต่อกันภายในกลุ่มร้านแต่ยอมรับว่าถ่ายคลิปเก็บไว้แล้วมันหลุดออกไปเป็นความผิดพลาดของทางร้านแล้วก็เธอคนนี้ยังติดค่าบริการอีกร้านหนึ่ง 30,000 กว่าบาทแล้วเขายึดโทรศัพท์มือถือเอาไว้ใครจะโพสต์อะไรไม่รู้แต่ทางร้านนี่ยืนยันว่าไม่ได้โพสต์แน่นอนหลังเกิดเรื่องก็พยายามพูดคุยและขอโทษกับครอบครัวน้องนะแต่แม่เขาไม่คุยด้วยค่ะทางร้านก็บอกว่าถ้าจะไก่เกลี่ยก็พร้อมเจรจาและจะรับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองผิดสุดท้ายผู้จัดการก็ฝากถึงให้เป็นอุทาหรณ์คนที่จะไปเที่ยวบาร์โฮสต์ว่าเที่ยวให้มันเหมาะกับกำลังเงินของตัวเองมีเงิน 10,000 เที่ยว 8,000 ก็ไม่ว่าแต่ไม่ใช่เที่ยวจนไม่มีเงินเหลือแล้วมาสร้างหนี้จนกลายเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยน้องเป็นผู้หญิงนะอายุ18อยากจะไปเที่ยวบาร์โฮสต์ค่ะคือเดี๋ยวนี้หนุ่มๆในบาร์โฮสเนี่ยโหทั้งหน้าตาทั้งซิกแพคทั้งโอ้โหคุณผู้ฟังขานะเจ๊เจ๊เขาก็ชอบกันเป็นธรรมดาแล้วต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะไปเที่ยวบาร์โฮสได้อ่ะเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยที่แรกนางจ่ายไป 13,000 นะอีกที่หนึ่ง 30,000 แล้วไม่มีเงินจ่ายเอาโทรยึดโทรศัพท์มือถือไปนางคงติดใจอ่ะแล้วมาเที่ยวที่นี่เคลียร์บิน 60,000 ในคืนเดียวอ่ะลองคิดดูดิแล้วต้องมีเท่าไหร่อ่ะถึงจะไปเที่ยวบาร์โฮสได้เขาก็มีข้อสรุปแบบนี้ค่ะว่าถ้าอยากจะไปเที่ยวบาร์โฮสเนี่ยต้องมีเงินติดตัวไปอย่างต่ำๆเลยเนี่ยอย่างที่แบบไม่ต้องอะไรเลยเข้าไปดูไม่ได้รูปไม่ได้คำด้วยต้องมี 5,000 เพราะว่าเข้าไปถึงอ่ะต้องเปิดโต๊ะเครื่องดื่มพร้อมมิกเซอร์ก็ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 แล้วนั่งคนเดียวนั่งดูผู้ชายไปเจริญหูเจริญตาแต่ถ้ามีหนุ่มๆมาเอนเตอร์เทนก็ต้องซื้อดริงค์ให้เขามานั่งเอนเตอร์เทนกับเราแต่ละร้านก็จะเริ่มสตาร์ทที่ประมาณ4ดริงค์6ดริงค์นะแต่นี่เธอเปิดไปเท่าไหร่เนี่ย200ดริงค์ร้านนี้ดริงค์ละ250แล้วแต่ระดับเกรดของแต่ละร้าน250 300 340 370ท็อปสุดเนี่ยค่ะถ้าเกิดไปหลายๆคนสาวๆ 3-4 คนก็อาจจะแชร์กันจ่ายก็อาจจะมีหนุ่มๆมาเอนเตอร์เทน2คน3คนได้แลกกับไม่กี่10ดริงค์แล้วก็หันหารกันไปเนี่ยค่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องมี 5,000 แต่เธอเปิดสตาร์ทไป 13,000 ก่อนแล้วอายุ18ยังหาเงินเองไม่ได้เลยอยากเป็นเจ๊จ่ายไป200ดิ้งได้มากี่คนอ่ะสุดท้ายไม่มีเงินจ่ายถึงจะสวยแค่ไหนทางร้านก็คงเจตนาแหละที่จะตัดผมอ่ะเนี่ยค่ะ อายุ18เองอ่ะคุณผู้ฟังแต่หนุ่มๆบาร์โฮสมันก็ล่อตาล่อใจนะหน้าตาก็แบบเนาะซิกแพคขนาดนั้นแหมแม่คุณเอ้ยอายสิอายไปถึงแม่ด้วยเลยเนี่ยแบบนี้บอกเลยแล้วก็จะไปเอาเรื่องทางร้านปุ้มว่าทางร้านก็สะใจด้วยแหละไม่ได้ตัดอย่างเดียวอ่ะโกนเลยอ่ะเนี่ยค่ะเอ้าอายุ18เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยละกันติดตามฟังข่าวกับปุ้มก็ตี3ถึงตี4นะคะแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าอย่าลืมโทรหาปุ้ม0855179025 0855179025ขอบคุณมิสเตอร์เอและพบกันคืนนี้ตี3นะคะสวัสดีค่ะ
1: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80ที่100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45ถึง50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแม้นจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
5: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากต
6: รงไหนเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
7: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
9: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
2: คุณกำลังฟัง
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12 นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ด้านสำนักงานเขตป้อมปราบแจ้งขั้นตอนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17 สิงหาคม 2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: 5 กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
16: สนับสนุนโดย
17: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ผู้ว่ากทม.ขอคนไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เสี่ยงควันพิษเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นพบ300แผงค้าเสียหายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
18: ช่วงเช้าวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ของถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้ยังมีกลุ่มควันภายในซากอาคารเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำควบคุมเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำโดยได้เตรียมรถแบ็คโฮและหาลือทีมวิศวกรเพื่อเปิดทางเข้าซากอาคารค้นหาต้นเพลิงแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างเสี่ยงถล่มเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บประมาณ10คนในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครขณะที่ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายประมาณ100รายรวมกว่า300แผงค้าโดยมีผู้มาแจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือกับสำนักงานเขตแล้วประมาณ70รายส่วนการเยียวยากทม.จะพิจารณาตามระเบียบขณะที่สำนักงานเขตได้ตั้งจุดรับแจ้งความจำนงภายในวัดพระพิเรนผู้ว่ากทม.ขอผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงจากควันพิษพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเตือนมิจฉาชีพอย่าฉวยโอกาสขโมยของผู้เสียหายเพราะมีความผิดและจะมีโทษทางกฎหมายพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
11: ขณะที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือดังนี้ เอกสารประกอบการยื่นคำร้องประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าบันทึกประจำวันสถานีตำรวจโดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายสามารถยื่นคำร้องได้วันที่29สิงหาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศาลาวัดพิเรนและวันที่30สิงหาคม2569เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยหลังยื่นคำร้องสำนักงานจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครองโทร02216117ขณะที่เช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมกำชับตำรวจเฝ้าระวังการขโมยสินค้าที่เหลืออยู่ในสภาพดีโดยขอย้ำอย่าซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุและจุดต้นเพลิงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนและมาติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
19: เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตหลังทานน้ำแข็งพังถล่มและทำให้เกิดมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนสูญหายกว่า 2,400 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านสถานการณ์ตะวันออกกลาง
7: ข่าวดีชมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
20: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
21: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
22: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
23: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
24: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ค่ะเป็นวันเสาร์สิ้นเดือนแล้วนะคะก็สำหรับท่านใดที่เดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดค่ะก็อยากจะแนะนำในเรื่องของการเช็คเส้นทางเช็คสภาพอากาศนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังฝนนั่นเองค่ะมาที่เรื่องแรกนะคะไหนๆก็อยู่ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเปิดประตูย้อนดูเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์พีระศีลผ่านผลงานศิลปะและเรื่องราวของคนสำคัญแห่งวงการศิลปะไทยค่ะที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ผลงานให้เดินดูแต่เป็นร่องรอยความเป็นมาของศิลปะสมัยใหม่ของไทยเราเลยนะคะสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศีลอนุสรณ์เนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าพระธาตุเขตพระนครตรงข้ามสนามหลวงค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศีลผู้วางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่นะคะแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยของไทยรวมถึงเป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะด้านในเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงรวบรวมเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์พีระศีลและผลงานของเหล่าศิลปินศิลปะร่วมสมัยไทยยุคบุกเบิกนะคะลูกศิษย์คนสำคัญทั้งเฟื้อหริพิทักษ์ประยูนอุรุชาดะชลูดนิ่มเสมอเขียนยิ้มสิริและศิลปินอีกหลายท่านเลยค่ะผ่านผลงานจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ที่จะแสดงอยู่ภายในนะคะและอีกมุมนึงเลยค่ะที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดนั่นก็คือห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์นั่นเองค่ะที่จะมีการจำลองบรรยากาศเข้าของเครื่องใช้เครื่องมือการทำงานในช่วงที่ท่านเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทั้งบนโต๊ะทำงานเอ่ยเก้าอี้เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับงานปั้นเหมือนได้เข้าไปนั่งดูมุมทำงานของอาจารย์ในยุคนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะยังมีหอประติมากรรมต้นแบบซึ่งเป็นอาคารที่เคยเป็นโรงปั้นหล่อและหลอมโลหะของกรมศิลปากรค่ะก่อนที่จะกลายมาเป็นพื้นที่ที่เก็บรักษาต้นแบบประติมากรรมสำคัญจากทั่วประเทศนะคะอย่างเช่นแบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่6นะคะพระประธานพุทธมณฑลนั่นก็คือพระศรีสักยัตทศยพลยานและต้นแบบพระเสียรรัชกาลที่8ค่ะรวมไปถึงหนังสือศิลปะหายากที่ตัวอาจารย์ศิลป์นะคะเคยใช้ค้นคว้านั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบเดินพิพิธภัณฑ์สัมผัสความขลังนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาชมกันสักครั้งนะคะซึ่งจะมีการเปิดให้เข้าชมฟรีเนี่ย2เดือนด้วยกันซึ่งศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นพาย้อนเวลาตามรอยศิลป์ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์โดยกรมศิลปากรค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะมาตามรอยประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

0: และโบราณสถานสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ก็ปักหมุดกันไว้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์แบบนี้แล้วแวะมาชมกันค่ะก็สามารถที่จะเข้าชมฟรีรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะก็จะเปิดนะคะให้เข้าชมเนี่ยนั่นก็คือวันพุธถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์แล้วก็วันอังคารค่ะสำหรับเวลาที่จะให้เข้าชมก็คือตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 นถึง 16:00 นนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเชิญชวนนะคะท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครด้วยนะคะต่อกันเลยค่ะกับข่าวดีที่กรมทางหลวงเองก็จะมีการเปิดทดลองใช้ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วฟรีตลอดสายนะคะ25กิโลเมตรซึ่งเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคมค่ะก็เริ่มเปิดทดลองใช้แล้วนะคะเป็นการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 นั่นก็คือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเป็นระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถใช้ทางยกระดับ M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมประมาณ25กิโลเมตรด้วยกันค่ะสำหรับการเปิดให้ทดลองใช้ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนี้นะคะจะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางลงสู่ภาคใต้นั่นเองค่ะที่สำคัญเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2สนับสนุนการขนส่งโลจิสติกการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะสำหรับจุดขึ้นลงที่เปิดให้บริการนะคะจะมี4แห่งด้วยกันค่ะนั่นก็คือแห่งแรกเนี่ยจะเป็นด่านพันท้ายนรสิงห์แห่งที่2ด่านมหาชัย1แห่งที่3ด่านมหาชัย2นะคะแล้วก็แห่งที่4เนี่ยจะเป็นด่านบ้านแพ้วนั่นเองค่ะและข้อควรรู้ก่อนที่เราจะใช้ M82 นะคะรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทนะคะขึ้นใช้ทางยกระดับ M82 นะคะก็และที่สำคัญนะคะสามารถใช้ถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติค่ะในส่วนของด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างการเปิดทดลองครั้งนี้ถือว่าเป็นการให้บริการค่ะในช่วงที่งานก่อสร้างระบบความปลอดภัยบางส่วนยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จผู้ใช้ทางจึงควรปฏิบัติตามป้ายจราจรนะคะแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะก็เรียกได้ว่า M82 เนี่ยจะเป็นการเชื่อมการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้นะคะนั่นก็คือสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมาต่อกันที่อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปเบื้องต้นค่ะว่ายังอยู่ในช่วงของที่เราเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศฝนนะคะในช่วงนี้อยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนอยู่เนาะแล้วก็ปภ.ก็มีการแจ้งเตือนว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนั่นก็คือในช่วงระหว่างวันที่25ถึง29สิงหาคมนั่นเองค่ะก็อยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับสัตว์มีพิษหนีน้ำในช่วงนี้นะคะก็สัตว์หนีน้ำมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีงูตะขาบแมงป่องค่ะซึ่งสามารถเข้ามาในบ้านของเราในช่วงที่น้ำท่วมน้ำแล้วก็มีน้ำขังนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเราถูกกัดค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสัตว์มีพิษเนี่ยอาจหนีน้ำแล้วก็เข้ามาหลบซ่อนในบ้านเราก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณมืดอับชื้นและกองสิ่งของค่ะป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้นะคะเข้าบ้านด้วยการปิดประตูหน้าต่างและอุดช่องว่างตามผนังหรือใต้ประตูเก็บกวาดกองไม้กองขยะรองเท้าและสิ่งของที่อาจเป็นที่หลบซ่อนตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบบ้านค่ะสวมรองเท้าหุ้มส้นถุงมือและใช้ไฟฉายเมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องเดินในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่ามืดนะคะตรวจสอบรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มและภาชนะก่อนใช้งานห้ามใช้มือเปล่าจับหรือว่าเขี่ยสัตว์นะคะหากพบ งูตะขาบหรือว่าแมงป่องเนี่ยให้ถอยห่างแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยจับนั่นเองค่ะและที่สำคัญหากว่าเราหรือว่าคนในครอบครัวถูกกัดหรือถูกต่อยเนี่ยก็ควรที่จะตั้งสติและอยู่นิ่งนะคะลดการเคลื่อนไหวของส่วนที่ถูกกัดถอดแหวนนาฬิกาหรือว่าของรัดแน่นก่อนเกิดอาการบวมค่ะทำการล้างแผลเบาๆนะคะด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดด้วยผ้าสะอาดนั่นก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วโดยเฉพาะหากถูกงูกัดเนี่ยหรือว่ามีอาการปวดมากบวมมากหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือว่าอ่อนแรงค่ะห้ามกรีดแผลห้ามดูดพิษห้ามขันชะเนาะแล้วก็ห้ามประคบน้ำแข็งโดยตรงที่สำคัญนะคะท่องให้ขึ้นใจเลยค่ะช่วงน้ำท่วมแบบนี้อย่าชะล่าใจส่องก่อนจับตรวจสอบก่อนหยิบและรีบพบแพทย์เมื่อถูกสัตว์มีพิษกัดหรือทำร้ายนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของมลพิษของตะกั่วกันบ้างนะคะก็มาเช็คกันดีกว่าค่ะว่าตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะคะที่เป็นกลุ่มที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะสิทธิประโยชน์จากการแล้วก็การดูแลสุขภาพตามกฎหมายค่ะนั่นก็คือเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากมลพิษตะกั่วแล้วก็อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะตามพรบ ENVOCC นั่นเองค่ะกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางขาดธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมหรือผู้ที่มีภาวะทุพพโภชนาการค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้มีโอกาสรับสัมผัสผู้ที่เคยผ่านการตรวจหาระดับตะกั่วหรือว่าสารประกอบของตะกั่วในเลือดแล้วพบว่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดนั่นเองค่ะกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีโอกาสรับสัมผัสมลพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคอย่างเช่นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งตรวจพบสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมดินหรือน้ำเกินค่ามาตรฐานอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดในรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรนะคะถ้าหากว่าตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักเราห่วงคนในครอบครัวเนี่ยเข้าข่ายกลุ่มเหล่านี้ก็อย่าลืมไปติดตามสิทธิประโยชน์และการเฝ้าระวังสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะคะสำหรับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีการดูแลจากรัฐบาลภายใต้พรบ ENVOCC ซึ่งจะมีการคุ้มครองเราจะมีสิทธิ์อยู่3สิทธิประโยชน์หลักๆตามนี้เลยนะคะก็คือสิทธิที่1เนี่ยต้องรู้ข้อมูลเรามีสิทธิได้รับแจ้งข้อมูลจากต้นทางที่ก่อมลพิษเพื่อที่ตัวเราเองจะได้ระวังตัวได้ทันค่ะสิทธิที่2ได้รับการตรวจสุขภาพสามารถซักประวัติและเจาะเลือดตรวจหาตะกั่วได้อย่างต่อเนื่องนะคะสิทธิที่3ค่ะนั่นก็คือได้รับการดูแลรักษาจากหน่วยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะสำหรับเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะทุกท่านใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่ามีคนที่รู้จักทำงานคนที่เรารักทำงานคนในครอบครัวเราทำงานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยทำงานหรือว่าอาศัยใกล้กับแหล่งมลพิษเนี่ยก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะสามารถที่จะไปบอกกล่าวกันได้นะคะเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแล้วถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่เราจะได้รับการดูแลนะคะจากกฎหมายพรบ ENVOCC ที่คุ้มครองเราอยู่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันนะคะในช่วงแรกของรายการแบบนี้สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา หรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1000บาท1800บาทและ2000บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
0: กลับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่เราควรจะรู้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังกันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในกรณีที่เราได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นนอกจากจะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดได้แล้วเรายังสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายจากเราได้อีกด้วยนะคะสูงสุดถึง 300,000 บาทเลยแม้เราอาจจะไม่ได้อยากได้ก็ตามเพราะมันต้องแลกมาด้วยความเสียหายบางอย่างที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะแล้วเงินช่วยเหลือส่วนนี้มันคืออะไรวันนี้จะพาไปหาคำตอบกันสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิ์ของบุคคลที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐเมื่อได้รับความเสียหายพอรัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนจึงเกิดพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544ขึ้นและที่แก้ไขเพิ่มเติมอีก2ฉบับในปีพ.ศ. 2559และล่าสุดในปีนี้พ.ศ. 2569เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองแล้วผู้เสียหายแบบไหนล่ะถึงจะได้รับค่าตอบแทนนี้1เลยจะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะถูกแทงถูกยิงถูกทำร้ายถูกฆ่าถูกข่มขืนหรืออื่นๆซึ่งความเสียหายที่ว่านั้นอาจเป็นได้ทั้งความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจก็ได้ค่ะ2ที่สำคัญก็คือกฎหมายบัญญัติว่าผู้เสียหายนั้นต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นด้วยนะคะก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นเองและ3ต้องเป็นความผิดตามรายการที่ระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนนี้ซึ่งได้แก่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจำพวกความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ค่ะสำหรับค่าตอบแทนที่เรียกได้ก็จะได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจค่าขาดประโยชน์ในระหว่างที่ไม่สามารถทำงานได้ค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพค่าตอบแทนการตายเช่นค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูและค่าตอบแทนความเสียหายอื่นส่วนผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องดูตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงค่ะเช่นกรณีถึงแก่ความตายได้รับสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทค่ารักษาพยาบาลได้รับคืนเท่าที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจได้รับเท่าที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทเป็นต้นวิธีการยื่นคำขอผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมตามแบบที่กำหนดค่ะโดยสามารถขอคำแนะนำในการเขียนและยื่นได้หลายแห่งเช่นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่1ถึง4สถาบันนิติวิทยาศาสตร์คลินิกยุติธรรมในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศและสถานีตำรวจทุกแห่งหรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโทร1111กด77ค่ะ ส่วนระยะเวลาการยื่นสามารถยื่นคำขอได้ภายใน2ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิ์โดยพนักงานสอบสวนหรือภายใน5ปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิดต่อผู้เสียหายตรงนี้มีข้อสังเกตค่ะว่าได้มีการบัญญัติให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนนี้แก่ผู้เสียหายลงไปในกฎหมายอย่างชัดเจนเลยค่ะถึงขนาดที่ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วบันทึกรายละเอียดการแจ้งไว้ในสำนวนคดีด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายสบายใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับทราบและไม่พลาดสิทธิ์นี้อย่างแน่นอนและอย่างที่บอกไปค่ะว่านอกจากผู้เสียหายแล้วทายาทซึ่งได้รับความเสียหายก็สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนที่ว่านี้ได้เช่นกันค่ะแล้วทายาทนี้หมายถึงใครบ้างกฎหมายกำหนดว่าได้แก่ผู้บุพการีผู้สืบสันดานคู่สมรสหรือบุคคลใดๆซึ่งให้อุปการะหรืออยู่ในอุปการะของผู้เสียหายที่สำคัญทายาทนั้นต้องเป็นทายาทซึ่งได้รับผลกระทบจากความเสียหายด้วยนะคะซึ่งภายหลังจากที่ได้ยื่นคำขอไปแล้วคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาก็จะพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนและเบิกจ่ายแก่ผู้เสียหายต่อไปค่ะจะยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงอย่างคดีที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะเคสนายป๋องและนายธงที่ก่อเหตุฆ่าฝังดินสองพี่น้องชาวรัสเซียและสามพ่อแม่ลูกคนไทยหรืออย่างคดีไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายที่เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทตามกฎหมายนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่การช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายนะคะแต่นี่คือความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่รัฐต้องดูแลประชาชนและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสังเกตดีๆจากชื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เพียงแต่ผู้เสียหายในคดีอาญาเท่านั้นนะคะที่รัฐให้ความช่วยเหลือยังมีจำเลยที่ตกเป็นแพะไม่ได้กระทำความผิดที่รัฐให้ความคุ้มครองอีกด้วยนอกจากนี้ตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดฉบับที่3ยังรวมถึงผู้ต้องหาที่ไม่ได้กระทำความผิดด้วยค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดการขอรับเงินช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปเป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระน่ารู้กฎหมายในวันนี้และพบกันใหม่ใน EP หน้ากับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะที่มาพูดคุยนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปี2569กันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการสั่งการในที่ประชุมค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วนะคะไม่ให้การยื่นเอกสารหรือว่าหลักฐานสร้างภาระเกินความจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้หน่วยงานประสานแล้วก็ตรวจสอบกันเองไม่ควรให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกนั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็มีมติอนุมัติงบกลางนะคะจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนปี2569นี้นะคะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจำและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอนั่นเองค่ะและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมนั่นก็คือ1เลยนะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ2นะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะรวมจำนวน 6,971 ครัวเรือนนั่นเองค่ะและอัตราที่3นะคะกรณีที่3นั่นก็คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะนอกจากนี้ท่านก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยเนี่ยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการนะคะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569ในภาคส่วนของรัฐบาลค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว่าทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทย plus นะคะประจำปี2569ซึ่งโครงการนี้เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว ฐและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลแย้มนะคะออกมาว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบหลังบ้านเหลือแค่เคาะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่ะโดยได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมคาดการนะคะว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะให้จำนวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย1ล้านสิทธิ์ด้วยกันจากจำนวนเดิมที่ตั้งไว้นั่นก็คือ 500,000 สิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินนะคะวงเงิน 3,500 ล้านบาทค่ะและเบื้องต้นของโครงการที่ได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือส่วนลดค่าที่พัก 50% รัฐบาลก็คือจะช่วยสนับสนุนค่าห้องพักเนี่ย 50% ประชาชนจ่ายเองอีก 50% รัฐสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์นักท่องเที่ยว1คนสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุด5สิทธิ์ด้วยกันคูปองดิจิทัล500บาทต่อสิทธิ์นะคะรับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะใช้จ่ายเป็นค่าอาหารร้านค้าท้องถิ่นทัวร์วันเดย์ทริปรถเช่าสินค้าโอท็อปและบริการสุขภาพนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็น1โครงการนะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะคะต่อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะ10วันเต็มชวนมาเดินเล่นมหานครแฟร์ครั้งที่1นะคะที่จะจัดขึ้นไม่ใช่จะจัดขึ้นสิจัดไปแล้วก็คือวันที่28สิงหาคมวันแรกนะคะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่6กันยายนค่ะที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการจัดงานมหานครแฟร์ครั้งที่1ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหกรรมช็อปชิมชิลที่รวมของน่าสนใจมาไว้แบบครบจบในงานเดียวนะคะทุกท่านที่ไปงานนี้ก็จะได้พบกับสินค้าคุณภาพแฟชั่นของใช้หลักสไตล์นะคะแล้วก็ของกินร้านเด็ดให้เดินชิมกันเพลินๆเลยค่ะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะเริ่มแล้วค่ะแล้วก็จะดำเนินการไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้สำหรับท่านใดนะคะที่จะเดินทางไปนะคะก็แนะนำนะคะเป็นรถโดยสารดีกว่านะคะก็สามารถที่จะเดินทางรถโดยสาร MRT 3ยอดแล้วเดินไปลานคนเมืองอันนี้ก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะและปิดท้ายกันที่เรื่องของน้องทหารกองประจำการกันดีกว่านะคะหลายท่านอาจสงสัยว่าน้องทหารกองประจำการเนี่ยเมื่อมาอยู่ในกองทัพบกนะคะเราดูแลน้องอย่างไรบ้างล่าสุดค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะน้องๆทหารกองประจำการในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีช่องทางอาชีพเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ากองทัพภาคที่2เนี่ยเขาได้มีการผนึกกำลังจัดหางานโคราชและ IM Japan เป็นงานที่เป็นการที่ยกระดับทักษะทางทหารกองประจำการสู่โอกาสฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการเสริมประสบการณ์สร้างทักษะต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงหลังปลดประจำการให้กับน้องๆทหารกองประจำการนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีทางด้านของพลโทปิยพลทิติวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดหางานให้กับน้องทหารกองประจำการกองทัพภาคที่2นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าช่องทางการเสริมสร้างทักษะต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงให้กับน้องๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างโอกาสด้านอาชีพรายได้ให้กับทหารกองประจำการก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานประสบการณ์ในระดับสากลเพื่อที่ตัวน้องเองเนี่ยจะได้นำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาตนเองสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวรวมถึงร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเห็นไหมคะคุณผู้ฟังบุตรหลานของท่านนะคะลูกหลานของท่านเนี่ยที่ได้เข้ามาเป็นฐานกองประจำการกับกองทัพบกเนี่ยเรียกได้ว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดเลยนะคะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยใส่ใจในใส่ใจดูแลกำลังพลในทุกระดับชั้นเลยค่ะก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วนะคะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนาการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านอ่อนนุชหญิงวัย70ปีเสียชีวิตสันนิษฐานต้นเพลิงจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
5: ี3สูตรที่ตำจาวรส
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิล
7: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดๆไ
8: วฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
5: ี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าระบบสีน้ำเงินที่ตนเองออกมาสื่อสารค่านิยามที่สั้นที่สุดคือระบบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบบประชาธิปไตยคือระบบที่ต้องการถ่วงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันคือองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสว.ที่ถูกจัดตั้งขึ้นหรือโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นว่าระบบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่และการแสดงความคิดความเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอสองในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพชัดว่าการโกงสวคือจุดเริ่มต้นของการกินรวบทั่วประเทศนายณัฐพงษ์ยังแสดงความเห็นอีกว่านักวิเคราะห์หลายคนมองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่จะเอาผิดกับคนโกงสวยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่มาจากสวชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในสำนวนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยนายณัฐพงษ์ระบุว่าหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่เรื่องของการชี้มูลความผิดแต่กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าควรเชื่อได้ว่ามีการโกงสว.เกิดขึ้นหน้าที่ของกกต.คือการส่งสำนวนให้ศาลฎีกาดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างน้อยๆกกต.ก็เลื่อนออกไปเป็นวันที่14กันยายนก็จะได้ใช้โอกาสเวทีนี้ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากยิ่งขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 9:50 น.ได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านปาลัดหมู่ที่1ตำบลควนอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อปาลัดปานเรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมจัดชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะได้รับการยืนยันและคลี่คลายขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:15 น.บริเวณเกาะกลางถนนในพื้นที่บ้านบ่อทองหมู่6ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยจึงได้เข้าดำเนินการปิดกั้นเส้นทางบริเวณ4แยกตอนยางถึง3แยกบ่อทองเพื่อความปลอดภัยและให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ดยล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและทำลายวัตถุต้องสงสัยเป็นที่เรียบร้อยส่วนที่กรุงเทพมหานครเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารพาณิชย์ซอยอนุรัตน์ 27แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงสถานที่เกิดเหตุเป็นที่พักอาศัยลักษณะอาคารพาณิชย์4ชั้นปลูกติดกันจำนวน9คูหาต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1ของคูหาที่3เพลิงลุกไหม้รถจักรยานยนต์ลุกลามเข้าอาคารพาณิชย์เสียหายทั้งหมด4ชั้นรถดับเพลิงใช
12: ้มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
13: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
14: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
15: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
16: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไพรวันลูกเพชรกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มตังเก๋ครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมอีกแล้วครับท่านกับมิตรรับรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์วันนี้เราเจอกันวันเสาร์ในภาคกลางวัน2ชั่วโมงด้วยกันนะครับชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคราเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงมาตาคู่บ้านคู่เมืองและชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับติดตามประฟังทั้ง2ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งยังไม่พอนะครับในช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นติดตามกันต่อไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงวสป711กิโลเฮิรตซ์นะหลายท่านก็ติดตามรับฟังกันนะแทบทั้งหมดเลยญาติเพียงญาติยาหลายท่านยิ่งญาติเพียงญาติยาที่เป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เนี่ยติดตามรับฟังมุนคลื่นไปเจอที่วสป711กิโลเฮิรตซ์และหลายท่านบอกว่ายังไม่ได้หมุนคลื่นไปฮะนั่นก็คือไม่เจอดีเจสุภสิทธิ์ต้องหมุนคลื่นไปที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ 15:00 นจนถึง 16:00 นนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแล้วก็ยะเพียงยะยาครับนะที่สำคัญครับที่เรามาเจอกันก็ด้วยความรักและห่วงใยนะจากใจสุภสิทธิ์เนาะอากาศเปลี่ยนแปลงไปมาฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลสุขภาพไม่ใช่ดูแลท่านคนเดียวนะครับต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองตัวท่านเองก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับท่านคือกำลังสำคัญของครอบครัวถ้าขาดท่านไปครอบครัวอลละเวงนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพนั่นคือสุดยอดสุนภัยบำรุงหน้ากาตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉ่ายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยถ้ามีทั้ง4อย่างเนี่ยประจำบ้านเรือนของท่านร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามสัตว์ชะลอวัยสัตว์ชะลอเสื่อมซื้อไปแล้วต้องทานนะกาแฟก็ต้องดื่มมิได้ไปเอาไปตั้งโชว์เท่านั้นเอาไปทานเลยนะครับเราจะรู้ว่าดีทานดีแล้วก็ทานต่อนะทานดีแล้วบอกต่อนะครับก็จะเป็นนะฮะเรื่องราวของสุขภาพดีกันทั้งครัวเรือนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเลยทีเดียวนะครับยะเพียงยะยาครับต้องขอบพระคุณนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสุภสิทธิ์ชื่นอกชื่นใจนะเพราะว่าได้รับการส่งข่าวสารรับการส่งข่าวสารจากเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองนะฮะบอกว่ามียะเพียงยะยาเข้าของสุภสิทธิ์เข้าร้านแล้วไปซื้อกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟไปซื้อวิซอนนะแล้วก็ไปซื้อสูตร1สูตร2กันจำนวนมากแล้วก็ร้านป้าเพลินร้านป้าโอ่งใกล้วัดตันเอียงป้าผันเนี่ยจะได้ยินว่า2ร้านเนี่ยสั่งทั้งกาแฟวิซอนกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟไปเมื่อไม่นานนี้เองปรากฏว่ายัดเพียงยัดยาไปซื้อกันซะเกือบจะหมดอีกแล้วฮะนั่นก็คือได้รับความนิยมฮะลึกๆก็ชื่นใจเนาะสุภสิทธิ์มีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เลยเมื่อสักครู่นะครับเจ๊หมูป่าโมกส่งไลน์มาให้สุภสิทธิ์นะครับก็มีคุณครูวิทยาเอี่ยมอนันต์เคยสอนหนังสือที่โรงเรียนในอำเภอป่าโมกนะครับกับภริยานะครับนะหล่อสวยทั้งคู่เลยขนาดเกษียณอายุราชการแล้วนะเนี่ยมาซื้อกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟเทียนเห็นอยู่เนี่ย5กล่องนะครับแล้วก็คุณพี่อีทนะอยู่บ้านสวนงองแงซิตี้ปลูกผักขายด้วยนะฮะโอ้ยผักอ่างทองเนี่ยที่อ่างทองใช่ไหมทำการเกษตรด้วยเป็นแม่ค้าด้วยรวยครบวงจรอยู่แถวหน้าโรงพยาบาลอ่างทองนะ
หน้าตาท่านผ่องใสมีออร่าเลยถือสูตร2รุ่งฟ้าโอโซนและกาแฟทินแชกาแฟด้วยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับแล้วก็มีคุณแม่ประสิทธิ์ถือสัตว์เที่ยงอยู่บ้านเสาธงโอ้หมู่บ้านเดียวกับคุณตาเปรืองคองสุวรรณสินะซื้อทั้งสูตร1สูตร2แล้วกาแฟเทียนฉายกาแฟด้วยสูตร1ก็สุภสิริวิชั่นสูตร2กาแฟเทียนสูตร2ลูกฟ้าสูตรกาแฟเทียนฉายกาแฟไปนะฮะแล้วก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเพิ่มเติมด้วยฮะโอ้โหขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะมาแรงนะมาแรงขอบพระคุณทุกสถานที่ทุกจังหวัดเลยที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจสุภสิทธิ์โดยสอบถามทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและก็สั่งซื้อกันไปดูแลสุขภาพของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชันบำรุงร่างกายนะเป็นยาบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นประพรมเพศชายหญิงให้เกิดความสมบัติดุลมาบำรุงโลหิตนั่นเองในท่านมีเบาหวานกำดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะครับปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะฮะเสื่อมสมรรถภาพนะฮะวันนี้มาฟื้นฟูได้สุดหนึ่งเช็คเช่นเดียวกับท่านหญิงเนี่ยเขาสู่วัยทองนะฮะเลยท่านบอกเป็นมานานแล้ววุ่นวุ่นวับทางร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาและเขาสู่วัยทองหลังอายุ50เนี่ยนั่นก็คือว่าจะเข้าสู่วัยทองก่อนท่านชายนะท่านชายไม่รู้ว่าวัยทองตัวไหนฮะแต่สามารถจะมีบุตรได้จนนู้นแหละฮะนะจนนะอายุ90ก็ยังมีบุตรได้เลยนะ คุณตาบรมคสุวรรณเนี่ยอายุ99เนี่ยลูกสาวยังแซวเลยพ่อจะมีเมียใหม่หรือเปล่าเนี่ยบอกว่าทาน2สูตรเข้าไปมันแข็งแกร่งแข็งแรงมากนะครับท่านหญิงนะมันวูบวับทางร่างกายและจิตใจนะฮะเลือดจะไปลงไปมามันฟ้าวุ่นผิวพันเนี่ยท่านหญิงเนี่ยจะมีออร่ามีน้ำมีนวลฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่การผลิตเนี่ยประจำเดือนหมดแล้วตอนนี้มันซุบซิบซิบหลังห่อเหี่ยวย่นยานนะครับเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยการเล็งที่หัวใจเนี่ยเขาจะเล็งที่ประทานโทษนะไม่ได้หยาบคายฮะเขาบอกเล็งที่หัวนมข้างซ้ายนั่นการพูดกล่าวเล่าขานนะไม่ได้ชี้นำไม่ได้พูดอะไรเป็นแนวตลกให้ฟังนะครับบอกเล็งที่หัวนมด้านซ้ายเนี่ยยิงเข้าไปโดนหัวใจเป๊ะเลยแต่ว่าพออายุนานมากขึ้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นเล็งที่หัวนมเนี่ยไปโดนลำไส้ฮะมันยานขนาดนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยวันนี้มาดูแลร่างกายของท่านนะด้วยสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นทั้งท่านหญิงท่านชายเลยทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทนะครับ2กระปุก700นะราคา350บาทเนี่ยนะครับกระปุกสีแดงเดี๋ยวค่อยบอกโปรนะเดี๋ยวบอกสูตร2ก่อนสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถครับบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดและเป็นยาระบายอ่อนๆครับตามตำราของพระยาพิษณุประสาทเวชรวบรวมนะเป็นตำรับยาแพทย์แผนไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วมาประยุกต์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งสุภสิทธิ์นะนำขึ้นทะเบียนยาแล้วก็ปรับปรุงสูตรให้ได้รับความนิยมที่ทันสมัยนะครับตำรับยาเนี่ยมีสูตรภายถึง85ชนิดนะครับนั่นก็คือไปแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินนั่นคือขับเมื่อยในลำไส้หลายท่านมีปัญหาท้องผูกเนี่ยต้องทานเลยเป็นตัวช่วยปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสะพานกายแล้วก็ฉาบประมือปลายเท้านะครับแล้วก็เรื่องราวของโรคกระสาย24ชนิดนะอ้วนไปพร้อมไปสัดส่วนเกินกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองเขาเรียกว่าโรคผู้สูงวัยถ้าพูดไม่ค่อยพร้อมบอกโรคคนแก่ มันเหมือนกันไหมผู้สูงวัยเนี่ยส่วนมากยาเพียงยาของสุภสิทธิ์เนี่ยก็เป็นอยู่ในรุ่นวัยรุ่นเยอะอยู่นะเป็นวัยรุ่นสวเนาะ วัยรุ่นสวมุลสมองเรียกผิวพรรณให้สดใสหน่อยกว่านะฮะนั่นก็คือว่าทำให้สดใสดูแจ่มอะแรม
งามตาเนาะนะกินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยระบบขับถ่ายดีนะชีวิตมีสุขนะไปกล่อมอาจมนะอุจจาระไม่ให้แข็งไปและไม่อ่อนไปเนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายยากถ่ายลำบากท้องผูกเป็นพระดึกถ่ายมาเป็นขี้กระต่ายเนี่ยก็มันจะมีปัญหาสิลำไส้มีปัญหาแล้วก็โอกาสจะเป็นริดสีดวงทวารหนักก็สูงมากนะครับทานเลย3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาท2กระปุก700นะมันจุ60แคปซูลเลยสูตร2เนี่ยถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงไรท่านป่วยระรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยนะหลายท่านปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกนะปวดลึกเจ็บลึกกระดูกผุกระดูกพุนสารพัดเนี่ยมาเสริมสร้างดูแลร่างกายนะคุณหมออาจจะทุรอชะลอทุเลาในการรักษาเนาะอาจจะผ่าตัดก็อาจจะรออีกสักระยะหนึ่งถ้าเกิดว่าข้อเข่ากระดูกดีนะอาจจะดีขึ้นนะครับนั่นคือว่าไปดูแลร่างกายของท่านได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะครับหนักแล้วทานสองสูตรร่วมกันนี่แหละครับสูตรหนึ่งก็ไปทานก่อนนอนสูตรสองนี่ทานก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นนะครับกระปุกละ350บาทมาบอกโปรกันแล้วจะตกตกใจว่าทำไมแถมเยอะขนาดนี้นะของถูกแต่ดีมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกระปุกเดียวเราก็ส่งเสียค่าจะส่ง50บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีย้ายเพียงย้ายไม่อยากให้เสียค่าส่งเลยสั่งเริ่มต้น2กระปุกค่าจะส่งก็ฟรีแล้ว3กระปุก 1,000 บาทได้ลด50บาทแล้วก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะ4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุก2กระปุกที่แถมก็มูลค่า700บาทนะครับ2,001 จ่ายเพียง 1,400 รวมกันมาทั้ง2สูตรแล้วก็หรือจะสั่งสูตรเดียวก็ได้ตามใจปรารถนาของท่านนะครับตกกระปุกละสะตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับดีไม่ดีให้ยับยั้งยาเอาไปทดลองกันซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์ครับ0836931999มีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานสุนไพรสูตร130ชนิดสูตร285ชนิดทาน2สูตรร่วมกันเรียกเป็นไฮบิสครบวงจรนะครับนั่นก็คือทาน2สูตรร่วมกันร่างกายของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันครับไปเพื่อนเจริญใจกับใจลอยคอยแฟนสายันสัญญาส่วนสรรพคุณของวิซอนกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลน

ที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: จัง
1: ไรใครเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได้
1: หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยบ้างตาตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้าก
0: ี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสวยสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนนี้
1: ตาอาฉันแล้วมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กก็กินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องคนละ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการกินการยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20ประกับพูดกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: จะได้ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่ยแล้วเดี๋ยวจะทานของสุภสิทธิ์ด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเอ็นเอ็นฟังไว้เอ็นสุภสิทธิ์บอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: เพราะมันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันทานกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆยังเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณก็ดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภสิทธิ์ช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภสิทธิ์นะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะอ
2: ยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอเมื
3: อง
2: สุพรรณบุรีลูกค้ากับจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมเหนื่อยแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เอาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะ
4: จ้าม
0: ีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ไปช่วยดิ
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: เอาจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เออเราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
0: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบพระคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครทรงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊
7: ะ
6: ต้องมาซื้อกาแฟสุภาพของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟอ
7: ร
6: ่
7: อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ือกเลยนะ
1: เฮ้ยเลือก
0: เลือกอะไร
1: เลือกหมาย
2: ังไง
1: โอ้ยเลือกหมาออก
0: อ๋อเลือกหมาออกมากิน

ก็แม่เรื่องราวของผัวเมียเนาะถ้าเกิดอยู่กันอาจจะเป็นลิ้นกับฟันมีทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างถ้าเกิดว่าขาดไปคนใดคนหนึ่งแล้วก็จะรู้ถึงคุณค่าเลยละหลายท่านก็บอกว่าเมียภรรยาเนาะเรียกภรรยาดีกว่าถามสามีนะว่าคิดอย่างไรกับเขานะตอนนี้บอกว่าคิดเหมือนเธอนั่นแหละภรรยาก็ตอบว่าคิดจะฆ่าฉันเหรอแสดงว่านะภรรยานี่คิดเหมือนว่าอยากจะฆ่าสามีเลยล่ะกับชอยเอาใจเมียขำๆนะทศวรรษหิมพานต์นาโย่งนาพวงนานงนะครับสร้างรอยยิ้มมาเปื้อนบนใบหน้าของยัดผิงยัดยานะครับและก่อนหน้านี้สุนารีราชสีมากราบเท้าย่าโมและก็คาถาบานิยมยอดรักสลักใจและฟังบทสัมภาษณ์ป้าน้อมวิชานำนะซึ่งทุกวันนี้ดื่มทั้งกาแฟเทนชัยกาแฟทานทั้งวิสซอนนะเอาวิสซอนไปดูแลร่างกายแล้วก็ป้าสายวงจันทร์อินทานทุกอย่างของสุภาษิตพี่เพทุนจันงามดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็ทานวิสซอนด้วยส่วนร้านเจ๊หมูป่าโมกนะพูดคุยกับป้าบุญเหลือทำน้ำซึ่งป้าบุญเหลือนั้นก็ทานวิสซอนแล้วก็ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟยัดเพียงจะยาทุกท่านนะครับไปซื้อกันมากมายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกฝากไว้ด้วยช่วยกันกินครับนะกาแฟเทนชัยกาแฟไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บนะสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดอร่อยด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญได้ร่างทองกลับมาหุ่นเพียวลมสมใจเสียแต่ดีผมนะขึ้นมีแบบไปกวนสกัดส่งเสริมความจำมีต่างหนังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านชงกับน้ำร้อนน้ำร้อนแล้วก็ดื่มฟินมีความสุขเวลา222ตามใจปรารถนาของท่านกล่องละ250บาท2กล่อง500 4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ครับกาแฟเทนชัยกาแฟแล้วก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดโดยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาเพสแสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมินในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุนล็อกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนนายเบนเนตต้องทานวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่อง4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ2,000ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นเองครับทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับที่0836931999ปิดเบรกในชั่วโมงแรกครับรพินภูไทยกับเพลงที่ชื่อว่าหนุ่มสลัมครับจบเพลงจบรายการแล้วไปพักสักครู่ชั่วโมงนะกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะรอท่านอยู่นะครับ

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
8: มาแล้วไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเก
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปภ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ขณะที่กรมชลประทานติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงปลอดภัยสักครู่มาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ปภ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคอีสานที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นอกจากนี้มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้3จังหวัดที่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ขณะที่กรมชลประทานเฝ้าระวังฝนเพิ่มจนถึง2กันยายนนี้อ่างเก็บน้ำลุ่มเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์คุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระยะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนจึงได้กำชับให้หน่วยงานของกรมชลประทานทั่วประเทศเตรียมความพร้อมในการรับมือโดยพบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำประมาณ 94,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 165% ของความจุอ่างโดยรวมขณะที่สิ่งเป็นหลักในลุ่มเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแพน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสังชลสิทธิ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำโดยรวมกว่า 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 161% ของความจุอ่างโดยรวมโดยสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยยังไม่กระทบต่อ

0: ้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพร้อมกับการทยอยปรับระดับน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนและผ่อนผันช่างกลรายกันค่ะ
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย633รายโดยในจำนวนนี้เป็นเหยื่อในฝั่งของเนปาล626รายอีก7รายเป็นผู้เสียชีวิตในฝั่งอำเภอจีหลงของทิเบตด้านหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติของเนปาลได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยราว 4,000 ราย
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงที่ชื่อว่าถนนสายมิตรภาพนะครับเริ่มสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2500นะครับแล้วก็สร้างเสร็จก็ใช้กันตลอดมาบางท่านก็นับหลักกิโลเมตรตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะจากกรุงเทพเลยนะครับมาถึงหนองคายเขตติดต่อซึ่งจะข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับก็ระยะทาง508กิโลเมตรนะครับแต่หลายท่านก็มานะครับก็บอกถนนตรงนั้นมันจะทับซ้อนกันนะระหว่างถนนพหลโยธินกับมิตรภาพนะครับแต่ว่าคนจะนับจากหลายท่านจะนับจากสระบุรีเลี้ยวกว่าถ้ามาจากกรุงเทพมันจะเลี้ยวกว่านะถ้าเกิดไปจากลพบุรีหรือไปทางภาคเหนือเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายฮะนั่นคือผ่านจังหวัดต่างๆตามตะเข็บแล้วก็สามารถจะแจงไปทั่วทั้งภาคอีสานเลยเขาเรียกว่าถนนสายมิตรภาพนะครับและท่านเคยเดินทางกันแล้วจะรู้ว่ามีการปรับปรุงเป็น4เลนเป็น8เลนก็ตามทีแต่ก็ยังหนาแน่นอยู่ในภาวะปัจจุบันจนมีมอเตอร์เวย์ฮะ M6 เป็นตัวช่วยฮะช่วงนี้ M6 เนี่ยจะไปถึงโคราชนะครับซึ่งเป็นตัวช่วยนะแต่ว่าส่วนมากเนี่ยจากโคราชก็สามารถจะไปไหนต่อไหนได้อีกนะครับสุรินทร์อุบลราชธานีหรือจะเป็นนึกถึงแผนที่อยู่นะสุรินทร์บุรีรัมย์นะฮะนั่นคือเขตอีสานใต้นะครับถ้าเกิดว่าจะเข้าไปแนวซึ่งนะครับต่อไปอีกก็จะต้องผ่านชัยภูมิขอนแก่นนะครับอุดรธานีแล้วก็ไปที่หนองคายแต่ละจังหวัดนั้นก็สามารถจะเป็นทางที่จะไปสู่จังหวัดต่างๆได้อีกมากมายหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะครับถนนสายมิตรภาพถือว่าเป็นหัวใจนะของการเดินทางทางภาคอีสานเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีการสร้างนะครับต่อไปจะมีรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะที่เป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือจะเป็นรถรางคู่อะไรก็แล้วแต่นั่นคือช่วยระบายนะการขนส่งเป็นตัวช่วยของถนนสายมิตรภาพแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ยังเป็นถนนสายหลักสำหรับท่านที่ต้องการใช้รถใช้ถนนนะที่จะเดินทางไปสู่อีสานนั่นเองนะครับส่งมอบให้ญาติเพียงเจ้ายาที่รักและเคารพทุกท่านครับไผ่พงศธรกับตายระไทยกับเพลงที่ชื่อว่าถนนสายมิตรภาพส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคบกับมิตรรายการญาติเพลงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมทบ13ลพบุรีคลื่นความถี่AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นก็ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสวัสดิ์คุณปิตพันธ์วิชพันธ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพแล้ว อย่างครบถ้วนและมีฟังบทสัมภาษณ์ด้วยจากปากจากใจที่ผู้นำผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์หรือวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถกาแฟทินแฉกกาแฟและวิซอนดูแลดวงตาเอาไปทานแล้วได้ผลไวให้ผลจริงแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ตรงนั้นนะครับในช่วงนี้สุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเพิ่มเติมนะครับทุกผลิตภัณฑ์วิชภัณฑ์เลยหลายท่านสามารถสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์0836931999เดี๋ยวสุภสิทธิ์นำข่าวที่น่าชื่นอกชื่นใจของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศนั่นคือชื่นชมพระปรีชาสามารถสมเด็จพระราชินีทรงฝึกบินกิฟเพนเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงชี้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและบุคลากรสำคัญของชาตินะครับเมื่อวันที่27สิงหาคม2569ที่ผ่านมาดร.สุพนัทอภินญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบัน
สถาบันวิจัยแมสเซ็นเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศอเมริกาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ของสุพนัทอภิญญาอภิญญาณระบุว่าสมเด็จพระราชินีสุธิดากับการฝึกบินกิฟเพนกิฟเพนทุกท่านก็คงจะรู้กันดีนักบินเป็นเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงซึ่งมีการนะรบแล้วนะบินในการป้องกันประเทศไทยชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองนะครับข่าวบอกข่าวต่อไปเลยนะครับบอกไม่ใช่แค่พระสิริโฉมแล้วก็พระราชจริยวัตรงดงามหากแต่ทรงพระปรีชาสามารถขณะที่ทั่วโลกจับตาการฝึกบินกิฟเพนของสมเด็จพระราชินีด้วยสายตาอันชื่นชมกลับมีพวกนะฮะมาปิดเบือนถ้อยค่านะครับเดี๋ยวประการแรกนะครับเดี๋ยวจะการแสดงความเห็นนั้นสุภาษิตจะตัดไปนะครับประการแรกการขับเครื่องบินขับไล่ของเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่ทันสมัยมากๆในปัจจุบันนะครับเช่นกิฟเพนเนี่ยไม่ใช่ของเล่นเลยไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะทำได้ต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจต้องเผชิญแรง G มากกว่าแรง G นี่คือแรงดึงดูดของโรคนะครับมากกว่าปกติหลายเท่าทุกเสี้ยววินาทีคือชีวิตจริงๆดังนั้นพวกนะฮะที่นะต่อต้านนะครับก็คงจะนะมองเห็นนะฮะพระราชินีทรงเป็นบุคลากรสำคัญของชาติพระองค์ทรงเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นพลเอกสามเหล่าทัพเป็นพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทยดังนั้นการที่พระองค์ทรงฝึกบินนั้นก็เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรต่อไปอาจจะทรงเป็นครูการบินให้กับกองทัพอากาศเชกเช่นเดียวกับพระสวามีก็เป็นได้นะครับนี่คือเรื่องราวฉบับย่อที่บอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของพระปิชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีนั่นเองนะครับย้ายเพียงจะอยากกลับมาที่ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกันนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งบำรุงร่างกายสุภาษิตไร้วิชั่นครับบำรุงร่างกายอย่างใช้เวททองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยยังไม่เป็นปรับพรมเพศชายให้เกิดความสมดุล นะครับก็ทานแล้วนะครับท่านหญิงท่านชายเวททองนี่ต้องทานแล้วก็เรื่องราวของเบาหวานกำลังเขมันทานควบคู่ไปได้เลยความเสื่อมของร่างกายชายหญิงไวทองต้องทานท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่ลงฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงตัวเองสมรรถภาพเสื่อมถอยนะครับท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนไวทองมันวุ่นวับทั้งร่างกายและจิตใจที่จริงเนี่ยสูตรหนึ่งทานได้ตั้งแต่อายุนะ18หรือ20ปีเป็นต้นมาเลยเป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงอายุ100ก็มีลูกค้าของสุภสิทธิ์ในขณะนี้อายุสูงสุดก็คือ99นะอีกหลายเดือนนะเกือบจะถึง99ละอีกนะไม่กี่เดือนก็จะครบ100ปีแล้วเช่นกับคุณตาประเดิมของสุวรรณนะครับและหลายท่าน90กว่า80กว่า70กว่ามากมาย60กว่า50กว่ามากมายจริงๆนะครับก็ทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสูตร2บรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆนะครับกินเข้าได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานนะครับแล้วก็ช่วยในการระบายอ่อนๆมิใช่ถ่ายหนักนั่นคือถ่ายปกติวันละครั้ง2ครั้งเท่านั้นเองกล่อมอาจมไม่แข็งไปและไม่ให้อ่อนไปถ่ายแบบปกติทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับทั้ง2สูตรเลยหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคือติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านเการุมาตอยหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้สาวขึ้นกระสาวลงขึ้นบันไดนะฮะไม่ใช่อายุน้อยขึ้นหรอกนะนั่นก็คือว่าพลาดพังลงไปตกบันไดนะต้องเอามาทานกันจะได้ข้อเข่าข้อกระดูกแข็งแกร่งแข็งแรงจะได้ขึ้นลงสะดวกสบายนะครับ
ทาน2สูตรรวมกันเลยกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะโปรนี้เรียกมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะของมีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็ต่อไปอาจจะเหลือโปรโมชั่นนะ4แถม1ส่อเขาอะเพราะว่าสุนไพแพงขึ้นนะแพงขึ้นทุกชนิดเลยนะครับแพ็กเกจก็แพงขึ้นนะกระปุกนะฮะสติกเกอร์ก็แพงขึ้นค่าจัดส่งก็แพงขึ้นเป็นว่ารีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนล็อตนี้รีบอย่างเป็นเจ้าของกันด่วนเลย4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะฮะแล้วก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจาะประสาทตาเสื่อมในตาเสื่อมเจาะประสาทตาลวกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเป็นเด็ดต้องทานวิสันกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยนะครับสารสกัดจัดแน่นอัดเต็มได้ร้างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทหวานจุติดลิ้นอร่อยจุติใจเป็นกาแฟที่คุณภาพสูงและก็ที่สำคัญกลิ่นยั่วยวนใจและอร่อยด้วยกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกชนิดมีจำหน่ายที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกร้านป้าเพลินป้าโอ่งแก้วตันเอ็นป้าประหันร้านสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศสัตว์โคกสมโรงร้านขังยาชุมชนโคกสมโรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์บุบ้านหนองนาพัฒนานิคมมีเฉพาะกาแฟเชนแชกคอฟฟี่ร้านจิ้งว่าจันช่องแคแต่ครีนนครสวรรค์มีเฉพาะวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับโทรมานะครับ0836931999ขอบคุณคุณป้าบุญส่งคันทับนะดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไม่ได้ขาดแม้ว่าจะสั่งทีละ2กล่องก็ตามทีพอหมดปุ๊บสั่งปั๊บตำบลสามงามโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทร้านป้าเพลินป้าโอแกวตันเย็นประพันธ์เมื่อวัน2วันสั่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สั่งวิสซอนไปแล้วบอกว่านะป้าจุกบ้านคลอสิมาเหมาทุกอย่างเลยหมดร้านเลยเลยสั่งทั้งสูตร1สูตรประสิทธิ์เลฟชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสดไปเพิ่มเติมนะร้านของป้าเพลินป้าโอนี่ใกล้วัดตันอินบักปะหันนั่นเองนะครับแล้วก็คุณเรวดีสุขม่วงครับตนบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณป้าสนิทเสริมสีทานทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยวันนี้สั่งอยู่ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรีสูตร1สุภสิทธิ์เลฟชั่น3กระปุกสูตร2ลุงฟ้าโอสด3กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณพี่ทวีสโรบลตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีวิสซอน1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทนะครับแล้วก็คุณป้าสาดวงจันทร์อินครับตนดอนตาลอำเภอเมืองสระบุรีสูตร2ลูกฟ้าสด2กระปุกคุณสงวนมนทาตนห้วยกรดสันคุรีจังหวัดชัยนาทวิสซอน1กล่องกาแฟ2กล่อง 1,400 บาทพระอนันต์ปัญญาพโรวัดบ้านลำโพชัยอินบุรีสิงห์บุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกยอดไปประกาศในพักกลางคืนนะครับฟังเพลงกันต่อเลยนะครับวอนหลวงพ่อรวยมุนแคนแก่นคุณอยากได้อะไรโทรมานะครับ0836931999นะครับเดี๋ยวเราจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศถึงช้าถึงเร็วต้องขอประทานอภัยถึงเร็วไม่มีใครว่าถึงช้าอาจจะน้อยใจ แล้วก็นานแล้วไม่ถึงสักทีโทรทวงถามกับสุภสิทธิ์ด้วยนะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชา
1: ว
0: อด
1: ยา
0: ส
1: ว
0: ั
1: ิ
0: ก
1: ซ
0: เ
1: อ
0: จ
1: ล
0: ริ
1: จ้ะ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสั่งสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
2: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่นี่ 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็อยากจะ
1: ให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: ค่ะ
0: ห้า
1: แล้ว
0: ก็
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนาะแสดงว่ากินดีอ่ะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: เจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแต่ลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ้ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเนาะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยกับเขาเลยให้ตังเผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี่
1: ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40 หมู่ 8จ้ะ
0: 40 หมู่ 8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทษไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้ะ
3: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟมานี่เป็น100กล่องเลยมั้งได้เลยนะ100กล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายกาแฟดีมั้ยจ๊ะคุณน่ะ
4: กินดีมาก
3: รสชาติดีนะ
4: รสชาติดี
3: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
4: แล้วผมเข้า
3: ผม
4: ก็ไม่
3: ร่วงใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอโพทอง
4: ตำบลยางชาย
3: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
4: พูดดีมาก
3: ชอบฟังใช่ไหมล่
4: ะ
3: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
4: ฟ
3: ัง
4: ทุกวัน
3: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
4: จริงจ้าน
3: ะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่ง
4: ไป
3: เลย
4: แล้วไม่มีเนี่ย
5: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
4: แค่นั้นดิ
3: เอาได้สิเดี๋ยวมา

0: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอา5กล่องนะ5กล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ
1: ขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเรานะซึ่งเอาไปทานแล้วตาดีนั่นคือพี่ชะโอดนะอยู่ที่ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับแล้วก็เจ๊หมูป่าโมกสัมภาษณ์นะลูกค้าซึ่งเป็นพี่สาวชาวอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองซึ่งดื่มกาแฟเทนเชตคอฟฟี่เป็นประจำขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999ครับมาฟังเสียงร้องของจินตลาภูลลาภครับใจช้ำที่คำชะโนดครับ

0: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ไม่ได้ฟังกันมานานนะสำหรับเพลงนี้ของวง GX2 ใส่ใจได้แค่มองนะเป็นหนุ่มสปป.ลาวฮะแล้วก็นะสปป.ลาวเนี่ยในตัวเมืองเวียงจันทน์นี่ก็ทันสมัยนะครับมีธนาคารไทยแทบทุกธนาคารเลยนะครับที่สปป.ลาวที่เมืองเวียงจันทน์นะก็โรงแรมก็หรูนะสุภสิทธิ์เคยไปพักนะที่เวียงจันทน์ไปไหว้พระหลายวัดด้วยกันนะครับไปถวายผ้านะถวายเทียนนะแล้วก็ผ้าน้ำฝนเนาะและจีวรพระที่เข้าพรรษาวัดดังๆทั้งนั้นเลยฮะสุภสิทธิ์ก็จำชื่อวัดวารัมไม่ได้นะก็จำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่ก็ไปไหว้ไหว้แล้วก็ได้รับพรจากพระนะก็มีหลายๆวัดซึ่งเป็นวัดโด่งดังระดับประเทศนายกรัฐมนตรีประเทศไทยนี่ไปเยี่ยมเยียนก็ไปไหว้นะครับและขอพรกันนะครับก็เป็นว่านะครับส่งมอบพยัตเพลงยาๆนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าใส่ใจได้แค่มองนะครับวง GX2 ก่อนหน้านี้ใจช้ำที่คำชะโนดจินตลาภูลาภนะครับแล้วก็ยะเพ็งยะยาครับอย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีนะไปทานและตรงปกไม่โกหกไม่จกตาไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อสุภสิทธิ์นะครับ0836931999จดทันกันหรือเปล่าฮะหลายท่านบอกสุภสิทธิ์ก็บอกสักเคยบางทีก็บอกเร็วฮะช้าๆนี่บางทีก็ยังจดไม่ทันสำหรับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับเป็นอันว่านะครับที่จดครั้งละ2ตัว3ตัวนะครับเดี๋ยวครบแล้วก็โทรมาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นวิสซอนดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟระดับพรีเมียมนะดูแลสุขภาพได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟแข็งแข็งแรงไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันนะครับมีโปรโมชั่นแรงทะลุองศาและ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทสำหรับสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสดนะครับย้ายเพียงยาครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะ 15:00 นจนถึง 16:00 นไปติดตามรับฟังสุภาษิตด้วยที่วสป .711 กิโลเฮิรตซ์นะครับสำหรับคลื่นนี้นะครับเวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านหลายท่านพักผ่อนอยู่กับบ้านก็มีความสุขเดินทางไกลพาลูกหลานไปท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามทีไหว้พระขอพรขอให้มีความสุขความนะสำราญได้รับผ่อนสมหวังดังใจนะครับสุภาษิตส่งท้ายด้วยเบียร์พร้อมผงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงห์ขนองลำจบเพลงจบรายการค่ำคืนนี้สำหรับคืนนี้จะเจอกันใหม่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนถ้าชั่วโมงหน้าวสป .711 กิโลเฮิรตซ์สำหรับช่วงนี้สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องรา
8: ดำโบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817800
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้ว่าชัชชาติเตือนประชาชนเลี่ยงพื้นที่รอบคลองถมแนะสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ส่วนสารพิษยังไม่น่าเป็นห่วงจะครู่มาติดตามค่ะ
10: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 5678 up and up and up
3: มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
4: โบได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
3: ให้คุณโบได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
4: และใกล้และใกล้
3: ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15 นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72 ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcashแม็กสปีดดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ผู้ว่าชัดชาติอัปเดตไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ควันพิษยังไม่น่ากังวลพบว่าปัญหาหลักเป็นฝุ่น PM2.5 สูงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
8: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายพร้อมเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีไฟคุกกรุ่นและจุดความร้อนบางส่วนยังอยู่ภายในอาคารซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและดับไฟบริเวณด้านในได้โดยจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักและสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจวัดเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษอยู่ในระดับน่าเป็นห่วงโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ประมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีควันและฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเรื่องของฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้ากาก N95ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังได้นำโดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้ามาช่วยตรวจสอบจุดความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนที่แสดงจุดเสี่ยงจุดความร้อนและทิศทางลมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: และล่าสุดเมื่อเวลา 14:45 ที่ผ่านมารับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มีการปะทุซ้ำขึ้นมาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการควบคุมเพลิงกรมทรัพย์สินทางปัญญาเผย7 เดือนแรกปี2569ปราบสินค้าปลอมไปแล้ว512 คดียึดของกลางกว่า 1.84 ล้านชิ้นพร้อมกับเตรียมทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นในเดือนกันยายนนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
9: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์เข้าตรวจสอบตั้งแต่แหล่งผลิตแหล่งนำเข้าแหล่งเก็บและแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยผลการปราบปราม7 เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจับกุมได้กว่า512 คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809 ล้านบาทเฉพาะการปราบปรามตลาดออนไลน์มี140 คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104 ล้านบาทสินค้าที่พบส่วนใหญ่เป็นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่ยนต์ส่วนพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่สามารถทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมทั้งกาแฟเครื่องดื่มโกโก้น้ำยาปรับผ้านุ่มเครื่องสำอางแชมพูยาสีฟันและน้ำมันเครื่องซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าไม่ได้มาตรฐานและอาจมีสารเคมีตกค้างและยังตรวจยึดสินค้าแบรนด์เนมปลอมเช่นนาฬิกากระเป๋าเสื้อผ้าและเครื่องประดับในพื้นที่ศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งกรุงเทพมหานครเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีและภูเก็ตทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ใช้ไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าปลอมพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจ
10: ข่าวดีโฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
11: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
12: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
13: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
14: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
15: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TGCAP New Light TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุณทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Life นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอ่นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย094

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุนทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอ่ะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านนะไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้094
1: จันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร085-517-9025 085-517-9025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
10: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกำลัง
10: ผมร
11: ู้
10: ส
11: ึ
10: กว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ
9: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ช่วยจนล้ม
13: ชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ยืนยันว่าคลองถมเซ็นเตอร์จะกลับมาเปิดอีกหรือไม่รอประเมินความคุ้มค่าส่วนปมวางเพลิงไล่ที่ยังคงไม่มีเหตุผลยังไม่มีเหตุผลพอสักครู่มาติดตามค่ะ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียว

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ค้าแผงลอยที่วัดพระพิเลนส่วนอนาคตคลองถมเซ็นเตอร์รอประเมินความคุ้มค่าส่วนโครงสร้างของอาคารมีประกันภัยคาดว่าชดเชยตามเงื่อนไขคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่และได้พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจคลองถมเซ็นเตอร์หลังโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้โดยยอมรับว่าเจ้าของธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้ประชาชนมานานหลายสิบปีส่วนจะกลับมาเปิดตลาดอีกหรือไม่ต้องมีการพูดคุยและประเมินความคุ้มค่าท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าออนไลน์สำหรับผู้ค้าแผงลอยที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้ทำประกันภัยทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐได้ตั้งจุดลงทะเบียนแบบ One Stop Service ที่วัดพระพิเลนตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อรับแจ้งรายละเอียดและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ค้าและร้านค้าที่ได้รับความเสียหายสามารถขอเข้ารับเงินช่วยเหลือบางส่วนได้ส่วนกระแสข่าวมีการวางเพลิงเพื่อไล่ที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีเหตุผลพอที่จะต้องทำเช่นนั้นพร้อมขออย่าตั้งสมมติฐานที่บั่นทอนจิตใจผู้ประสบภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ขณะที่เจ้าของคลองถมเซ็นเตอร์ระบุว่าอาจไม่มีตลาดนี้อีกหลังอาคารยุบตัวได้รับความเสียหายส่วนโครงสร้างมีประกันภัยคาดว่าจะมีการชดใช้ความเสียหายตามเงื่อนไขพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เสนาธิการร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่301โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวฝ่ายปกครองบ้านหนองบัวและโรงเรียนบ้านหนองบัวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะกับประชาชนพื้นที่บ้านหนองบัวหมู่6ตำบลแม่โอสุอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากจำนวน9ครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากบ้านเรือนนั้นตั้งอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเมยพร้อมทั้งมีการมอบถุงยังชีพยาเวชภัณฑ์และน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเมยนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องและใกล้กับเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้หน่วยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจุบตาครับ
6: ประชาชนชาวนอร์เวย์หลายพันคนออกมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าพระราชวังเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ที่เสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้ขณะที่มีพระชนพรรษา89พรรษาหลังจากทรงครองราชมายาวนานถึง35ปีโดยประชาชนต่างนำช่อดอกไม้การ์ดข้อความและธงชาติมาวางไว้หน้าพระราชวังขณะที่รัฐบาลประกาศช่วงเวลาไว้ทุกแห่งชาติไปจนถึงพระราชพิธีพระบรมศพซึ่งยังคงไม่ได้กำหนดวันสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์เสด็จขึ้นครองราชในปี2534และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัญลักษณ์ของนอร์เวย์ที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างตลอดระยะเวลาหลายสิบปีพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของประชากรและความหลากหลายทางสังคม
9: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียว
10: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
11: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
12: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
13: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
14: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
15: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
16: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TGCAP New Light TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุนทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็รอกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/5

0: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCAP New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAPนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAP นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCAP นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCAP นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก่อนยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCAP New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCAP New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCAP New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCAP New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13 จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียม
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย
15: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิชิต

0: สูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: คลองถมเซ็นเตอร์เพลิงปะทุซ้ำในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ระดมกำลังฉีดน้ำระงับเหตุชาวบ้านได้กลิ่นสารเคมีคลุ้งทั่วบริเวณขณะที่ผู้ว่าชัดชาติแนะประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 เตือนผู้ประกอบการอย่าเพิ่งเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินหลังโครงสร้างอาคารทรุดตัวยังคงไม่ปลอดภัยพร้อมเร่งหาคำตอบปมสปริงเกอร์ไม่ทำงานพบมีผู้บาดเจ็บ11คนร้านค้าเสียหาย300แผงด้านผู้ประกอบการโอดไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์หนักสุดในรอบ30ปีสินค้าเสียหายนับล้านพร้อมตั้งคำถามเหตุใดยังเกิดไฟไหม้ทั้งที่ร้านค้าสับคัทเอาตั้งแต่ช่วง2ทุ่มวอนเร่งหาสาเหตุสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือยื่นเอกสารสำคัญพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายตั้งแต่วันที่29สิงหาคมสอบถามโทร02-281-6117ด้านนายกรัฐมนตรีพูดคุยให้กำลังใจเจ้าของแผงค้าที่ได้รับความเสียหายที่คลองถมเซ็นเตอร์จะกลับมาเปิดได้อีกหรือไม่ต้องรอการประเมินความคุ้มค่าย้ำอย่าซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายส่วนกระแสข่าววางเพลิงไล่ที่ไม่มีเหตุผลพอส่วนสาเหตุรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบพลพีวรสิทธิ์2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองปฏิบัติการสิงห์ปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางไร้ใบอนุญาตพบเคยถูกจับยังคงเปิดซ้ำมีนักเที่ยวนับร้อยซ้ำยังพบยาเคพร้อมหลอดสำหรับเสพของนักเที่ยวเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีพ่อเมืองกำแพงเพชรสั่งลุยกลางดึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรชุดพิทักษ์ชากังราวเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปบุกผับเถื่อนฟินแลนด์กลางเมืองกำแพงเพชรหลังพบเบาะแสเปิดยันเช้าฟันข้อหาขายเกินเวลาพบยาเสพติดนักเสพอุปกรณ์เสพเกลื่อนตรวจปัสสาวะนักเที่ยวเจอผู้เสพอื้อพร้อมสั่งปิด5ปีกกต.ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.14 กันยายนนี้หลังรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนและมีการขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาผู้นำฝ่ายค้านเปิดกิจกรรมหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบชูประเด็นวิกฤตความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองและกลไกตรวจสอบพร้อมเจาะลึกข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ซึ่งยังคงมีหลายประเด็นที่สังคมติดตามคำตอบปภ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้แอดคาราบาวใจถึงประกาศมอบเงินสด1ล้านบาทให้เนเน่เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางหลังสร้างปรากฏการณ์คว้าโกลเด้นบัสเซอร์ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โพสต์ชื่นชมศักยภาพด้านดนตรีเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กไทยพร้อมส่งกำลังใจให้พิชิตชัยชนะ AGT 2026มกุฎราชกุมารโฮกุลเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทันทีหลังสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะที่ประชนมายุ89พรรษาโดยทรงครองราชนาน35ปีประชาชนชาวนอร์เวย์ทั่วประเทศร่วมถวายความอาลัยและยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งทะลุ600รายมีผู้สูญหายกว่า 2,400 คนขณะที่สื่อจีนรายงานระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในทะเลสาบในทิเบตยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบ
4: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียง
5: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
6: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
7: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
8: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
9: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
10: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
11: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TGCAP New Light TGCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TGCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านโชปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GGCap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCapนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GGCap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GGCap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก่อนยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่มั้ยครับสั่ง GGCap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุงทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GGCap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GGCap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GGCap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GGCap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GGCap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Life นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้า

0: ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2
1: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
2: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราชรส
3: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
4: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่าน Shopee ก็ได้นะ

นใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวันหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0

0: 9 4 7 6 1 9 9 2 2
1: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปนะครับหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับนะเรียกว่าเพลินๆสบายๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับน้องเชนก็ไม่ลืมนะครับนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ทาน GG Cap New Life เป็นประจำนะครับในเรื่องของคนที่อยากจะบำรุงสายตานะครับตัวนี้นี่เรียกว่าชัดแบบแจ๋วๆเลยเป็นบูสเตอร์โดสเร่งด่วนนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวนะครับจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นตานะครับเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินในวันนี้อย่าลืมนะฮะทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Capนิวไลท์นะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับของแท้นี่ต้องมีโลโก้เป็นรูปดวงตาสีทองอยู่บนฉลากด้วยนั่นคือ GG Cap นิวไลท์นั่นเองนะครับนะแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้นะครับต้องเชนมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพลงนะครับสำหรับใครที่สั่งซื้อ GG Cap นิวไลท์เนี่ยวันนี้แหมมีของแจกอย่างดีโดยเฉพาะคนที่มองหาผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะครับนะครับวันนี้ต้องเชนเนี่ยนะครับขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้แฟนเพลงเลยนะครับมูลค่านี่โอ้โหหลายร้อยมากเลยนะครับผมบอกเลยว่าเกิน400 บาทผืนนี้ตั้งใจให้แฟนเพลงนะครับได้ทุกคนเลยใครสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาท1ขวดน้องเชนขออนุญาตแจกผ้าห่มผืนใหญ่ให้คนละ1ผืนเลยนะครับแน่นอนแล้วครับเตรียมไว้ชุดจะไปเที่ยวเดี๋ยวจะปิดเทอมกันนะเดือนตุลาคมนี้นะครับก็อาจจะปิดเทอมเด็กๆก็จะได้ไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเดือนไหนก็ตามนะครับอ่ะปิดเทอม1ไงนะเค้าเรียกปิดเทอม1นะแจกของก็ยังไม่พอครับมีผ้าห่มแล้วต้องแจกหมอนอีก1ใบนะครับได้หมอนใบใหญ่ไปอีกคนละ1ใบนะฮะยังไม่พอนะได้ผ้าห่มไปผืนนึงแล้วใช่ไหมครับสั่ง GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับไม่พอนะฮะได้หมอนอีก1ใบนะครับและโปรโมชั่นที่คุณผู้ฟังตามหามานานโดยเฉพาะคนที่อยากจะกินดาก้านะครับดาก้าเกี่ยวกับเรื่องของบรรเทาริดสิรุณทวารหรือคนที่กินเป็นประจำท้องผูกท้องเสียเนี่ยนะครับวันนี้แลกซื้อดาก้าได้เหมือนเดิมขวดละ50 บาทแต่ต้องสั่งซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับคือกติกาตามนี้ถ้าซื้อ GG Cap New Light 1ขวดคุณผู้ฟังก็จะได้รับผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนนะครับ1ชุดหมอนใบใหญ่คนละ1ใบนะครับและมีสิทธิ์ได้ซื้อดาก้า50บาทต่อขวดกี่ขวดก็ได้คิดเป็นขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับรีบสั่งซื้อได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นี้นะฮะจัดโปรโมชั่นดีๆให้แฟนเพลงวันนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงครับส่งไปให้แฟนเพลงอาจจะช้านิดนึงประมาณ4วันถึง5วันช่วงนี้ประสบปัญหาภาคเหนือนะครับเขาเคลียร์พื้นที่น้ำท่วมต่างๆต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับเอ้าสั่งซื้อ GG Cap New Light วันนี้ได้ผ้านวมผ้าห่มผืนใหญ่เลยครับโอ้โหหลายร้อยผืนสวยอะได้คนละ1ผืนยังไม่พอต้องเชนมีผ้าห่มให้แล้วต้องแจกหมอนด้วยแน่นอนสบายมีหมอนอย่างดีเลยคนละ1ใบนะครับซื้อดาก้าได้อีกนะครับขวดละ50บาทนะฮะแต่ว่าต้องซื้อ GG Cap New Light ด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์ซื้อดาก้าได้ภายในขวดละ50บาทปกติขวดนึง300วันนี้สิทธิ์พิเศษท่านได้แค่50บาทต่อขวดแต่ต้องซื้อ GG Cap New Light 900บาทสายตาดีก่อนนะนะครับวันนี้อยากได้ชุดนี้เลยนะครับตบท้ายยังไม่พอเลยเนี่ยโอ้โหไม่พอแจกอีกนะฮะเอาอะไรอีกน้องเชนผ้ารัดเข่าวันนี้แจกให้อีกคนละ1กล่องผ้ารัดเข่าแก้ปวดเมื่อยแจกให้อีกคนละ1กล่องนะครับเอาไปรัดเข่าที่บ้านเอาไว้เดินทำไร่ทำสวนหรือว่าจะไปทำกับข้าวยืนเยอะๆขายข้าวแกงน้ำเต้าหู้ขายผลไม้ขนมหวานใส่ตัวนี้แก้ปวดเข่านะครับสารพัดเลยนะดีมากหมดนี่เลยสั่งซื้อที่เบอร์นี้0947619922นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light บำรุงสายตาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับได้ผ้าห่มผืนใหญ่1ผืนได้หมอน1ใบนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้แค่ขวดละ50บาทเท่านั้นเองนะครับกี่ขวดก็ได้จัดไปเลยไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ได้ผ้ารัดเข่าอีกคนละ1ชุด1กล่องนะครับอย่างดีสั่งเบอร์นี้0947619922
2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาอ่านข่าวให้แฟนเพลงฟังนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งเลยครับ

0: ฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
6: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
4: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 081-757-7474

0: สวัสดีครับเพลงสนุกสนุกมาก่อนพันธุรัตน์ตะลุงลำวงออกเพื่อต้อนรับกฐินเนี่ยจะต้องมีงานแห่กฐินสนุกสนานกันนะครับประเพณีไทยเราอย่างเงี้ยครับทำบุญไปด้วยสนุกสนานกันไปด้วยครับพรุ่งนี้ลำวงออกมาอีกเพลงครับพันธุรัตน์กองยาวจะได้สนุกสนานต้อนรับกฐินกันนะครับจบเพลงจบเพลงเราก็เข้าข่าวกันเนาะกับเรื่องราวของข่าวข้นคนเสียงเอกครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวข้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการกันทุกช่วงนะครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับโดยเฉพาะตัวเนี้ยตัวสมุนไพร9ชนิดสกัดเย็น 100% เนี่ยครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับช้าน้องขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ฟังอยากให้เร็วเนี่ยแหละครับตั้ง9ชนิดน่ะน้ำมันรวมมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอยู่แล้วสกัดเย็น 100% น้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวดาวอินคาน้ำมันกระเทียมดอกทานตะวันน้ำมันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นทั้งหมด9ชนิดเดี๋ยวจะมี11ชนิดออกมาให้อีกนะครับแล้วคุณเป็นโรคอะไรมันก็คลุมหมดเลยทั้งคลุมหมดเลยคลุมโรคหมดเลยความดันเอ่ยเบาหวานเอ่ยโรคปอดเอ่ยหัวใจเอ่ยไตเอ่ยตับเอ่ยอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อผิวพรรณเส้นผมเล็บลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกหลับสนิทไม่ต้องเข้าห้องน้ำคืนละ3รอบ4รอบน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับยังไงก็ดูแลครอบจักรวาลสมุนไพรมีอย.เรียบร้อยไม่มีสารเซอรอยด์และก็มันใกล้เคียงกับเอนไซม์ไบเนกตราไบโอนั้นสมุนไพร18ชนิดอันนี้เป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับอันนั้นเอนไซม์นั้นมีสมุนไพร18ชนิดครับที่แต่ละตัวความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดหอบหรือจะเป็นทางด้านของพาร์กินสันหรือจะเป็นทางด้านของสะเก็ดเงินอะไรสารพัดนั่นคือเอนไซม์ไบเนกตราไบโอครับซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสำหรับเอนไซม์ไบเนกตราไบโอครับแต่ถ้าเป็น AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อซื้อ2แถม1ชุดเล็กซื้อ4แถม3ชุดใหญ่7ขวดชุดใหญ่ชุดเล็ก3ขวดลดราคาลงด้วยครับขอบคุณครับที่สั่งซื้อกันมากาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อไม่มีน้ำตาลครับมีแต่ถังเช่าตังถังเช่าโสมอย่างนั้นครับก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายสั่งซื้อกับเราครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นซื้อ5แถม2สำหรับกาแฟ AND กาแฟ AND นะครับซื้อ5แถม2แต่ถ้าเป็นกาแฟบำรุงกาแฟเพื่อการระบายนั้นซื้อ5ลดราคาให้อยู่แล้วนะครับชุดหนึ่งสนใจที่จะดูแลทั้งระบบขับถ่ายที่มันไม่ถ่ายก็ต้องกาแฟ DJ บำรุงร่างกายก็ต้องกาแฟ AND และสบู่สมุนไพรหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนตึง1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันครับต้องสบู่สมุนไพร DJ 5สี5กลิ่น5ก้อนตึง1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนตึง1แพ็คเกจแต่ถ้าเป็นกาแฟถ้าเป็นสบู่สระผมสบู่สระผมนี่จะต้องบอกว่าช่วยลดผมร่วงช่วยเรื่องของรังแคช่วยเรื่องของหนังศีรษะมีเชื้อราครับนั่นคือสบู่สระผมครับทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับไปด้วยเรื่องของประเด็นข่าวนี้ข่าวแรกเลยเป เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวสื่อของเขมรหรือกัมพูชาแหมเราจะเสียใจหรือดีใจกันเนี่ยคุณผู้ฟังชาวเน็ตกัมพูชาระบุฝ่ายกัมพูชาไม่เคยเรียกร้องให้โรงพยาบาลในไทยติดตัวอักษรภาษาเขมรบนป้ายตั้งแต่แรกเลยนะฝ่ายไทยเป็นคนทำเองนะเราไม่ได้เคยขอร้องเพื่อดึงดูดผู้ป่วยชาวกัมพูชาไปสร้างรายได้ให้ไงเพราะนั้นการปลดป้ายภาษาเขมรออกในครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมจากฝ่ายไทยพวกเราจะประท้วงไม่ไปรักษาที่ประเทศไทยจะไปรักษาประเทศไหนก็ได้เออเราจะดีใจหรือจะเสียใจดีนี่ครับ หัวเราะให้เป็นภาษาอิตาลีเลยเป็นไงแหมจะรวมตัวกันไม่ไปรักษาที่ประเทศไทยจะไปรักษาที่ประเทศอื่นโอ้ยทำให้รายได้ของโรงพยาบาลจะต้องขาดแคลนโรงพยาบาลสุรินทร์จะไม่มีรายได้จากพวกเราว่าโอ้โหสำคัญตัวเองผิดนะไอ้ทิศไอ้บอยโอ้โหพระเจ้าบุญนะโรงพยาบาลสุรินทร์และโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งในไทยเคยมีผู้ป่วยชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามารักษาเป็นจำนวนมากสร้างรายได้กับโรงพยาบาลเหล่านี้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปีอย่างไรก็ตามสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วหลังจากเกิดข้อพิพาทประเด็นพรมแดนบึงตะกวนซึ่งสื่อกัมพูชารายงานว่ามีการกล่าวหาฝ่ายไทยเรื่องเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนของกัมพูชาในพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้ฝ่ายไทยยังไม่มีการยืนยันหรือชี้แจงข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างเป็นทางการปิดประตูไม่ให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนในประเทศไทยด้วยได้ไหมไม่ต้องเปิดช่องเล็กช่องใหญ่ก็เหตุการณ์ข้อพิพาทบริเวณพรมแดนส่งผลให้กระแสชาตินิยมใหญ่ในหมู่กัมพูชาเพิ่มสูงขึ้นผู้ป่วยชาวกัมพูชาที่มีฐานะการเงินดีจำนวนหนึ่งตัดสินใจยุติการเดินทางมารักษาตัวในประเทศไทยแล้วโดยหันไปใช้บริการด้านสาธารณสุขในประเทศสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนามไปเลยเนื่องจากมองว่ามีมาตรฐานสูงกว่ามีความทันสมัยและปลอดภัยมากกว่าไปเลยโอ้ยอยากหัวเราะไปภาษาอิตาลีสื่อกัมพูชาสรุปว่าการบอยคอตของชาวกัมพูชาส่งผลให้โรงพยาบาลตามแนวชายแดนไทยสูญเสียรายได้อย่างหนักพร้อมยืนยันว่าการลบตัวอักษรภาษาเขมรออกจากป้ายโรงพยาบาลไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณค่าของความเป็นภาษาประจำชาติของกัมพูชาแต่อย่างใดนั่นสมน้ำหน้าไหมประเทศไทยเขาไม่ได้ว่าดีเลยนะ ครับเป็นอะไรที่เขาว่าโรงพยาบาลเราต้องเจ๊งนะถ้าไม่มีเขาพวกเขาเข้ามารักษาเนี่ยจะขาดรายได้ไปเยอะนะเอากับมันดิ เขาบอกไม่แคร์ถึงแม้ว่าจะปลดป้ายภาษาเขมรออกเพราะเขาไม่ได้ให้ทำเลยอ่ะไปทำเองแท้ๆถอดเองก็จะมาอะไรกันมากมายเหมือนกันอ้าวดีครับเราจะได้รู้ตื่นลึกหนาบาง อ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับไปอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวด่วนจ่อออกหมายจับประดาหักเมินหมายเรียกครั้งที่สองเตือนกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุเร่งเข้าพบเจ้าหน้าที่ด่วนครับเป็นเรื่องของตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นเปิดความคืบหน้าประดาวัย62ก่อเหตุปิดทางเข้าออกวัดป่าอรุณยารามตำรวจออกมาเรียกให้เขาทราบข้อหาบุกรุกวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เมื่อพ้นกำหนดประดากลับไปเดินทางมาไม่มีการประสานแจ้งเหตุได้แต่ไปออกทีวีเขาไม่ว่างฉันไม่ว่างจะไปทำไมคุณภาคภูมิก็บอกนี่มันครั้งที่2แล้วนะแต่ครั้งที่3แล้วเขาจับเลยนะจับก็จับฉันก็ให้เขาจับเพราะฉันไม่ได้ฆ่าใครตายแน่ครับพร้อมระบุหากครบกำหนด2ครั้งแล้วยังหลบเลี่ยงในครั้งที่3จะได้ดำเนินการอนุมัติออกหมายจับในข้อหาร่วมกันบุกรุกทันทีตามขั้นตอนของกฎหมายว่างั้นตำรวจไทยขอนแก่นทำตามกระแสเขาทำตามกระแสเนี่ยเขาทำตามหลักฐานฟังแล้วถ้าออกทั้งรายการโหนกระแสออกทั้งรายการคุณภาคภูมิเนี่ยเหมือนเอาเด็กปัญญาอ่อนมานั่งอธิบายความเหมือนเอาเด็กที่ไม่รู้เรื่องทนายความของประดาก็โอ้โหดูแล้วแกจบทนายมาได้ไงวะ เอา ป็นเรื่องที่ทางบอกตำรวจจะยังส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มชายชะกันอีกประมาณ9คนที่ปรากฏในคลิปรวมทั้งทหารนอกราชการอีก1นายให้รีบเดินทางเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยด่วนเพื่อรับทราบข้อหายืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับก็เป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าววัดอดุลยารามยังบอกว่าได้ยศพระครูมาเจ้าวาดไม่ชอบด้วยกฎหมายครับแสดงว่าหลวงพ่อไปบีบคอใครมาแล้วได้ยศพระครูมาเป็นเจ้าวาดโอ้เละเทะคนพวกนี้ไม่มีความรู้แล้วก็ผมถึงบอกว่าผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนพี่แหวนแกใส่นิ้วมีแหวนเยอะไม่อยากเชื่อเลยว่าเคยเป็นผอ.สำนักพุทธอะไรนะที่ฉะเชิงเทรามาก่อนนะใช่ไหมแล้วที่อยุธยาด้วยเหรอไม่อยากเชื่อครับเพราะคนเป็นสำนักพุทธนี่มันต้องพูดเข้าหลักการของกฎหมายนะไม่ใช่พูดเอามันเขาว่าแค่คำว่าการแต่งตั้งวัดโดยมีพระบรมราชโองการมาแล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษาแค่นี้ก็อึ้งแล้วนะผมเรียนมาผมก็ว่าผมอึ้งแล้วนะถ้าเจอคำว่าประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยการเป็นวัดเนี่ยแล้วพระครูเนี่ยไม่ใช่เอาใครมาจับเป็นพระขึ้นมาเป็นพระครูง่ายๆนะไม่ใช่ใครก็ได้พระลูกวัดองค์ไหนก็ได้เหมาะสมตั้งเลยไม่ใช่มันต้องมีความเห็นชอบผ่านจากเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเป็นผอ.สำนักพุทธมันต้องเข้าใจเรื่องนี้มั้งจะพูดแล้วเหมือนเด็กไม่เข้าใจอ่ะนะครับก็ว่ากันไปครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวแล้วกันนะไม่รอดคุกครับปิดล้อมกดดันคุมตัวมือปืนโหดยิงพะลงดับคาบ้านแฉประวัติขาใหญ่เขาออกคุกเป็นว่าเล่นครับนายกิตติณนครวัย38ปีชาวตะกั่วทุ่งพังงาก่อเหตุใช้ปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ยิงเข้าไปในบ้านเลขที่51/2หมู่3ตำบลท่าหยวนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาก่อนใช้อาวุธปืนยิงนายเอกฤทธิ์แซ่ตันเป็นอาชีพนักการพาลงโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอตะกั่วทุ่งเสียชีวิตคาที่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตกระสุนถูกหัว1นัดหลังหูขวาอีกหูขวาขาดเลยแก้มขวาอีก2แห่งและหน้าผากอีก1แห่งหลังก็เห็นนายกิติได้ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปตามที่เราเคยเสนอข่าวครับและตำรวจตะกั่วทุ่งก็ไล่ล่าใช้กำลังมากกว่า50นายตรวจล้อมปิดค้นจนกระทั่งสามารถติดต่อนำตัวนายกิติที่หลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมอบตัวต่อนายอำเภอตะกั่วทุ่งได้ในวันเดียวกันนะครับตำรวจสภ.ตะกั่วทุ่งสอบปากคำนายกิติสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและดำเนินการตามขั้นตอนของคดีในข้อหาฆ่าโดยเจตนาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่รับอนุญาตครับก็ติดคุกไปเนาะเขาบอกนายกิตินันทครนี่อายุ38ปีเคยถูกดำเนินคดีหลายคดีในพื้นที่สภ.ตะกั่วทุ่งเนี่ยโดยปี52ถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นศาลพิพากษาจำคุก1ปี8เดือนปี60ก็ถูกดำเนินคดีข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองจำคุก12เดือนพอปี66ถูกดำเนินคดีข้อหามีอาวุธปืนไว้ในกระสุนไว้ในครอบครองเหมือนกันศาลพิพากษาจำคุก12เดือนปีเดียวกันถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นศาลพิพากษาจำคุก12เดือนปรับ 2,000 บาทคือแกมีเข้าคุกกันไปว่าเล่นครับอ่ะก็เป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวนะครับแล้วก็ยังมีข่าวนี้ครับข่าวนี้ต้องบอกว่าดีใจกับน้องเนเน่ด้วยครับ

ครับคุณผู้ฟังครับผมให้คุณผู้ฟังฟัง Make in Thailand จากพี่แอดคาราบาวเป็นที่น่าดีใจครับพี่แอดคาราบาวเห็นน้องเนเน่เก่งเห็นน้องเนเน่เล่นกีตาร์แล้วสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแอดคาราบาวมอบเงินสด1ล้านบาทให้น้องเนเน่รอยัลใช้เป็นค่าเดินทางไปรอบไฟนอลคือรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ครับเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์สุดปังมากๆสำหรับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรรัติการอัมลอยร็อกเกอร์สาวน้อยวัย16ปีจากภูเก็ตที่ล่าสุดไปแข่งขันในรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ทางช่อง NBC ของสหรัฐอเมริการอบควอเตอร์ไฟนอลแล้วได้รับรางวัลกอลเด้นบูเซอร์จากเมลบีหนึ่งในคณะกรรมการและอดีตสมาชิกวงสไปเกิลสร้างความมือหาทั้งในฮอลรายการแฟนๆในโซเชียลที่รับชมกันทั่วโลกครับยอดวิวในการชมเธอขึ้นถึง100กว่าล้านวิวครับและน้องเนเน่แต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ไทยล่าสุดลุงแอดคาราบาวนักร้องศิลปินเพื่อชีวิตชื่อดังได้โพสต์ข้อความชื่นชมเนเน่รอยัลในความสามารถพร้อมทั้งมอบเงินสดให้1ล้านบาทเพื่อให้เนเน่ไปใช้ในการเดินทางสำหรับรอบชิงชนะเลิศรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ที่จะมีขึ้นในวันที่22กันยายนนี้โดยมีเนื้อหาว่าเนเน่เอ้ยตอนนี้หนูอยู่ไหนลูกอยู่เมืองไทยหรือเปล่าครับลุงแอดปลื้มหนูมากๆหนูเก่งจริงๆจ้ะและยังทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นแบบหนูเชื่อไหมหลังเวทีของลุงแอดนะจะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยหลายๆคนหอบกีตาร์มาขอลายเซ็นลุงนี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันหนาตาขึ้นผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมความสามารถของหนูนี่เองที่ทำให้เด็กๆมาหลังเวทีของลุงแล้วก็มาถ่ายรูปกับลุงแล้วก็มาให้ลุงเซ็นชื่อที่กีตาร์นึกดูเอาก็แล้วกันนะน้าหลานนะถ้าเวทีของน้องเนเน่แล้วมีเด็กๆมาอยู่หลังเวทีถล่มทลายแบบนี้มันจะขนาดไหนลุงแอดขอมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทให้หนูเพื่อจะได้ใช้เป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเพื่อไปพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราลุงขอเป็นกำลังใจในดวงใจเล็กๆของลุงขอให้หนูไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยเด้อๆรอบชิงเอาให้ลอยจังหู้เลยนะลูกนะรักนะจุ๊บๆโอ้ยสุดยอดเลยนะครับพูดแล้วขนลุกนะเพราะเด็กคนนี้วาสนาดีมากครับตอนไปรอบสองก็รัฐบาลโดยนายกอนุทินก็ออกค่าใช้จ่ายให้ครับแล้วก็ขากลับก็มีแฟนๆมาส่งเป็นครั้งที่สองนี่ครั้งที่สามไปชิงเลยสามครั้งชิงเลยนะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ฟังครับ

0: จนแล้วนะลูกรวยไม่รู้เรื่องแล้วล่ะครับแค่นี้ก็งานโชว์ตัวหลายประเทศเลยนะครับก็เป็นว่าดีใจกับหนูด้วยนะลูกนะอ้าวก็ขอให้เอาความรู้ความสามารถที่หนูได้ฝึกฝนได้รับชัยชนะกลับมานะครับเป็นเกียรติประวัติของสารสกุลอํารอยใช่ไหมนามสกุลเดิมก็อํารอยฝรั่งเรียกเนเน่ยอรอนแล้วเมื่อกลับมาเมื่อวานนี้ก็บอกภูเก็ตแทบแตกแห่รับเนเน่รอยอนสู่บ้านเกิดหลังคว้าโกลเด้นบูเซอร์สร้างชื่อบนเวทีอเมริกาก็อตแทเลนต์2026ครับมารอรับกันเต็มสนามบินซึ่งก็นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายมนชัยตโนดผู้ในการท่าอากาศยานภูเก็ตนางสาวสิริวัลสิงห์ราชผู้อำนวยการการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเตรียมการต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือก็แพรวรัติการอํารอยน้องแพรวรัติการอํารอยเยาวชนสาววัย16จากภูเก็ตเดินทางกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตหลังสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดภูเก็ตประเทศไทยบนเวทีโลกอเมริกาก็ท็อตแทเลนต์ซีซั่น2026เนี่ยนะครับในภาพแห่งความอบอุ่นการต้อนรับของนายชดนรินทร์เกิดสมผู้ว่าการจังหวัดภูเก็ตได้อุดหนุนยาดมภูรยาผลิตภัณฑ์ของดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตเพื่อซื้อไปฝากน้องเนเน่โดยตั้งใจนำมอบให้เมื่อเดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตสะท้อนความตั้งใจในการสนับสนุนศิลปินสินค้าทันทีให้การสนับสนุนทั้งสินค้าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและเยาวชนคนรุ่นใหม่ของจังหวัดทั่วพร้อมๆกันเธอแต่งตัวก็บ่งบอกถึงท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมของเรากันแล้วยาดมภูรยายังเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับการยอมรับในเวทีประกอบการโดยคว้ารางวัลอะไรเนี่ยแชมเปี้ยนอวอร์ดนะSME Provincial Champion Award 2026สร้างความภาคภูมิใจให้กับชนภูเก็ตและสะท้อนศักยภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้ามีคุณภาพสามารถก้าวสู่ตลาดที่กว้างขึ้นครับเป็นอะไรก็ดีใจเนาะอ่านไปก็ขนลุกไปครับน้องเนเน่รอยัลสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกสามารถร้องเพลงและเล่นกีตาร์บนเวทีได้อย่างเซนซิทีฟฮือฮาครับจนส่งผลให้เธอเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 22-23 กันยายนนี้จะได้รู้ว่าเด็กไทยคนนี้จะได้ยืนที่1แล้วก็ยืนอยู่ในใจของคุณผู้ฟังตลอดไปหรือไม่โปรดให้กำลังใจถึงเขาจะไม่ประสบสำเร็จแต่ผมเชื่อว่าเขาประสบสำเร็จแน่นอนเราเตรียมดีใจกันล่วงหน้าเลยนะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
2: ์มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้อง

0: กาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
1: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
5: ู้
6: ส
5: ึ
6: กว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่ชิมนะครับ10คอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
8: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามส

0: บายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
1: งานบุญงานกุศลบอกเล่า90กันนะครับครับกับทางด้านของภูผาวิปโรครับตอนนี้ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ครับสำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีครับเบื่ออาหารแล้วก็ที่สำคัญคือพละกำลังในแขนขาอ่อนเรี่ยวแรงไปเลยนะโปรตีนที่จะสร้างกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุครับภูผาวิปโรที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อของท่านมีขึ้นมาในร่างกายท่านเขามีโปรตีนที่เข้มข้นครับภูผาวิปโรเนี่ยนะซึ่งก็มั่นใจในคุณภาพเลยแล้วทำไมขายดิบขายดีประกาศโฆษณามาไม่ถึง5เดือนนะยอดการขายถล่มทลายนี้ต้องบอกว่าเป็นฝีมือของนักวิจัยอยู่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยนะครับที่วิจัยว่าทำยังไงจะให้คนที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวครับเดินได้คล่องแคล่วดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็อย่าไปหยุดการกินแล้วกันทำยังไม่ดีขึ้นนะครับลุงชิงสุกโตจากชัยนาทสั่งมาอีกแล้วครับนั่นกินประจำบอกกับแฟนที่แรกเดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้แล้วเริ่มเดินได้แล้วแต่ยังไม่แข็งแรงดีว่างั้นมาขอสั่งซื้อกับผม3รอบแล้วคิดถึงกันนะลุงชิงสุกโตนะมาก่อนเป็นเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุจอทรอด้วยกันนอนหัวชนกันมาแล้วในห้องคอนโทรลคือลุงชิงอยู่ชัยนาทจะไม่กลับบ้านจะนอนที่สถานีไอ้ผมเองก็ตีเนียนเลยอยากนอนด้วย บ้านอยู่แค่เนี้ยวิ่งไปถึง10นาทีก็ถึงบ้านแล้วแต่ไม่อยากกลับบ้านอยากปล่อยแก่มั่งอะไรมั่ง ท่านโทษครับ ลุงชิงบ่นถึงเลยขอโทษเลยแก้มกายไปเอาละครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับสำหรับภูผาวิปโรครับซื้อ2แถม1ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2นะครับลุงชิงบอกอาจารย์อเนกมีราคาพิเศษไหมมีสิสำหรับเจ้าหน้าที่คอนโทรลด้วยกันมาเคยลำบากตากลำมาด้วยกันมีให้อยู่แล้วนะครับผมมีราคาพิเศษให้ลุงชิงโดยเฉพาะครับยังไงก็สั่งซื้อมาแล้วกันเนาะแล้วเครื่องดื่มภูเขาผสมสมุนไพรดีไทยครับดีไทยคนไทยดื่มดีแน่นี่ก็ซื้อ2ขวดรับภูผาวิปโรไป1ห่อฟรีครับน้องๆขวดน้ำปลาเลยนะกินน่ะชามือชาเท้าเอ่ยลิซิดวงเอ่ยไขมันในเลือดสูงไซนัสภูมิแพ้อะไรได้ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับดีไทยแล้วก็ยังมีทางด้านของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับปวดตรงไหนนวดตรงนั้นครับมันจะซึมลึกเห็นผลได้เร็วเพราะเป็นโมเลกุลเล็กๆของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับปวดหลังปวดคอปวดบาดปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นลมวิงเวียนเย็นก่อนร้อนนานครับรู้สึกการทำงานของครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนตลอด24ชั่วโมงครับและสุดท้ายที่ขายดิบขายดีอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือยาหอมดอกหอมมะลิครับละลายกับน้ำอุ่นน้ำร้อนเพียงครึ่งช้อนชาอาการต่างๆที่ท่านเป็นมันก็จะถอยทุเลาลงแก้อาการลมกองละเอียดหลับสบายแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมานะอมใต้ลิ้นได้เลยครับทำเป็นยาอมใต้ลิ้นได้เลยก็ค่อยๆกลืนไปอาการที่มีเขาเรียกอะไรวิงเวียนหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาลมแน่นอกหายใจติดขัดกลับเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้นี่เลยยาหอมผสมดอกหอมมะลิครับหอมเย็นชื่นจิตหอมชื่นใจครับดมก็ได้กินก็ได้กับทางด้านของยาหอมหอมมือลีครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวเลย0817805575หรือ0817805575 0817577474เบอร์ผมโดยตรงก็ได้ครับ0817805575หรือ0817577474ครับยังไงก็กริ้งกลางมาจะได้บริการส่งให้ถึงที่นะครับพร้อมทั้งทางด้านของน้ำมันน้ำมันสกัดเย็นทั้งหมด9ชนิดครับ9ชนิดดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับ9ชนิดความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจทั้งตับทั้งไตครับโดยเฉพาะท่านที่ลุกค่ำคืนบ่อยๆเดี๋ยวเข้าไม่หลับให้มันสบายไม่หลับลึกกินพวกนี้ไปแล้วหลับลึกนะครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เนี่ยความดันเบาหวานปอดหัวใจชามือชาเท้ากระดูกข้อต่อก็แก๊กบางทีเหมือนมันจะหลุดเลยนะดังก็แก๊กครับปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตาสมองความจำกำจัดสารพิษในร่างกายด้วยหลับสบายตื่นขึ้นมาสดชื่นครับเนี่ยครับเพราะมันมีสมุนไพรแต่ละตัวมันก็ช่วยคนป่วยอยู่แล้วที่กินเข้าไปเนี่ยนี่เอามารวมกันสัก9ชนิดเอนไซม์นั้นรวมทั้งหมด18ชนิดนะเอนไซม์อันนี้เป็นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วมันจะไม่ช่วยกันเชื่อหรอมันมีตั้ง9ชนิดแต่ละตัวแค่น้ำมันงาดำหรือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมนี่ก็โอ้โหสุดยอดแล้วสำหรับสมุนไพรแบบนี้นะครับอ้าวสนใจสั่งซื้อกันมาครับ0817577474ครับไปเรื่องราวของสน.ห้วยขวางโดนตั้งกรรมการสอบผู้กำกับเพราะพลพีพาชุดสวาทปค.ทลายผับเถื่อนห้วยขวางนอมินีทุนจีนอ้างว่าเคลียร์ตำรวจแล้วเนี่ยมันเป็นเช่นอย่างเงี้ยมันเป็นเช่นอย่างเงี้ยกรุงเทพอ่ะโอ้โหแล้วลาดพร้าวเกิดขึ้นมาแล้วผู้ว่าก็บอกว่าทุกเขตต้องเขามีขมันเข้มงวดนะเจอแล้วเข้มงวดอะไรล่ะเนี่ยนายพลพีสุวรรณชวีครับมท.2ที่เนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์มท.4รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577ครับซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพหลังสืบพบว่าเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดนั่นแน่ตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการโดยมีนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดภูมิในการสำนักการสอบสวนนิติกรนิติการนายเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้มีการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนนายศักดิ์ชัยโรจนรัตน์ผู้มีการศูนย์ประการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนโอ้ไปกับเพียบเลยตำรวจไม่มีเพราะรู้มาว่าตรงนี้เคลียร์ตำรวจแล้วเคลียร์ใครที่เคยท่านพลพีนี่เคยไปอยู่ตรงไหนอะเขตไหนอะเขตห้วยขวางนี่แหละมั้งก็เคลียร์ใครตีสองครึ่งบอกเปิดกันยันสว่างเลยที่นี่โดยมีพันตำรวจสอนศักดิ์ทองมีผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมายังสถานที่ดังกล่าวด้วยนายพลพีบอกว่าวันนี้ตนพร้อมด้วยนายประสิทธิ์เลียงประสิทธิ์สองรัฐมนตรีช่วยเลยนำชุดบริการจัดระเบียบสังคมเพื่อเห็นกับตาว่าสิ่งที่รับเรื่องร้องเรียนมาเป็นอย่างไรและปัญหาในตัวกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะสถานบันเทิงที่ไม่มีใบอนุญาตเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุเรื่องอาคีภัยต่างๆก็จะเสียชื่อเสียงกรุงเทพมหานครอีกกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถาบันแห่งนี้สถานบันเทิงแห่งนี้เคยถูกจับเมื่อ6สิงหาคมปี68และยังเปิดอยู่จึงได้มอบหมายกรมการปกครองส่งสายลับเข้าไปทำการสืบสวนระยะหนึ่งแล้วสืบเพิ่มเติมเรื่องการประกอบธุรกิจของต่างด้าวด้วยเชื่อว่าเจ้าของที่นี่น่าจะเป็นคนจีนจริงๆเพราะนักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat หรือก็ Alipay เป็นแอปพลิเคชันคนจีนจริงมีพนักงานที่นี่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีตาเทเอ็นเตอร์เทนและเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าเป็นหาเรื่องภาษาทำแก้วแตกเมื่อมีปัญหาในร้าน MC ก็จะมาเคลียร์เรายังเจอต่างด้าวทำงานที่นี่พอสมควรทุกคนไม่มีใบอนุญาตทำงานเลย Work Permit ไม่มีเลยซึ่งตนได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมการปกครองไปดูในข้อกฎหมายด้วยโดยเฉพาะถ้าไม่เข้าข่ายตามระเบียบโดยเฉพาะถ้าไปเข้าข่ายตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่28สิงหาคมมาแล้วเนี่ย ก็จะทำเรื่องส่งต่างด้าวเหล่านั้นกลับประเทศทันทีตอนนี้เรามั่นใจว่ามีนอมินีเพราะ1คนที่ดูแลร้านโดยเฉพาะดูแลลูกค้าคนจีนเป็นคนจีนเลย2แอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการจ่ายเงินเป็นของคนจีนทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่มีคนไทยคนไหนประกอบธุรกิจผิดกฎหมายแบบนี้ถ้ามีการจ่ายเงินและเงินออกไปนอกประเทศคนไทยคงไม่ทำเพราะในการประกอบธุรกิจของคนไทยต้องทรัพย์สินคืนเลยกลับมามากกว่าดังนั้นจึงบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้มีชื่อคนไทยบริหารก็ตามแต่เราเชื่อได้ว่าเป็นร้านของคนจีนรัฐมนตรีช่วยว่ากันครับสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยก็คือผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติมีหุ้นลมคนหนึ่งชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งตนไม่รู้ว่าเขาคือใครโจ้ดอสอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อสักครู่ก่อนสิ้นภารกิจท่านภูมิกับสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางก็มาท่านก็ได้ยินว่าผมพูดแล้วก็ขอไปดูโจโจ้ดอสอให้ด้วยครัวคือใครเพราะผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านบอกว่าจะเป็นคนเคลียร์ให้แล้วก็น่าจะเป็นคนที่ทำให้ร้านนี้อยู่ได้เปิดได้ปิดไปที่แล้วก็ผิดทีแล้วก็ยังเปิดอยู่ครับสถานบริการที่ลักษณะที่เปิดบริการได้โดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยเปิดได้ไงที่แน่ๆไม่มีใบอนุญาตแน่นอนผิดเต็มๆแต่รัฐที่ช่วยกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเราเจอยาเสพติดในห้องน้ำด้วยและบนโต๊ะด้วยเราเจอผู้ที่มาเที่ยวตัวปัสสาวะพบฉี่สีม่วงเจอบุหรี่ไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังแล้วเพราะตนคิดว่า1สถานที่อย่างนี้ไม่ควรให้ประกอบการได้ตั้งแต่ต้น2มีแรงงานต่างด้าวโดยที่ไม่มีใบอนุญาต3ค่าใช้จ่ายต่างๆที่นี่เป็นแอปพลิเคชันของคนจีนรวมถึงการไม่มีบรรยาทเรื่องแรงงานต่างด้าวเรื่องบัญชีต่างๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ท่านโทษครับถูกปิดไปแล้วและยังมาเปิดอยู่เนี้ยรับไม่ได้ก็ต้องมาดูเพราะอะไรก็เพราะได้ค่าเคลียร์ไงชัดไหมก็บอกเคลียร์อยู่แล้วผมคิดว่าวันนี้ท้องที่และท้องถิ่นต้องตื่นตัวแล้วนี่เป็นภารกิจที่สองกระทรวงที่กระทรวงมหาดไทยต้องลงมาเองจุดยืนของรัฐบาลชุดนี้ชัดเจนครับพอตอนไฟไหม้ลาดพร้าวทีก็บอกต้องตรวจเข้มนะท่านผู้ว่าชัดชาติก็บอกตรวจเข้มนี่ท่านผู้ว่าชัดชาติไม่รู้นะเนี่ยลงมาแล้วเคลียร์แล้วเคลียร์ใครเคลียร์แล้วนี่เคลียร์ใครเอาละครับฟังครับเห็นทีจะต้องลำลากันแล้วหมดเวลากลับแต่เราอยู่กัน2ช่วงครับเดี๋ยวอีกช่วงนึงกลับมาเจอกันพักกันแป๊บเดียวครับ
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคขาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์0817577474 0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสบักจม
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
10: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
11: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: เพราะการมีสุขภาพที่ดีไร้โรคาคือสิ่งที่มีคุณค่าเหนือสิ่งอื่นใดในชีวิตมอบของขวัญแสนล้ำค่าเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแก่ตัวท่านเองและคนที่ท่านรักวันนี้ด้วยน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% จากน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันกระเทียมน้ำมันดอกทานตะวันวิตามินอีและคอลลาเจนจากญี่ปุ่นช่วยลดเบาหวานความดันไขมันช่วยบำรุงปอดหัวใจเลือดลมช่วยลดอาการมือเท้าชาช่วยบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมเล็บลดอาการปวดตามข้อกระดูกช่วยบำรุงสายตาสมองความจำช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายทำให้หลับดีหลับสบายหลับลึกตลอดคืนสดชื่นในทุกๆวันสนใจสั่งซื้อน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าวันนี้โทรศัพท์081-757-7474 081-757-7474
12: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะ

นำมาเป็นให้AI cover ฆ่าฉันให้ตายโดยคุณวุฒิบรชัยครับต้นฉบับครับขอบพระคุณครับคุณผู้ฟังครับเราให้ฟังกัน3เพลงเพลงแรกก็รู้ไหมใจฉันเหงาจากน้องเพลงขวัญพันธุ์

รัตน์และเพลงที่2สาวสุพรรณจากน้องส้มนวรพันธุรัตน์ครับจากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดทั้ง3เพลงนี่แหละครับให้คุณผู้ฟังงานเพลงเก่าๆที่ไม่ค่อยเอามาเปิดแล้วก็ลืมกันไปแล้วละ30 40ปีนะครับบางคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปเราก็มาทำเป็นAI cover ให้มันเป็นรูปแบบที่ทันสมัยของดนตรีด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการพอฟังข่าวจบเราก็มาพบกับเสียงเพลงกันขอบพระคุณกับทางด้านของ Enzyme by อเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครอบคลุมได้ทุกๆโรคครับครอบคลุมได้ทุกๆโรคเหมือนกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นน้ำมันรวม9ชนิดครับแล้วสกัดเย็นด้วยนะครับน้ำมันงาดำน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวอย่างนี้เป็นต้นครับ9ชนิดครับมันช่วยอะไรได้บ้างก็ครอบจักรวาลเหมือนเอนไซม์นะครับเอนไซม์ก็มีสมุนไพรถึง18ชนิดอันนี้น้ำมันรวม9ชนิดครับทั้งความดันเบาหวานโรคตับโรคไตบำรุงปอดหัวใจเลือดลมชามือชาเท้าดูแลบำรุงกระดูกข้อต่อครับปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตากำจัดสารพิษรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกหลับสนิทว่ากันเถอะนะครับไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบดูแลกันขนาดนี้กับสมุนไพรที่เป็นน้ำมันรวม9ชนิดครับสกัดเย็น 100% ครับก็สนใจก็สั่งซื้อมาครับเราถ้าซื้อคนเดียวมีค่าส่งถ้าซื้อ2คนขึ้นไปไม่มีค่าส่งครับสนใจก็สั่งซื้อเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางกับสมุนไพรแต่ละตัวที่เราขายเนี่ยอยากให้คุณได้คุ้มค่ากับการซื้อและดูแลสุขภาพร่างกายกันได้ยาวๆครับสนใจสอบถามมันกันมานะครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นและยังสบู่สระผมเคยได้ยินแต่แชมพูสระผมใช่ไหมครับตอนนี้เราเอาสบู่มาสระผมบรรเทาอาการผมร่วงบรรเทาเรื่องของรังอะไรรังแคบรรเทาอาการเรื่องของเชื้อราบนหนังศีรษะครับสระผมทุกวันก็ได้ผมเนี่ยสระวันเว้นวันเดือนยังไม่ถึงก้อนเลยนะครับสระวันเว้นวันผมอันนี้เลยกะใส่สระวันเว้น2วันแล้วครับถ้ามันมีเหงื่อบ้างนะก็สระวันทุกวันเลยก็ยังได้นะครับเพราะเราไม่ได้ไว้ผมยาวก็เลยเป็นที่ชื่นชอบของหนังศีรษะไปสบายๆครับสนใจทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับไปอีกสักหนึ่งบทเพลงครับคุณฟังครับศิลปินต้นฉบับพองศรีวรนุชครับเรามาทำกันใหม่กับระบบของ AI Cover

ุกคืนน้องนอนกับพี่ค่ำคืนนี้น้องนอนกับใครครับกับทั้งนั้นน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับขอบพระคุณครับเราฟังเพลงลูกทุ่งกันมาครบแล้วล่ะนะครับจะส่งท้ายด้วยงานเพลงขออยู่ด้วยคนอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับเพลงดีที่เคยฟังเพลงดังครั้งอดีตถ้าใครอยากได้น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ก็สั่งซื้อกันมาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่มันแทบจะบอกว่าครอบจักรวาลเลยเพราะว่ามันมีน้ำมันรวมถึง9ชนิดครับทั้งความดันเบาหวานบำรุงปอดบำรุงหัวใจครับชามือชาเท้าเรื่องของกระดูกข้อต่อปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวบำรุงสายตากำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับสนิทครับไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบในการดูแลสุขภาพร่างกายของท่านครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาที่0817577474 0817577474ครับผมต้องลำลาด้วยเพลงนี้แล้วครับขออยู่ด้วยคนพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้คืนนี้สวัสดีครับ

0: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมขลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591
1: จบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางพอดคาสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้ต้องบอกว่าช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาที่คลองถมเซ็นเตอร์เกิดการปะทุไหม้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ตามข่าวตั้งแต่ช่วง3 ทุ่มกว่าๆของเมื่อคืนนี้จะเห็นว่ามีการรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ไหม้แล้วก็ดับพอประมาณ5 ทุ่มไปปลายจะเที่ยงคืนปะทุขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้กว่าจะดับได้อีกทีหนึ่งตี 5ของวันนี้นะคะปรากฏว่าพอช่วงบ่ายของวันนี้ทั้งที่ฝนก็ตกโปรยปลายมาก็มีกลุ่มควันลอยพุ่งขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเข้าใจว่าด้านล่างน่าจะเป็นบริเวณพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกมือถือหรือแม้แต่สารเคมีตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้เพราะกลัวว่าโครงสร้างอาคารที่เป็นเหล็กเมื่อโดนความร้อนมากๆเนี่ยมันอาจจะยุบตัวเข้าด้านในก็เลยทำให้การเข้าไปให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากต้องมีการประเมินความเสี่ยงให้กับเจ้าที่ดับเพลิงต้องค่อยๆเข้าไปประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าบางจุดนั้นน้ำอาจจะไปได้ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะตามรายงานคือทันทีที่ได้รับแจ้งสถานีดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุรถดับเพลิงคันแรกมาถึงภายใน5 นาทีแต่กว่าจะควบคุมเพลิงได้ใช้เวลานานมากเพราะว่ามีอาคารมีร้านรวงต่างๆเนี่ยบังทำให้น้ำเนี่ยฉีดเข้าไปไม่ถึงด้านในดังนั้นก็อาจจะมีโอกาสขุขึ้นมาได้อีกเราคงต้องเฝ้าระวังต่อนะคะเพราะบริเวณนั้นนี่แหล่งชุมชนคือแน่นมากแล้วก็โอ้โหร้านรวงเยอะไปหมดวันนี้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนกันช่วงนี้บริเวณใกล้เคียงแถวนั้นเรื่องของคุณภาพอากาศตอนนี้อันตรายมากผู้ว่าได้ลงพื้นที่นะคะจริงๆลงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์พูดถึงข้อกังวลทั้งเรื่องควันเรื่องสารพิษเรื่องฝุ่น PM2.5 บริเวณโดยรอบเนี่ยวัดได้ประมาณ630 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีเหตุจำเป็นและถ้าต้องอยู่บริเวณนั้นบังเอิญต้องผ่านให้เร็วที่สุดและถ้ามีความจำเป็นต้องอยู่บริเวณนั้นหน้ากาก N95 จะช่วยได้นะคะตอนนี้ต้องเพิ่มความ

0: ต่างๆทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะคะต้องช่วยกันดูแลต้องช่วยกันสอดส่องต้องช่วยกันดูด้วยส่วนเรื่องของคดีหัวสวอันนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ร้อนแรงไม่แพ้กันเพราะว่ากกต.บอกแล้วว่า14กันยายนจบแน่แล้วนี่กำลังจะสิ้นเดือนสิงหาเท่ากับว่าเหลืออีกแค่2อาทิตย์ต้องจบถ้าตามคำพูดของกกต.แต่ในมุมของฝ่ายค้านในมุมของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่จบค่ะต้องมี EP ต่อไปแล้วก็บอกว่าที่ไม่จบเนี่ยไม่ได้ขู่นะคะเพราะว่ามันยังมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงอีกเยอะที่ต้องว่ากันไปซึ่งกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ชี้ผิดชี้ถูกทุกอย่างต้องไปว่ากันในชั้นศาลขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนเองซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะคะก็บอกว่าหน้าที่ของกกต.คือต้องส่งสำนวนไปที่ศาลฎีกาส่วนเรื่องของชายแดนใต้วันนี้ยังคงระอุค่ะเพราะว่ามีเหตุป่วนเจ้าหน้าที่เวลาทำงานในอยู่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีรายงานช่วงนี้ว่ามีการพบวัตถุต้องสงสัยอีก2จุดในพื้นที่ปัตตานีตั้งแต่เช้าที่บริเวณเส้นทางหนองจิกปัตตานีแล้วก็ปานาเระด้วยขณะเดียวกันช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานเกิดอุบัติเหตุพารามอเตอร์ตกในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนแรกเบื้องต้นรายงานผู้สูญหาย2รายแต่สุดท้ายยืนยันว่าสูญหาย1รายนะคะแล้วก็ตอนนี้พบพารามอเตอร์ลอยอยู่ในน้ำแล้วแต่ว่ายังไม่พบคนนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าแล้วก็จะรายงานให้ทราบต่อไปช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาร์โฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ปอดได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณปอดได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เมื่อคืนนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแสงเพลิงน่ากลัวมากค่ะมีรายงานว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะเนื่องจากวัสดุที่ขายในพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้คลองถมเซ็นเตอร์ปิดพื้นที่แบบไม่มีกำหนดเนื่องจากไฟไหม้เนี่ยกระทบโครงสร้างมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้10รายนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีอาสาดับเพลิงที่มีอาการสาหัสจากการสูดควันพิษเข้าไปด้วยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็มีวัสดุบางประเภทที่ก่อให้เกิดควันแล้วก็กลิ่นรุนแรงดังนั้นใครที่ไม่มีความจำเป็นขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ส่วนผู้ที่จำเป็นต้องเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวควรสวม

0: วมหน้ากากอนามัยด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เช้านี้ค่ะจุดเกิดเหตุหลักๆก็คืออาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและสินค้าทั่วไปอายุของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นี่ประมาณ20ปีแล้วนะคะอยู่บนพื้นที่4ไร่ลักษณะคือเป็นอาคารโครงสร้างเป็นเหล็กด้านล่างเนี่ยเป็นร้านค้าย่อยๆด้านบนเป็นที่จอดรถก่อนที่ไฟจะลามต่อไปยังอาคารพาณิชย์อีก2ห้องในโครงการทรายทองซึ่งอยู่ติดกันทางด้านหลังมีรายงานว่ารถดับเพลิงคันแรกเนี่ยออกจากสถานีดับเพลิงสวนมะลิมาถึงในพื้นที่ภายใน5นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่มีร้านค้าร้านรวงย่อยๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยตั้งอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การเข้าถึงบางจุดเป็นไปได้ยากกว่าจะควบคุมเพลิงได้จริงๆประมาณ 02:00 ถึง 03:00 นะคะแล้วดับเพลิงก็สามารถควบคุมได้สำเร็จช่วงประมาณ 05:00 ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองผู้ว่าชัชชาติบอกว่าอุปสรรคในการดับเพลิงไม่ใช่เรื่องน้ำไม่พอค่ะแต่เป็นเรื่องการฉีดน้ำไปไม่ถึงจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีตัวอาคารบังเชื้อเพลิงภายในส่วนใหญ่เป็นพลาสติกเป็นแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์มือถือซึ่งติดไฟง่ายลุกลามเร็วและก่อให้เกิดก๊าซพิษตอนนี้มีความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารก็คืออาคารซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กเมื่อถูกความร้อนสูงจะทำให้เกิดการทรุดตัวลงแต่เป็นการทรุดตัวแบบยุบเข้าไปด้านในไม่ได้พังคลื่นออกมาด้านนอกเพราะฉะนั้นเจ้าที่ถ้าเกิดจะเข้าไปต้องประเมินสถานการณ์ประเมินพื้นที่ให้ดีก่อนค่ะก่อนจะเข้าไปดับไฟที่ยังมีคุกอยู่ในบางจุดยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด10รายเป็นประชาชน1รายเป็นอาสาสมัครดับเพลิง9รายเช้านี้ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่4รายโดยอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักเกิดจากการเข้าไปปฏิบัติงานดับเพลิงเป็นเวลา30นาทีจนสูดควันพิษเข้าไปทำให้ตอนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะและช่วงประมาณบ่าย2กว่าๆที่ผ่านมาช่วงบ่ายของวันนี้ก็มีรายงานว่าเพลิงได้คุขึ้นมาอีกครั้งค่ะพบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดเดิมบริเวณชั้นบนของอาคารนั้นมีแสงเพลิงจำนวนหนึ่งออกมาจากตัวกลางอาคารแล้วก็ด้านหลังของศูนย์การค้าเจ้าที่กู้ภัยแจ้งผู้สื่อข่าวบอกว่าลักษณะดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากการที่สารเคมีแล้วก็ควันที่พุ่งออกมามันอาจจะเป็นแก๊สพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อการสูดดมตอนนี้ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อยู่ในทิศทางลมเนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องของคุณภาพอากาศกันหนักมากเช้านี้ที่เขตป้อมปราบสตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือค่ะเอกสารประกอบการยื่นคำร้องจะมีสำเนาบัตรประชาชนมีสัญญาเช่ารวมทั้งพวกบันทึกประจำวันที่ในบันทึกต้องระบุความเสียหายเป็นรายกรณีนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายประกอบความเสียหายด้วยเดี๋ยววันนี้เปิดให้ยื่นคำร้องที่บริเวณศาลาวัดพระเรนส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปยื่นวันนี้พรุ่งนี้ได้นะคะก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยื่นที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็อยากหลังยื่นคำร้องเสร็จแล้วเนี่ยสำนักงานเขตเขาจะออกเรียกว่าหนังสือรับรองผู้ประสบภัยต้องเก็บให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนัดรับจ่ายเงินแล้วต้องโชว์เอกสารหลักฐานนี้ที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรติดต่อที่ฝ่ายปกครองได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์022816117 022816117นะคะขยับไปที่ชายแดนใต้ค่ะช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีรายงานคนร้ายจุดไฟเผายางรถยนต์ในหลายจุดของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยะรังยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าในพื้นที่อำเภอมายอเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอบต.สาครบนโดยมีรายงานว่าคนร้ายมากัน10คนแล้วก็จับเจ้าที่อบต.จับเจ้าที่รปภ.ไปซึ่งจับไปทั้งหมด5คนมัดมือก่อนใช้น้ำมันราดไปทั่วอาคารแล้วจุดไฟเจ้าที่เร่งตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ในแต่ละจุดแล้วนะคะทำให้เมื่อคืนต้องมีการระดมกำลังเจ้าที่ไปเฝ้าตามจุดเสี่ยงพื้นที่สำคัญเพื่อป้องกันการก่อเหตุด้วยแต่ว่ากำลังเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าระวังนั้นไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกจุดเช้านี้ก็มีรายงานว่าพบวัตถุต้องสงสัยในเขตอำเภอหนองจิกกับอำเภอปานาเระของปัตตานี2จุดนี้เอลดีต้องเข้าไปตรวจสอบจุดแรกมีรายงานช่วงประมาณ7โมงเช้าผู้แจ้งเนี่ยบอกว่าพบ ถูกต้องสงสัยอยู่เกาะกลางถนนเลยค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านบ่อทองหมู่6ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าที่เข้าไปดำเนินการปิดกั้นเส้นทางบริเวณสี่แยกดอนยางจนถึงสามแยกบ่อทองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการรอเจ้าที่ชุด EOD เข้าไปตรวจสอบก่อนจะทำลายวัตถุต้องสงสัยเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นช่วงเวลาประมาณ 9:50 นได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านป่าลัดอำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีเจ้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด EOD รวมทั้งต้องเข้าไปควบคุมพื้นที่แล้วก็ปิดเส้นทางการสัญจรในจุดดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขณะที่เรื่องของสถานบันเทิงตอนนี้เอาจริงเอาจังมากยังตรวจกันอยู่เรื่อยๆกับสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคืน1:00กว่าๆปรากฏว่า2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นำกำลังชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองบุกผับจีนย่านห้วยขวางเนื่องจากพบว่ามีการเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดตรวจฐานข้อมูลก็ไม่พบใบอนุญาตสถานบริการย้อนไปปีหนึ่งปรากฏว่าผับแห่งนี้เคยถูกจับแล้วนะคะเมื่อ16สิงหาปี68คือปีที่แล้วแต่กลายเป็นว่ายังคงเปิดให้บริการอยู่ก่อนบุกจับกุมเนี่ยเคยส่งสายสืบมาสืบแล้วก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวที่เนี่ยกว่า 70% เป็นคนจีนค่ะรวมถึงระบบการชำระเงินจ่ายเงินต่างๆแคชเชียร์พอลองสแกนพบว่าอ้าวเป็น WeChat เป็น Alipay ก็คือเป็นแอปพลิเคชันของคนจีนมีพนักงานที่นี่ที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีหน้าที่คอยเอนเตอร์เทนคอยเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าสั่งการงานบริหารต่างๆทั้งหมดแล้วพบว่าคนต่างด้าวที่มาทำงานที่เนี่ยทุกคนไม่มีใบอนุญาตทำงานคือไม่มี work permit ซึ่งนายพลพีบอกว่าได้ให้กรมการปกครองไปดูข้อมูลข้อกฎหมายต่างๆแล้วโดยเฉพาะถ้าไปเข้าข่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะต้องทำเรื่องส่งกลับประเทศทันทีค่ะเคสนี้ยังเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วยเพราะว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยแม้จะใช้ชื่อ nominee ชาวไทยเป็นเจ้าของก็ตามพื้นที่ตั้งของผับถ้าไปดูก็ไม่ได้ไกลกับทั้งกทม.2ทั้งสน.ห้วยขวางก็คือหน่วยงานราชการทั้งนั้นเลยนะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำว่าตำรวจท้องที่ทั้งเจ้าของท้องถิ่นขอให้เข้มงวดมากกว่านี้ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามไปดูคดีหัวสว.ที่กกต.บอกแล้วว่าเดี๋ยว14 กันยาลงมติแล้วจบแน่แต่ฝ่ายค้านบอกมันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะจบเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300,000 ซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
9: สำหรับคดีหัวสวหลังจากที่เมื่อวานนี้กกต.บอกว่าจบแล้วนะคะเดี๋ยว14กันยายนี้กกต.เขานัดลงมติซึ่งก็มีการประชุมพิจารณาสำนวนกันมาแล้วหลายรอบปรากฏว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขึ้นเวทีกิจกรรมของพรรคประชาชนแล้วก็บอกว่าหน้าที่ของกกต.ต้องส่งสำนวนหัวสวไปศาลฎีกาซึ่งวันนี้พรรคประชาชนเองจัดกิจกรรมเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบหัวหน้าเท้งบอกว่าสิ่งสำคัญในวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่วงดุลตรวจสอบหากพูดกันชัดๆก็คือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจแต่วันนี้บังเอิญครบร้อยวันพอดีที่ตนเองออกมาโพสต์สื่อสารคำว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการการถ่วงดุลตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันคือองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจจะถูกจัดตั้งหรือโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ด้วยในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรั่วประเทศและการแสดงความคิดเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพชัดว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินทั่วประเทศและนักวิเคราะห์หลายๆคนบอกว่าจะเอาผิดกับคนที่โกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในสำนวนที่จะถูกสั่งฟ้องด้วยหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่เรื่องของการชี้ถูกชี้ผิดแต่กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าแค่ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงสว.เกิดขึ้นหน้าที่ของกกต.คือการส่งสำนวนต่อไปให้ศาลฎีกาดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีที่อย่างน้อยๆกกต.ก็เลื่อนออกไปวันที่14กันยายนก็จะได้ใช้โอกาสในเวทีนี้ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะบอกว่าตนจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายและวันนี้ก็มีข้อมูลใหม่มีใหม่มาอีกแล้วนะคะมีข้อมูลใหม่บางประการกรณีผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มี229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนค่ะในเวลานี้มีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่ดูเหมือนจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้ตนจึงขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่มีมันต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงจะสั่งฟ้องได้มันถึงขั้นที่ต้องเห็นสลิปโอนเงินเลยหรือเปล่าตนขอบอกเลยว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นซึ่งหลักฐานต่างๆที่เราได้นำเสนอนั้นมันคือจิ๊กซอจิ๊กซอที่ต้องเอามารวมกันมีทั้งโพยมีใบสั่งมีผลคะแนนมีเส้นเงินมีประวัติการโทรต่าง เมื่อเอาทั้งหมดมารวมกันมันเห็นภาพชัดขึ้นนะคะมันคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขบวนการที่เกี่ยวข้องกับ200กว่าคนเหล่านี้มีอยู่จริงส่วนสิ่งที่บอกว่ามีข้อมูลใหม่ซึ่งจริงๆตนอยากจะไปเปิดที่โรงแรมภูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่ก็ไม่เป็นไรเปิดได้อยู่ดีเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าหลักฐานในมือกกต.จะแน่นขนาดไหนซึ่งที่ผ่านมาเราได้ยินมาเยอะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมภูแมนซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับพิกัดโทรศัพท์ค่ะที่การโทรเข้าการโทรออกของบุคคลนั้นระบุได้ว่าอยู่บริเวณไหนโอ้โหมันชัดขนาดนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีข้อมูลว่ามีสว.จำนวน40คนที่ปรากฏพิกัดว่าโทรศัพท์ที่คนอยู่ตอนนั้นที่คนอยู่ในบริเวณโรงแรมภูแมนในวันที่21กรกฎาคมปี2567ที่บอกถึงโลเคชันเลยนะคะชัดไปถึงขนาดนั้นแล้วคุณไอติมพูดทิ้งท้ายบอกว่า40ชื่อเนี้ยอยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุด26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วคือคุณไอติมพยายามจะบอกว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นมากชัดมากถ้าดูถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วถามว่าดูแล้วน่าจะมีการควรเชื่อได้ไหมว่ามีการโกงจากที่คุณไอติมให้ข้อมูลมาว่าหลักฐานขนาดนี้มันชัดและมันแน่นมากมันควรเชื่อได้แล้วขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฟันธงเลยค่ะบอก14กันยาคดีหัวสวไม่จบแน่และบอกว่าการที่บอกว่าไม่จบเนี่ยมันก็ไม่ใช่การขู่ด้วยนะคะที่คุณอภิสิทธิ์บอกแบบนี้ว่าเรื่องสวการหัวนั้นมันมีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองล่วงหน้าแล้วค่ะว่า14กันยาเนี่ยรอดพ้นกันหมดทุกคนมีการพูดถึงกันว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจึงอยากย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.น่ะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องและหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งให้ศาลพิจารณาสิคำถามคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะวัดกันอย่างไรระดับไหนถ้าจะโจทย์แบบนี้ตนคิดแต่แรกเลยคิดว่าจะไปถาม AI คือจะไปถามปัญญาประดิษฐ์คุณอภิสิทธิ์บอกจะไปถามปัญญาประดิษฐ์แต่ถามไปก็ไม่มีคำตอบตนไปดูจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งเคยพูดในการอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ว่าการที่จะโกงหรือหัวกันเป็นเรื่องที่อันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็เลยเอาคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AI พบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วค่ะบอกว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วต่อมานายแสวงก็ประดิษฐ์ปัญญาเปลี่ยนแนวว่าแลกได้และล่าสุดก็เป็นผู้ชี้อีกว่าความผิดต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคราวนี้ตนเลยไม่แน่ใจแล้วว่าจะถามใครดีจึงไปดูว่าตอนนี้สิ่งที่นายแสวงพูดเรื่ององค์ประกอบความผิดเป็นอย่างไรจะไปเน้นที่ว่าต้องมีความชัดเจนว่ามีการเสนอผลประโยชน์ให้ต่างๆแต่เมื่อมีคำพิพากษาการเลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปี68ผู้ร้องก็คือกกต.ผู้ถูกร้องหรือผู้คัดค้านคือผู้สมัคร2คนคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็วินิจฉัยชัดเจนว่าลำพังแค่บทสนทนาผ่าน LINE แอปพลิเคชันก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา62ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.แล้วและตนก็พบคำพิพากษาศาลฎีกาอีกในเดือนกันยายนปี68ซึ่งเหมือนกันและพฤศจิกายนปี68มีการแลกคะแนนกันเฉยๆไม่ต้องมีพฤติกรรมอย่างที่เวทีฝ่ายค้านจัดงานมาตลอดดังนั้นถ้าใครคิดว่าวันที่14กันยายนนี้จะจบนั้นมันไม่จบเพราะมันยังมีข้อมูลอีกเยอะและมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านจะต้องใช้ดุลพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้ท่านบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วสำหรับสว.และเรื่องของท่านไม่จบแน่ค่ะเราต้องดำเนินการกับท่านโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเดี๋ยวนายสุประชัยใจสมุทรจะเข้าใจผิดเพราะนี่เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายสุจริตของพวกผมเมื่อเคยมีบรรทัดฐานที่กกต.วางไว้เองจากการกระทำของกกต.แล้วไปถึงศาลและศาลก็เชื่อว่าตามที่ท่านด้วยมีความผิดจริงเหตุใดพฤติกรรมที่หนักหนาสาหัสและเป็นกระบวนการมากกว่าทุกกรณีทำไมจึงไม่มีการส่งศาลปิดท้ายนะคะบอกว่าแต่ถ้าถามว่าช่องทางที่จะดำเนินการต่อทำอย่างไรไปอย่างไรคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็คงจะมีอุปสรรคอีกแต่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและจะต้องทำต่อไปเพราะฉะนั้นฟันธงว่าถ้าใครคิดว่า14กันยายนนี้เรื่องจบ คุณอภิสิทธิ์ยืนยันไม่จบแน่นอนค่ะเดี๋ยวติดตามนะคะไม่นานเกินรอวันนี้ก็29สิงหาแล้วแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองส่วนพรุ่งนี้ใครที่เป็นประชาชนชาวอุดรเขต3พรุ่งนี้มีการเลือกตั้งซ่อมนะคะเนื่องจากอดีตส.ส.คุณหลังธุรพลอดีตส.ส.อุดรธานีเขต3พรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตไปช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยมีการเลือกตั้งซ่อมวันพรุ่งนี้นะคะ30สิงหาคมกกต.เนี่ยไปตรวจสอบพื้นที่ยืนยันว่ายังไม่มีเรื่องร้องเรียนแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 63.42%อุปสรรคจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนค่ะอาจมีฝนตกนะคะย้อนดูหน่อยเขตนี้ผู้สมัครมีอยู่3คนเขาบอกว่าพอเช็คกระแสแล้วน่าจะแบเบอร์เพราะว่า1ใน3เนี่ยมีคนที่ลงสมัครเป็นลูกเขยของนายหลังด้วยนะคะเขาบอกว่าอาจจะนอนมาแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องคุมเข้มป้องกันเรื่องของการร้องเรียนที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมนะคะพรรคเพื่อไทยนี่ตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครก็เพื่อเป็นการรักษามารยาททางการเมืองขณะที่นายอริยฤทธิ์อดีตผู้สมัครจากพรรคประชาชนก็แจ้งว่าด้วยข้อจำกัดด้วยความไม่พร้อมในหลายด้านพรรคประชาชนมีความประสงค์ที่จะไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่มีพรรคประชาชนนะคะไม่มีเพื่อไทยไม่มีพรรคประชาชนแล้วก็บอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาไม่ลงสมัครอีกเรื่องนึงคือมีปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะก็เลยมีการเก่งกันว่าพรรคภูมิใจไทยนี่น่าจะนอนมาเพราะว่ารายคู่แข่งคนสำคัญไม่มีทั้งเพื่อไทยไม่มีทั้งพรรคประชาชนเดี๋ยวรอดูนะคะพรุ่งนี้เลือกตั้งซ่อมที่อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ปิดท้ายกันวันนี้ค่ะด้วยข่าวดีช่วงค่ำที่ผ่านมาต้องบอกนะคะว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราฟอร์มแกร่งมากนะคะเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3ต่อ1เซตช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะคะก็ทำให้ทะลุเข้าไปชิงแชมป์เอเชีย2026ได้แล้วพร้อมกับการันตีได้ไปเล่นศึกชิงแชมป์โลก2027และยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นตั๋วโอลิมปิก2028อีกด้วยขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะเก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเธอต่อด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและครูสมรสพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนีซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวโดลิสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิงขององค์การสหประชาชาติภายในงานมีนิทรรศการการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแบ่งเป็น3โซนจะแสดงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนประกอบด้วยโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรโซนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาแสดงพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงได้รับสมญานามพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์กรยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรการทำพวงกุญแจขนแกะและการร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้เป็นต้น
องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญวันนี้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน13รูปให้สูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569ดังนี้พระเทพวชิรคุณาธารเป็นพระธรรมวชิรคุณาธารไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิรเมธีเป็นพระเทพปริยัติวชิรเมธีศรีศาสนกิจดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระญาณวิราชพระญาณวิราชเป็นพระราชญาณวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชรภาวนาพิธานวิปัสสนาภารทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัด

หนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์วัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิระวงศ์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิระเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมพระวชิรธรรมโชตพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชวันโนปริยัติธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิระสุธีองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลมีกำหนด100วันเวลา11นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา17นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตลอด100วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตรอนไทยแลนด์จำกัดบริษัท NS ไทน็อกออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านปกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขและวัดทองเพลงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวนมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติองค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่นายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเสียชีวิตในภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยมีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเนื่องด้วยนายสุภมงคลเป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะในยามที่เกิดสถานการณ์ด้านภัยพิบัติต่างๆได้มีความเสียสละและมีส่วนร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถมาโดยตลอดนายสุภมงคลรัตนจิตเสียชีวิตในภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24สิงหาคม2569สิริอายุ47ปีคณะบุคคลสำคัญไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยคณะ FAO จะได้เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติภูษาธัญญาราชินีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณศูนย์การค้าสยามภารกรในโอกาสนี้ด้วยและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UNพร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันโดยมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยต่างระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้น
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยผืนป่าสู่การสืบสานทรัพยากรธรรมชาติผู้ทรงเป็นดั่งพระแม่แห่งผืนป่าไทยติดตามในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนรักษาพันธุ์พืชรักษาชีวิตของแผ่นดินติดตามกับคุณสมพิษบุษราค่ะ

0: ญชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์พื้นป่าของแผ่นดินไทยมาอย่างต่อเนื่องนับได้ว่าแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านในปัจจุบันได้เป็นต้นแบบในการดูแลรักษาพื้นป่าจนเป็นที่มาของคำว่าจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเรื่องราวเหล่านี้จะทำให้ประชาชนชาวไทยทั้งแผ่นดินได้รับรู้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงเป็นด่างพระแม่แห่งพื้นป่าไทยแผ่นดินนี้ว่าแผ่นดินแม่เพราะแผ่นดินนี้เป็นที่เกิดและเลี้ยงดูคนไทยมากกว่า700ปีควรที่เราทั้งหลายจะบำรุงรักษาแผ่นดินให้คงความอุดมสมบูรณ์ไว้พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของการรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆพร้อมกับความตระหนักว่าเวลาของแผ่นดินเหลือน้อยเต็มทีแล้วด้วยพื้นที่ป่าไม้สมบูรณ์ของเมืองไทยทั่วประเทศลดลงมีสภาพป่าเสื่อมโทรมมากขึ้นล้วนนำไปสู่วิกฤตรุนแรงตามมาตลอดระยะเวลายาวนานด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระแม่แห่งพื้นป่าไทยทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชฤทัยฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงบำเพ็ญพระองค์เป็นแบบอย่างในการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินไทยมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พันธุ์พืชในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติพระราชทานแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ขอให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวนมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นยังประโยชน์สูงสุดแก่ประสบกรณิกรชาวไทยและสร้างความเจริญมั่นคงให้กับทรัพยากรของแผ่นดินจนทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระมันดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบภารกิจในการดูแลคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศได้น้อมนำแนวทางแห่งพระราชดำริที่ให้มีการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และบริเวณใกล้เคียงในทุกภูมิภาคของประเทศดังเช่นณดอยอินทนนท์ยอดดอยสูงแห่งภาคเหนือพืชพันธุ์หายากได้รับการอนุรักษ์และปกป้องจากพระราชดำริพระแม่แห่งพื้นป่าไทยหนึ่งในนั้นคืองานอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์พันไม้ล้ำค่าที่ใกล้สูญพันธุ์ได้รับการส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการนำพันธุ์ไปปลูกเลี้ยงและนำปล่อยสู่ป่าดั้งเดิมจากพระราชฤทัยความห่วงใยสู่การอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์อย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคเหนือบนดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อฟื้นคืนทรัพยากรที่เป็นสมบัติอลัมค่าในป่าไว้พื้นที่อนุรักษ์เหล่านี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญต่อการเอื้อประโยชน์แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำเป็นแหล่งพันธุกรรมของพันธุ์พืชป่าหลากหลายชนิดของประเทศ
1: พระราชสมัญญานามพระมันดาแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอีกอันหนึ่งที่เน้นถึงความมีพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านนะครับในการที่จะคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในการที่จะอนุรักษ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ให้คงอยู่กับพื้นป่าดอยอินทนนท์นะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2553ได้ส่งทราบข้อมูลที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำรวจพบป่าสักที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ขึ้นในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเป็นป่าศักดิ์ธรรมชาติที่สามารถเจริญเติบโตได้ในระดับความสูง 1,300 เมตรต่างจากที่เคยบันทึกไว้ว่าไม้สักกระจายพันธุ์ได้ในระดับ750เมตรจากระดับน้ำทะเลและยังสำรวจพบความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติมากมายโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้ำของลุ่มน้ำปายอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นป่าแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งพันธุกรรมไม้สักแต่ยังเป็นบ้านของสรรพชีวิตทั้งพืชสัตว์และผู้คน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

โคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ

ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081757474 081757474

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดกำลังพลพร้อมอาหารน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่คลองถมเซ็นเตอร์และมีประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสักครู่มาติดตามค่ะ
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
16: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
17: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข
18: ้ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
17: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
19: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
16: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ hey. เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
20: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
21: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวันที่28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงการปฏิบัติงานทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารชนิดตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
12: ปภ.ประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งจุดลงทะเบียนเร่งอัดฉีดเงินเยียวยาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
22: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายนำไปประกอบการพิจารณาเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วส่วนการช่วยเหลือกรุงเทพมหานครจะดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์อาทิค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเจเศรษฐไทยเศรษฐกล่าวว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
12: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหลังเกิดเหตุระเบิดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแจ้งว่าขณะนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและดำเนินการในพื้นที
2: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
23: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
24: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
25: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

รอน้องกลับหลับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครน้องทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

เขาบอกวันเวลาเนี่ยทำร้ายหน้าตารูปร่างนะครับของก๊อตจักรพันธ์คนบุรีธีรโชติลึก เขาเรียกว่าเจ้าชายลูกทุ่งไม่ได้เลยนะแม้ว่าปีนี้จะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยและเพลงนี้ก็โด่งดังไพเราะเพราะพริ้งมากๆเขาบอกว่าวอนดีเจเนาะชื่อเพลงว่าวอนดีเจนี่แหละคือเมื่อก่อนนี้ยัดเพลงยะยาครับตอนสุภสิทธิ์จัดรายการเนี่ยเมื่อก่อนจัด FM เนาะเริ่มทีเดียวจัด FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็สถานีชุมชนหลายสถานีก่อนที่จะมาจัด AM แห่งนี้นะครับเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยสุนัขหายฮะก็มาบอกเก่าเล่าขานให้สุภสิทธิ์เนี่ยประกาศว่าสุนัขสีนั้นสีนี้พันนั้นพันนี้หาอยู่ที่นั่นที่นี่แล้วก็ได้กลับด้วยนะก็คือว่าเดี๋ยวคนที่พบที่เจอเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาบอกสุภสิทธิ์หรือเราให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าของนะสุนัขเจ้าของแมวเนี่ยเขาก็ติดต่อแล้วก็ได้กลับก็ชื่นอกชื่นใจเนาะแต่ว่าเรื่องราวของความรักเนี่ยส่วนมากเขาจะมอบให้กับคนที่ท่านรักเนี่ยคือชายมอบให้กับหญิงสาวสาวให้กับหนุ่มนะฮะก็หลายต่อหลายท่านนะมอบกันไปมอบกันมาแล้วก็รักใครชอบพอกันจุงมือเข้าสู่ประตูวิวาเนาะสร้างความรักให้เกิดขึ้นมากมายหลายคู่เลยทีเดียวแต่ว่าอีตอนมีความสุขกันเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงดีเจหรอกแต่ว่าวันไหนนะมีปัญหาซึ่งกันและกันเนี่ยก็จะขอเพลงนะดีเจในการต่อว่าต่อขานกันแล้วก็มีคนที่ได้รับเพลงนั้นส่งมอบให้โทรศัพท์มาหาสุภสิทธ์นะบอกว่าที่เขามอบให้เนี่ยไม่ได้ว่าเขามามอบด้วยความรักและจริงใจหรอกเขาให้เพลงมาเพื่อต่อว่าต่อขานเนาะเอาเป็นว่าดีเจรองรับและเป็นให้ทุกอย่างสำหรับแฟนรายการยัดเพลงยะยาทุกท่านนะครับส่งเพลงนี้มอบให้ยัดเพลงยะยาที่รักและขอรบทุกท่านกับเพลงที่ชื่อว่าวอนดีเจครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักบริการนะครับบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์บอกว่าเป็นคลื่น AM เนี่ยส่งไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้นะ FM หลายๆคลื่นก็ติดต่อสุภสิทธิ์ให้ไปจัดรายการวิทยุบอกสุภสิทธิ์บอกไปไม่ไหวแล้วเฉพาะ AM อย่างเดียวก็หลายชั่วโมงแล้วให้เวลาทำมาหากินบ้างให้เวลาพักผ่อนบ้างก็เลยจัด AM ตรงนี้แล้วไม่ได้ไกลแสนไกลเดี๋ยวนี้ AM สมัยนี้ก็เพราะพอพริ้งฮะเปิดเพลงเพราะๆเข้าไว้ฮะแล้วก็ที่สำคัญยัดเพลงยัดติดตามรับให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์เนี่ยโดยเฉพาะค่ำคืนเนี่ยเจอกัน3ชั่วโมงเจอกันทุกคืนเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดส่วนมากสุภสิทธิ์จะเน้นบทเพลงเก่าๆนะครับเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองและก็เดี๋ยวนี้มีบทเพลงใหม่ๆมากมายหลายเพลงนะครับก็มาฝากดีเจสุภสิทธิ์เปิดบางครั้งในการบันทึกเสียงนะแล้วก็ยังระบบไม่เต็มที่พอเปิดไปก็เสียงไม่ไพเราะพอพริ้งสุภสิทธิ์ก็เลือกเอาและที่สำคัญนักร้องเดี๋ยวนี้มีมากมายเป็นดอกเห็ดนะฮะแต่ก็เกิดมาก็หายไปถ้าไม่ดังไม่ดีไม่เด่นเดี๋ยวนี้ค่ายเพลงใหญ่ๆจะเป็นคนเชียร์เพลงเขาก็จะไปออกทาง YouTube นะฮะหรือทางคอนเสิร์ตการแสดงซะมากกว่าแต่ว่าสุภสิทธิ์ตรงนี้มาเปิดเพลงเก่าๆเนี่ยเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้บทเพลงเก่าๆที่ท่านผู้ฟังเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเคยฟังตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวจีบกันใหม่ๆจนปัจจุบันเนี่ยถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะก็มีลูกมีหลานมีเหลนมีโหลนแล้วล่ะนะได้มีความสุขซึมซับ
วันเวลาเก่าๆนะครับเดี๋ยวทักทายชาวลพบุรีครับสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาส่วนบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาภาคใต้ก็ฟังได้นะภาคเหนือก็ฟังดีอีสานตะวันตกฟังกันนะฮะก็บอกครอบคลุมไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยญาติพี่น้องญาติหลายท่านทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสั่งซื้อเนี่ยสุภาษิตเลยจะรู้จุดหมายปลายทางว่าที่ไหนฟังได้เพราะว่าญาติพี่น้องญาติหลายท่านก็สั่งซื้อเอาไปทานกันไม่ว่าจะเป็นสุดหนึ่งสุภาษิตและวิชันสุดสองลุงฟ้าโอสุดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิสันผิดพันธุ์พูดดูแลดวงตาก็จะรู้เลยว่าญาติพี่น้องญาติอยู่ที่นั่นแล้วก็มากมายหลายท่านก็ฟังอยู่ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคลาครอบกันไปชั่วโมงที่สองกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆและชั่วโมงที่สามกับหลากหลายสไตล์เพลงเก่าเพลงใหม่เพลงไวเพียงช้าคลาเข้ากันไปนั่นเองนะครับก็ท่านมีความสุขมากๆมีความสุขเยอะในค่ำคืนนี้กับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนทรไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นสุดสองรุ่งฟ้าโอสดถ้าเป็นหนักแล้วฐานสองสุดร่วมกันเช็คเช่นเดียวกับคุณตาเปรงขอสุวรรณเนี่ยฐานตั้งแต่อายุ93จนปัจจุบัน100ปียังแข็งแกร่งแข็งแรงบอกแข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิมเป็น100เท่านะราคาไม่แพงด้วยนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะอธิบายในช่วงต่อไปเช่นเดียวกับกาแฟเทียนฉายกาแฟกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตแล้วก็วิสันผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาเป็นคำตอบสุดท้ายสำหรับผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาเนาะหลายท่านผ่านมามากมายหลายยี่ห้อแล้วถูกก็ทานมาแล้วแพงก็ทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นมาทานวิสันนี่จบเลยตาดีขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนไม่ต้องหลังเลยสงสัยนะฮะตัดสินใจมาเลยเอาไปทานเถอะเราจะรู้ว่าดีบอกรู้อย่างนี้ทานมาซะแต่ตั้งนานซะก็ดีแล้วนะครับกับวิสอนนะครับก่อนจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องสรรพคุณนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยแจ็คธนพลสัมมาพจน์คนที่รอคอยนะครับ

0: วิวิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้หนึ่งซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่า
2: เดี๋ยวนี้มีกาแฟเกิดขึ้นมากมายหลายยี่ห้อนับพันนับหมื่นยี่ห้อนะครับแต่ว่ายอดเพียงแยกของสุภสิทธิ์ก็มั่นอกมั่นใจว่ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟที่ดีเพราะว่าใส่สารสกัดจัดเต็มไม่ได้หลอกลวงนั่นคือใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนสารแต่ละชนิดคัดสรรมาเป็นระดับพรีเมียมเพื่อคุณประโยชน์ร่างกายของญาติเพียงญาติยาทุกท่านนะดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์และได้คุณค่าสูงกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไรใช้สารสเตียรอยด์เกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้และไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกับดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังกรอบแกรบไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกทรมานหุ่นผิวลมสมใจเสร็จแต่ที่ผมหนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าบอกตังถังเช่าดีดำให้ดูอ่อนเยาว์อ่อนไวร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยง่าย บำรุงตับไตหัวใจมาปอดเลือดกระดูกเช่นเดียวกับเห็ดลิ้นจือโสกลีและสารสกัดจัดแน่นอัดเต็มระดับพรีเมียมที่เป็น AA 3ตัวและอร่อยด้วยกินยั่วยวนใจด้วยเดิมทุกวันดีทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีตกกล่องละ200บาทนะครับแล้วก็วิซอนนะเชื่อมั่นได้เลยว่าทานแล้วตาดีขึ้นมีปัญหาเรื่องราวของตาปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาซึมมีในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกเบาหวานขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนไหนเป็นเน็ตต้องทานวิซอนโรค CVS Computer Vision Syndrome จากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆเทปเล่นนานๆดูหนังฟังเพลงเล่น YouTube เล่น TikTok เมื่อก่อนเด็กเล่นเนาะเราก็ว่าเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราเล่นเป็นติดมากกว่าเด็กอีกเขาบอกคนเราไม่ควรเล่นเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงเหมือนสุภาษิตนี่แหละวันละเป็น10ชั่วโมงปวดตาถึงสมองทานอะไรก็ไม่หายทานวิซอนหายสุภาษิตมีประสบการณ์มากมายเรื่องราวเกี่ยวกับดวงตาวันนี้ต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองด้วยวิซอนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันต้องยกให้กับวิซอนวิซอน2คำจำให้แม่นครับเป็นนาโนเทคโนโลยีด้วยแตกตัวอย่างรวดเร็วนะบริษัทเคนเยกุบริษัทยิ่งใหญ่ระการมูลค่านับพันล้านเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายกับวิซอนนะครับกล่องสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยสดงดงามนะครับและก็เดี๋ยวสุภาษิตจะมาบอกเก่าเล่าขานเรื่องสุนภัยไทย 100% ไม่มีสารปลอมปนเลยสารออร์แกนิกคุณภาพสูงนะครับนั่นคือสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภาษิตและวิชั่นประกอบด้วยสุนภัย30ชนิดมีกระชายดำกระชายดำเป็นตัวนำบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหรือไม่เป็นประพรมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบผื่นหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเนี่ยบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณด้วยและท่านมีเบาหวานความดันไขมันไปทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยจะฟื้นฟูอย่างรวดเร็วท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะเขาเรียกว่า ยังอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสมรรถภาพที่มันเสื่อมโทรมเนี่ยไปฟื้นฟูด้วยสูตร1สุภาษิตและวิชั่นครับสูตร2รุ่งฟ้าสูตร1นะครับพูดถึงท่านหญิงก็สุวัยทองเนี่ยต้องทานกันเพื่อฟื้นฟูร่างกายเสริมสร้างร่างกายครับกระดูกผุกระดูกพุ่นนะก็ดูแลนะไม่ให้กระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกเสื่อมนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีแดงนะครับแล้วก็มารู้จักกับสูตร2กระปุกสีน้ำเงินกันกับสุนภัยไทยยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆชาปรือมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดไหล่ปวดทั่วสรรพังกายกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องผูกเป็นแผลดึกขับถ่ายยากลำบากปวดเมื่อยถามร่างกายนะครับก็ทานกันท้องผูกเนี่ยมีปัญหาระบบขับถ่ายจะได้ไม่เป็นลิสดวงทวารลำไส้จะได้ไม่มีปัญหานะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นมาแต่ไม่ได้ทานสุด2รุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรเลยนะครับสูตร1สูตร2กระปุกราคาเท่ากัน350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยทุกผิดพันทุกรายการสอบถามก็มั่นใจและก็สั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับพรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.เป็นต้นไปย้ายเพียงยะจุดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภาษิตไว้ในค่ำคืนนี้ให้ได้พรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรเข้ามาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามและสั่งซื้อกันโทรมาที่0836

0: าหลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออจังหลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจังได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อีกเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ว่ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยาก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งก็สิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยินทานทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: 20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลองกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: มันจะมึนๆหัวก็มึนหัวแล้วมันตามกว่า
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้า
2: เอาไปทาน
3: ลูกกัน
2: เอาไปทานลูกกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเช่นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะค่ะ
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสะอาดวงจันอิน
3: ค่ะ
2: อยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมแย่แล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เอาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนา
4: ะ
0: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เอ
4: าจริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
0: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเงี้ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไพฑูรย์จันทร์งาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้หอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
5: เยอะครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉางเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนิดเพราะว่าใครทรงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ

0: ึ้นล่างหอย
1: เด็กเขาก็ต้องล้างก่อนทำนี่จะเอาไปให้คนกินนะ
0: เอาเขาตัดตูดหอยแล้วเขามาล้าง
2: ไม
0: ่เขาทำก่อนหรือเปล่าม
2: ันหอยคนละพันกัน

0: น่อยแม่
1: ทีมงานนายงนะพวงน้านงนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าร้านหอยอร่อยเหาะนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกนะครับกับยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่าแผลที่หัวใจจบไม่จบอยู่ที่การเวลาชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: รวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมร
8: ู้
9: สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบกัน
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะสธนช.เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้และทีมลูกยางสาวไทยเอาชนะทีมญี่ปุ่นทะลุเข้าชิงชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026สักครู่มาติดตามค่ะ
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สธนช.หารือหน่วยงานและจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงบูรณาการข้อมูลพร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ย้ำเร่งตรวจสอบความมั่นคงอ่างเก็บน้ำเกินความจุรองรับปริมาณน้ำฝนที่จะเข้ามาเติมคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่10/2569เพื่อว่าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนเนื่องจากประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางตากแม่ฮ่องสอนขอนแก่นนครราชสีมาบึงกาฬเลยหนองบัวลำพูกาญจนบุรีจันทบุรีตราดพังงาและระนองนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศที่มีปริมาณน้ำมากโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวน22แห่งในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุกักเก็บจึงต้องมีการปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่จะเข้ามาเติมตลอดช่วงฤดูฝนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมในการรับมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ทางตอนล่างและตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอ่างเก็บน้ำด้วยนะคะพรช่างกุลรายงานค่ะ
3: ผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รอบรองชนะเลิศทีมสาวไทยชนะญี่ปุ่น3-1เซตทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศคุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรายการ AVC Women Volleyball Continental Chinese 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการชิงชัยในรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยอันดับที่17ของโลกพบกับทีมสาวญี่ปุ่นโดยเกมนี้โค้ชออสเกติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนยังคงใช้ผู้เล่นชุดเดิมจากเกมรอบ8ทีมสุดท้ายที่เอาชนะเกาหลีใต้นำโดยพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมชัชออนโมกศรีพิมพิชยากกรำทัดดาวนึกแจ้งสศิภาพรจันทวิสุทธิ์รวมทั้งปิยนุชแป้นน้อยตัวรับอิสระลงชิงชัยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดเกมเซตแรกทีมตบลูกยางสาวไทยที่เล่นเข้าขารู้ใจบวกกับคู่แข่งเล่นผิดพลาดในหลายจังหวะส่งผลให้ทีมสาวไทยเอาชนะไปได้ก่อน25-21คะแนนขึ้นนำ1-0เซตจากนั้นเข้าสู่เซตที่2สถานการณ์ทีมสาวญี่ปุ่นยังไม่ดีขึ้นตีเสียเองในหลายจังหวะทั้งการเสิร์ฟและการตีหัวเสาทำให้เป็นฝ่ายพ่ายทีมสาวไทยไปอีก20-25คะแนนพร้อมกับตามหลังทีมสาวไทยห่าง0-2เซตแต่ทว่าในเซตที่3ทีมสาวญี่ปุ่นที่แก้เกมรับได้ดีขึ้นก่อนจะเป็นฝ่ายพลิกเอาชนะคืนได้บ้าง25-20คะแนนไล่ตีตื้นมาเป็น1-2เซตขณะที่เซตที่4ทีมสาวไทยที่เปิดเกมรุกพร้อมกับขันเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นก่อนเป็นฝ่ายตบเอาชนะไปในที่สุด25-20คะแนนเก็บชัยชนะ3-1เซตได้ผ่านเข้าไปลุ้นป้องกันแชมป์อีก1สมัยรอพบผู้ชนะระหว่างทีมสาวจีนเจ้าภาพหรือทีมสาวอิหร่านในช่วงค่ำวันพรุ่งนี้ต่อไปสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
6: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตสาลา

มนแคนแก่นคูนนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนีบ่หมมแปลเป็นภาษาภาคกลางว่าหนีไม่พ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเรื่องราวของชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องราวของความรักเนี่ยอะไรจะต้องเจอก็ต้องเจอเนื้อคู่กันเนี่ยหลายท่านบอกเป็นบุพเพสันนิวาสหรือเปล่าหลายท่านบอกว่าเป็นบุพเพอารวาสหรือเปล่าแต่ก็ต้องพบกันมอบให้ยะเพียงยะหยาทุกท่านครับหนีบ่มมมุนแคนแก่นคูนครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนาตศลาชั่วโมงที่2นี้เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆแต่ละเพลงนี้ยาวมากๆเลยนะครับยะเพียงยะหยาครับเป็นนั้นว่าเข้าใจตรงกันนะเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในฉบับย่อแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสูตรยอดสูตรภัยบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ลิวิชันหรือสูตร1บำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลหญิงชายวัยทองต้องทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับทำให้กระดูกแข็งแรงด้วยแล้วก็หลายท่านมีเบาหวานความดันไขมันทานควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันได้เลยนะครับทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนนะครับย้ำเพียงยาครับอย่าลืมนะกลางคืนนี้อย่าลืมทานวิซอนและสูตร1สุภสิทธิ์และวิชันด้วยนะครับกระปุกละ350บาทนะยาวิซอนเนี่ยทานควบคู่กันได้เลยฮะดูแลดวงตานะแล้วก็กระปุกละ350บาททานเพียง2แคปซูลเท่านั้นเองกระปุกสีแดงนะครับส่วนสูตร2เอาไว้ทานพรุ่งนี้เช้าก่อนอาหารเช้าและก่อนอาหารเย็นนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยนะครับหลายท่านทานไปแล้วเนาะเมื่อช่วงเย็นเนี่ยสูตร2เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนเป็นยายุพัฒนะนะครับและบรรเทาการปวดเมื่อยทั่วสารพางกายชาปลายมือปลายเท้านะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระป๋อยผิวหนังซีดเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้หิ้วเซลินเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานสูตร2ลูกฝาโอสถทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะเดินตัวเบาเลยนะฮะข้อเข่าข้อกระดูกนะฮะก็ดีขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกทรมานนะฮะทาน2มื้อด้วยกันก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น2แคป3แคปซูลกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินสูตร2นี้บรรจุถึง60แคปซูลถูกแบบนี้นะโปรก็จะหมดรีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะครับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรเริ่มกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านมาครบเครื่องนั่นคือหลายท่านมีโรคประจำตัวเนาะเบาหวานความดันไขมันหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านติดเตียงหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยมันปวดลึกเก็บลึกมือเท้าเกเลยนะฮะเป็นหนักนะสินะฮะมันปวดมันโปตามข้อตามกระดูกนะครับทานนะทั้งสองสูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นอย่างแน่นอนหลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังชาลูกหลานบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขยับขยื่นบ้างบอกว่าขยับไม่ได้มันปวดมันหายใจยังเจ็บเลยเนี่ยทานสองสูตรรวมกันแล้วจะดีขึ้นนะราคาเดียวกันครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทนะครับส่วนวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาสุมิเนตาเสื่อมจอประสาทตาลุลอกบวมขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนในเบนเดตต้องทานวิซอน7ตัวยา7พาราบัสจันทร์สารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลกและท่านแพงก็ทานมาแล้วถูกก็ทานมาแล้วพูดลองผิดลองถูกมากมายตาก็ไม่ดีขึ้นอยากให้มาแวะทานวิซอนสักกล่องนะกล่องเดียวฮะนะที่จริงมันออกฤทธิ์ตั้งแต่เม็ดเดียวแล้วก่อนนอน
ื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจน3วัน5วันที่ปวดตาครึ่งตาน้ำตาไหลมองอะไรเป็นฟ้าแลบเหมือนใยแมงมุมบกคมดวงตามีม่านหมอกบกคมดวงตาเนี่ยก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวเม็ดแบบประกายโรคซีเวตโคเตอร์วิชเซนซินโดมจากการใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นานๆแท็บเล็ตนานๆปวดตาถึงสมองเมื่อก่อนเด็กเล่นเนาะเราก็ว่าเด็กทำไมเล่นกันทั้งวีทั้งวันเลยมันติดนะสิดูหนังแนวตั้งเนี่ยดู YouTube Facebook Line เล่นสารพัดสารพันเดี๋ยวนี้เล่นเป็นละเพ่งมองก็บอกคนเราไม่ควรใช้สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนานๆเกินวันละ 4-5 ชั่วโมงแต่ว่าชีวิตจริงหลายคนเลยโดยสุภาษิตทำงานทำการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะฮะสมาร์ทโฟนนี้ใช้ทุกอย่างเลยปวดตาถึงสมองทำให้นะทานต้องทานวิสันเป็นตัวช่วยมีอยู่ครั้งหนึ่งสุภาษิตลืมตาเข้าขวาไม่ขึ้นฮะเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะไปหาคุณหมอนะคุณหมอนัดทำ MRI คือการตรวจรักษารายละเอียดเลยนะเอกชนเนี่ยต้องใช้เงินประมาณเกือบ 20,000 ในการทำ MRI หลายท่านคงจะรู้จักกันดีนะระหว่างที่รอสุภาษิตก็ทานวิสันปรากฏว่าถึงวันในตาลืมขึ้นชัดเจนชัดแจ๋วไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ต้องทาไม่ต้องไปทำแล้วประหยัดเงินไปเห็นเลย ลืมไปมันนะของดีอยู่ใกล้ตัวนะเขาเรียกว่ายาปากคอกนะฮะบางทีเนี่ยอู้ไปหาสารพัดสารพันหมดเลยทั้งที่ฟังสุภาษิตอยู่ทุกวันนี่แหละเอาไปทานเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินเชื่อสินะกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 แพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์นะเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเป็นเม็ดตอกเลยท่านถามว่าเป็นแคปซูลหรือเปล่าไม่ใช่แคปซูลไม่ทันสมัยแล้วเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวแล้วล้วนๆเนี่ย800มิลลิกรัมเขาบอกว่าสามารถบดไปในบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลบอกว่าถึงยามากตาดีขึ้นอย่างรวดเร็วเลยทันสมัยมากนะเอาไปทานแล้วหลายท่านทานไปเป็นประจำแล้วจะรู้ว่าดีนะครับ1กล่อง900บาทเนาะทานได้1เดือนซื้อ3กล่องไปเลย3กล่องแถม1กล่อง4กล่อง 2,700 บาทไปแบ่งคนละกล่อง2กล่องหารกันสิประหยัดเงินตกคนละ600กว่าบาทเท่านั้นเองประหยัดเงินก็ไปเห็นหลายท่านสั่ง2กล่องแล้วก็ส่งกล่องเดียวแล้วก็ส่งนะครับเชื่อมั่นได้เลยฮะนะประสบการณ์10ปีเนี่ยยัดเพียงยัดยานับหมื่นนับแสนเอาไปทานแล้วปรากฏว่าตาดีขึ้นทุกท่านเลยนะฮะไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังแต่ประการใดนะครับแล้วก็กาแฟเทียนฉายกาแฟบอกกาแฟอะไรเนี่ยมันทำไมอร่อยแบบนี้และกินยั่วยวนใจและทานได้ร่างทองกลับมาดื่มได้ร่างทองกลับมาบอกว่ามันสะสมทุกวันเนี่ยสารสกัดดีมีประโยชน์ระดับโลกเลยพูดง่ายๆเนี่ยคือสารสกัดเนี่ยเขาคัดสรรมาเป็นอย่างดีคัดสรรในลำดับ1ถึง24ทำวิจัยมาแล้วคนที่ทั่วโลกต้องการอะไรเราใส่อย่างครบถ้วนแล้วก็ปลอดภัยไม่กระทบต่อโรคเฮกเจ็บนะฮะเราใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลใช้สารสเตียรอยด์แกลโคไซด์ให้กับน้ำตาลใช้กาแฟอราบิก้าคั่วบดไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลตรงนี้ไม่กระทบต่อโรคเฮกเจ็บและท่านมีเบาหวานความดันไขมันนะหลายๆโรคเลยบอกว่าจะดื่มกาแฟเนี่ยกาแฟทั่วไปที่มีน้ำมีไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้น้ำตาลเนี่ยอันตรายนะมาดื่มกาแฟที่ใช้กาแฟดีกว่านะครับแล้วก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีเซลล์มันคอเลสเตอรอลจะเพิ่มถ่ายมาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยและท่านเป็นมานานแล้วมันดังก๊อบแก๊บปวดตามข้อตามเข่าตามกระดูกเนี่ยหาวิธีรักษามาสารพัดสารพันยังไงก็ไม่ดีขึ้นมันดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใครได้ยินแล้วบอกโอ้โหบ่งบอกถึงความอ่อนแอเลยล่ะเพราะดื่มไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพราะเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสนี่แหละจากทะเลลึกส่วนมากเขาจะใช้เซลมอนจากญี่ปุ่นแต่สุภาษิตใช้นะเซลมอนจากฝรั่งเศสเลยแล้วก็มีใบเป็ดเวสสกัดส่งเสริมความจำบอกลาโรอัลไซเมอร์เลยท่านเริ่มหลงลืมแล้วบอกจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหยังดูแลได้ทันนะมาดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟซึ่งมีใบเป็ดเวสสกัดจากประเทศจีนมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลย1,100,000บาท
1กล่องมีมูลค่าตังถังเช่าเนี่ย110บาทก็ไปแล้วนะครับและอย่างอื่นเนี่ยเห็นลิ้นจือสมวลิเป็นยายุวัฒนะ1ปีมีสารสกัดเยอะมาก24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะเราทำวิจัยเราเอามาคัดสรรแล้วล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ได้ร่างทองกลับมาดื่มทุกวันครับกล่องละ250บาทเป็นจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง1,000บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีครับบอกทำบุญได้ชาตินะทำหน้าได้ชาตินี้บอกทำหน้าไม่ไหวละมาเสริมสร้างร่างกายของเรานี่แหละสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะแล้วก็มีออร่าแล้วก็อร่อยด้วยดื่มทุกวันครับแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยเมื่อดื่มกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง1,000บาทต่อกล่องละ200บาททุกสิ่งทุกอย่างสามารถสอบถามและสั่งซื้อมีทะเบียนยามียอยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสดงอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นจะทานอะไรก็ทานได้ยกเว้นของเน่าของเสียของบูดของมีพิษนะฮะบอกใครจะไปกินแล้วสุภสิทธิ์บอกซะก่อนไง ก็เชื่อมั่นได้เลยฮะวิตามินยามีออยนะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับไปซื้อได้เลยครับพรุ่งนี้ก็ไปซื้อได้เลยร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองครับสั่งเพิ่มเติมกาแฟเทียนชัยกาแฟ1ลังวิซอนดูแลดวงตา1ลัง1ลังสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น1ลังสูตร2ลูกฟ้าโอสด1ลังบอกว่าญาติเพียงยะแถบพระนครศรีอยุธยาเนาะแล้วก็ป่าโมกอ่างทองไปซื้อกันครับคั่งมากเลยสุพรรณก็ยังมาซื้อเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกเช่นเดียวกับร้านป้าเพลินหรือร้านป้าองค์ไกรวัตรเอียงป้าประหารเนี่ยอยู่ใกล้วัดตันเอียงนี่ก็ไม่ใช่ย่อยฮะขายดีมากๆครับไปชมความงามป้าเพลินนะสิป้าเพลินนะคุยเก่งคุยสนุกฮะลูกค้านี่ไปเจอกันเลย 2-3 ท่านเนี่ยคุยกันจนตะวันตกดินเลย แล้วก็ถามว่าสุภสิทธิ์มาบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะบอกว่าเดี๋ยวว่างๆก็จะไปเยี่ยมไปเยียนนะครับก็จำหน่ายทุกอย่างนะครับร้านสุกิจเพศสัตว์พระรุตบาทครับร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีครับร้านนพรัตน์นี่ขายทุกอย่างเช่นเดียวกันแล้วก็ตัดเครื่องแบบฐานตำรวจอพปรชุดรดทุกชนิดด้วยฝีมือสุดยอดมากนะครับแล้วก็สิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีหงอยู่อสนนะตลาดสุดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสมโรงร้านคังยาชุมชนโคกสมโรงบอกว่าทำไมขายดีมากๆเลยทุกอย่างเนี่ยบอกว่าคนที่หนองม่วงก็มาซื้อสุภสิทธิ์บ้านมีก็ไปซื้อสาโบดก็ไปซื้อนะอยากไปคุยกับเพียบัวแล้วก็เจเนาะคุยสนุกแล้วก็เขตดีลังเนาะบอกดีลังที่ผ่านเอามาวิทยาลัยเทคนิคแห่งที่2นะครับก็ไปซื้อกันหมู่บ้านดีลังเลยหมู่บ้านใหญ่แสดงว่าเขาสะดวกไปทางนู้นนะสินะฮะเขตแถวเขาแหลมเขตชัยบดาลแล้วก็ยังไปซื้อนะเอาเป็นว่านะครับไปซื้อกันให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนชัยกาแฟเป็นหลักร้านจิ้งหัวจันทร์ช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสันดูแลดวงตาเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรมานะครับ0836931999พรุ่งนี้7-8โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ขอประกาศชื่อย้ายเพียงจะอย่าบางส่วนมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่คุณพี่ละอภูสิทธิ์ดื่มกาแฟเทียนชัยกาแฟมาหลายร้อยกล่องแล้วเนาะตำบลแพรกศรีราชาสังกุริจวัชินะกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง100บาทบอกว่าดื่มก็ยิ่งสาวขึ้นยิ่งสวยขึ้นเนาะผิวพรรณดีขึ้นเวลาทำร้ายร่างกายไม่ได้เลยทำลายความงามไม่ได้เลย ดื่มดีดื่มต่อจนถึงอายุ120นะคุณป้าจินดากิกสิกรตำบลบางงามศรีประจันสุพรรณบุรีกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง100บาทลูกค้าเก่าจะประจำคุณลำพูสุทัศน์ตำบลราชสถิตชโยอ่างทองกาแฟเทียนชัยกาแฟพี่มะลินาคสุขครับตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองบอกขาดไม่ได้เลยกาแฟเทียนชัยกาแฟกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง100บาทคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง100บาทคุณวารารัตน์สายพินตำบลโพเอ็นอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยาไม่ได้ขาดเลยกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง100บาทคุณป้าเล็กโกมลวัฒน์ฐานวิสันไม่ได้ขาดเช่นเดียวกันตำบลตรีนรงค์ชโยอ่างทองนะครับสั่งวิสันไป1กล่อง900บาทหมดแล้วก็สั่งคุณสุรพันธ์รักษาเมืองตำบลพระพุทธบาทเพื่อพระพุทธบาทสระบุรีกาแฟเทียนชัยกาแฟ5กล่อง100บาทคุณทิติรัตน์ศรีคำน้อยธนากรตำบลโพสามเพื่อเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทียนชัยกาแฟ
คุณสิริพรปากขจรตำบลลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยากาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง1บาทคุณพิทวีอินสุ่มตำบลวังหมันอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทบอกทานดีมากๆเลยทั้งสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2ลุงฟ้าโอสถเนี่ยอย่างละ3กระปุกเลย 1,400 บาทบอกว่าทานดีเหมือนที่บอกว่าคุณตาปรุงคอสุวรรณเนี่ยทานแล้วปรากฏว่าดีมากไฟฟีขี้มะเร็งวันหายไปหมดแข็งแรงเดินเหินสะดวกสบายนะเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเนาะคุณประนอมหงทองตนโพมงพันสับโก้อ่างทองสูตร1 4กระปุกสูตร2 2กระปุก 1,400 บาทคุณพี่วงดีเพียรกล้าตวนคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทพี่วันดีวิวันธมงคลเทศบาลตำบล2พี่น้องเพื่อ2พี่น้องส่วนบุรีนะครับวิสันสี่กล่อง 2,700 บาทพี่คุณสมนึกประดับลายบางเพลิงพระนครศรีอยุธยาทานตั้งแต่สมัยคุณแม่แล้วนะครับกาแฟ5กล่องวิสันกล่อง 1,900 บาทที่เหลือย่อยๆไปประกาศในวันพรุ่งนี้นะครับไปฟังเพลงกันต่อเลยครับไผ่พงศธรกับเพลงที่ชื่อว่าหอยหยาค่อยๆก้าวเดินเรื่องงานการงานและเรื่องราวของความรักจะได้มั่นคงอย่างแน่นอนนะครับให้กำลังใจแย่เพียงหยาทุกท่านนะครับ

0: าสำลิดจ้า
1: ปลาสำลิดสีสำราญนะครับ
0: จ้า
1: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยเลยใช่ไหมครับ
0: ก็เป็นก
1: ็ก็มองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
0: จูงจ้า
1: จูงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลย
0: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
1: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
0: จ้าก
1: ินของสุประสิทธิ์มาตาดีขึ้น
0: ใช่ใช
1: ่เป็นต้ออะไร
0: แน่นอนแต่พอไม่ดีจริงนะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
1: ป้า
0: คงไม่สั่ง
1: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสซอนนะมั่นใจในวิสซอนเนาะ
0: จ้า
1: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
0: ู่จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
2: ภาพดีนะครับกาแฟเชนชาคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะอร่อย
3: แล้วก็กินคู่กับขุนแผน

0: ระจันทร์นิ้วล็อกเนี่ยนะครับรักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: นิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่เ
0: นาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ
1: ้ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเก้าก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เก้าก็ไม่ได้กินเลย
1: มาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เก้าสนุกเลยแหละครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เน
0: า
1: ะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผม
1: ครับ
0: ขอบคุณครับที่ละเอียดเชียรันลุ่งนะครับที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัย
1: จังหวัด91หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
2: ที่พี่ละเอียดเชียรันลุ่งเขาบอกว่าคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2ก็คือสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นแล้วก็สูตร2ลูกฟ้าโอสถนั่นเองแล้วก็ดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟไม่ได้ขาดนะครับสนใจสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์โทรมานะครับ0836931999ครับฟังต่อกันเลยจังหวะโจ๊ะๆมันๆครับหมอลำออนไลน์จินตราภูลาภครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

มันแปลว่าหักเสียงร้องของตรีชนรงค์ครับเพลาะเพราะพริ้งมากๆส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอยากฟังเพลงเยอะๆจะได้มีความสุขมากๆมีความสุขเยอะๆและฝากไปด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพด้วยนะครับสูตร1สูตร2กาแฟเทียนฉ่ายกาแฟและกาวิซอนดูแลดวงตานะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2กับไหมไทยเจตวันน้องมากับคำว่าใช่แล้วไปพักสักครู่และเจอกับสุภสิทธิ์ในชั่วโมงที่3อีก1ชั่วโมงจะหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
7: ู้
6: สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกัน
9: เสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
11: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
12: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
11: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
12: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
10: 0983299909
13: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
14: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
15: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7 เนื้อหากุขึ้นมาม
16: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
17: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
18: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
19: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
20: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

แจ็คธนพลกับเพลงที่ชื่อว่าคนแบกรักนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมนะอยู่รับใช้ญาติเพลงญาติยาในค่ำคืนนี้เข้าสู่ช่วงที่3แล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับการให้กำลังแรงใจเนาะเขาบอกว่ากำลังแรงใจนี่ให้กันและกันเนี่ยไม่มีสูญเปล่าไม่มีสูญหายนะครับสุภสิทธิ์ส่งมอบญาติเพียงญาติยานะให้กำลังแรงใจแบบเต็มที่เลยล่ะญาติเพียงญาติยาก็ให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างครับคือฟังรายการนี่แหละแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์แล้วก็ไปทานหยุกธัญญาทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะได้กำลังแรงใจมากๆเลยฮะ และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีราคาไม่แพงด้วยนะทานดีแล้วบอกต่อนะครับซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีทั้งหมด4อย่างนั่นคือยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยทานได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตาลุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานได้ทุกคนแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทานได้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็วิซอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวขนดวงตาเนี่ยทานวิซอนและตาดีขึ้นทุกๆท่านเลยฮะสรรพคุณสุภสิทธิ์คงจะไม่พูดอะไรมากมายแล้วเพราะว่าโฆษณามาแล้วตั้ง2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็ฟังกันทุกวันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสุภสิทธิ์ด้วยสรรพคุณด้วยแนะนำอย่างไรจะซื้อได้ถูกจะได้โปรโมชั่นนะครับซึ่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ซื้อไป5กล่องเลย 1,000 บาทเลยท่านบอกเงินไม่พอสุภสิทธิ์2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีบางครั้งสั่งอย่างอื่นเนี่ยสั่งกล่องเดียวไปก็ได้นะฮะสั่งวิซอนดูแลดวงตา1กล่องก็900เนี่ยก็ซื้อกาแฟไปสักกล่องก็ได้ไม่เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าแบบชนิดไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยคือซื้อกาแฟอย่างเดียวก็2กล่องเพราะค่าจัดส่งก็เป็นร้อยไปแล้วแย่เพียงจ้านะครับสุภสิทธิ์พยายามจะช่วยเหลือตรงนี้คือไม่ค่อยคิดหรอกให้แย่เพียงจ้าได้สะดวกสบายใจคือสั่งซื้อของมาจะถูกจะแพงก็เต็มใจส่งแย่เพียงจ้าก็ไปทานแล้วก็ดีฮะอย่าเก็บไว้นะฮะเลยท่านซื้อวิซอนไปก็ตั้งโชว์อยู่นั่นแหละไม่ได้ทานแล้วบ่นว่าตาไม่ดีสักทีเหมือนกาแฟเทียนฉายกาแฟต้องไปดื่มฮะบอกดื่มน้อยดื่มมากคือดื่มยิ่งดื่มยิ่งดีมันก็จะส่งผลสารสกัดก็จะส่งผลส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วผิวพรรณดีได้สารสกัดทั้งปวง24ชนิดถือว่าระดับพรีเมียมแล้วล่ะกาแฟนี่นะฮะบอกไปแล้วเนาะซื้อ2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วท่านสั่งเป็น10 20กล่อง20กล่องนี้มีส่วนลดนะ20กล่องนะครับ20กล่องขึ้นไปนะฮะ10กล่องก็ยังเหมือนเดิมฮะ20กล่องขึ้นไปมีส่วนลดแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทไม่ต้องทานเยอะฮะทานเม็ดเดียวตาดีขึ้นเลยทานทุกวันดีทุกวันกล่องละ900บาทนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงตาเนี่ยบอกว่าอายุอนามมากขึ้นก็มีผลโรคภัยไข้เจ็บก็มีผลแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกก็มีผลหลายสิ่งหลายอย่างมีกระทบมากมายดวงตาใช้มากๆใช้นานๆก็มีผลนะครับไปตอบโจทย์เรื่องราวด้วยเม็ดเดียวนี่แหละเป็นแท็บเล็ตเป็นยาด้วยวิซอนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะแบบรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็สุนทรภัยสุภสิทธิ์นะสุภสิทธิ์สุด1กระปุกสีแดงสุด2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยถ้ารวมกันมาให้ได้4กระปุกแล้วแถมให้2กระปุกเลยฮะซื้อ2กระปุกนะก็700บาท3กระปุก 1,000 บาทลดให้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหลายท่านแยกกันมาเนาะซื้อรวมกันเนี่ยกว่าคนละ700บาทแล้วก็แบ่งคนละ3กระปุกดีไหมประหยัดเงินดีมากเลยรวมกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับโปรแรงนี่ดังจัดให้อยู่นะบอกกำไรจะมีหรือไม่มีไม่ต้องพูดถึงให้ขายดีกันไปก่อนเถอะ
นี่คือสินค้าที่ขายดิบขายดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวจะขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาส่วนหนึ่งที่อยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยกันญาติเพียงญาติยาหลายท่านที่กำลังนอนกำลังนั่งเดินทางอยู่เนี่ยกำลังนอนกำลังนั่งเนี่ยดีเจขอบพระคุณทุกท่านเลยดีเจสุวสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินบางปะหันป้าจุกบ้านข้อเนี่ยฟังเป็นประจำป้าสมบงช่างทองด้วยนะครับตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าทิมใจเป็นยาหลักเนาะพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มลพบุรีตลอดจนถึงคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตรงเบ้นอิฐอำเภอเมืองทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาป้าถนุมป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมสร้างตัวเองมรุปรีและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยแม้กระทั่งร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ฟังเนาะน่ารักมากๆนะครับและร้านตัวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยนะที่ฟังสุภาษิตหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างแต่ก็ฟังหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังบอกว่าสุภาษิตตอนกลางวันก็มีให้ฟังด้วยนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยที่มทบ13ลพบุรีคลื่นนี้นะครับและเสาร์อาทิตย์นี่3ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยชั่วโมงเดียวในภาคกลางวันที่มทบ13แห่งนี้คลื่นแห่งนี้และก็สามารถไปตามสุภาษิตได้ที่วสป700กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นว่าฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับนะก็ใช้ดีแล้วบอกต่อทานดีแล้วบอกต่อนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับมาถึงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ครับ

0: อ๋อพี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี่
1: ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกวุ้นในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใจแล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคลุมๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอน
1: แล้วไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็นะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแป้งลงเป็นแป้งเขียวสุกเขียวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองไปเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ก็จะขึ้นใจเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเงี้ยหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเนื้องอกอ่ะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไปมันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่
1: า
0: แค่แด
1: งมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอ่ะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหม
1: ด
0: ีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: ไม่แพงมาไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับสามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้ว
0: โอ้โห
1: เดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริษัทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้เลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่พี
0: ่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายทั้งคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี้ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้อง
0: ครับ
2: กินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิ
2: กไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าหากว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จักแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ได้นี่ค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะหูหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะ

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัย

0: ชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถ
1: ม
0: ท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณญาติเพียงญาติญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ตลอดทั้ง3ชั่วโมงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้สาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์และก็เดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงนะครับหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าถ้า3ชั่วโมงนี้เต็มอิ่มเลยอิ่มเอมใจแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในค่ำคืนต่อไปได้เหมือนเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยฐานเกณฑ์คนจนสันติดวงสว่างขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภสิทธิ์ไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ3
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง081780555 575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805577
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
6: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
13: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอเรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเลียนแบบแหล่งข่าวจริง

สารการแสดงลิเกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยชาติใหม่ไฟแสง

0: 1 9 2 4 4 3 7 7โทร081 9 2 4 4 3 7 7
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิทั้ง20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
6: นะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691
9: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
10: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง

0: ครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทั่วประเทศกันเหมือนเดิมนะจ๊ะ
0: ทุกท่านทุกคลื่นทุกสถานีสวัสดีกัน
1: ทุกจังหวัดเลยไม่ว่าจะเป็นลพบุรีชุมพรกรุงเทพกาญจนบุรีนครศรีธรรมราชสตูลปราจีนบุรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยคลื่นนึงมันก็ดังไปหลายจังหวัดนะภาคกลางเนี่ยรับได้ทุกจังหวัดเลย
0: ฟังกัน
1: ทั้งวทป.ลพบุรีจทล.ลพบุรีเนี่ยนะฟังกันได้ทั่วถึงทุกตำบลทุกจังหวัดนะครับ
0: ฟังกัน
1: ฝนตกไหมเล่า
0: ตกเท
1: ่ที่สตูลไม่ตกเนี่ย
0: ไม่ตกหรือไง
1: เมื่อเช้านี่ถามพี่ปั้นฝนตกไหมอ่ะไม่ตกทีฝนไม่ตกตกน้อย
0: ที่ลพบุรีก็ตกหน่อยอย่างเงี้ยนะ
1: โอ้ไม่หน่อยนะ
0: ไม่หน่อยไง
1: ผมเจอตั้งแต่กรุงเทพนนทบุรีบางบัวทองข้ามาวิ่งมาสายเอเชียเนี่ยนะรถก็เยอะเนี่ยไม่รู้ไปไหนกันเนี่ยเป็นวันศุกร์เมื่อวานเนาะกลับบ้านกันแล้วมั้งเอาก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับ
0: ฝนตกเดดา
1: ฝนฟ้าตกลงมา
0: ถนนลื่นระวังกันด้วย
1: แต่ก็ชื่นใจฮะฝนตกลงมาทำไร่ทำนาทำสวนก็ได้สั่งปุ๋ยกันมาเยอะแล้ว
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: วันนี้รีบสั่งเลยนะเฉพาะวันนี้นะทีมงานไม่อยู่เดี๋ยวไปเอง
0: จะได้ไปส่งกันนะ
1: เออนะรีบรีบเลยปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้าง
0: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ถ้าจะเอาถุงสีส้มสีแดงก็ได้หมดแหละราคาก็ลดหลั่นลงไปถ้าสีเขียวเนี่ยมันจะมีทั้งฮอร์โมนฮิวมิกโคโลไมฮอมไออุจจาระหรือว่ามูลสัตว์เนี่ยที่เขาเอามาจากฟาร์มนี่มันก็เป็นอาหารต้นไม้อยู่แล้ว
0: มูลสัตว์เนี่ย
1: ครับ
0: ปุ๋ยยังดี
1: เราก็ใส่ฮอร์โมนเข้าไปอีก
0: เพิ่มเข้าไป
1: มันก็เป็นอาหารเสริมอ่ะนะครับแล้วก็ยังมีวัสดุปรับปรุงดินอีกฮิวมิกแล้วก็โคโลไมเนาะ
0: ครับ
1: อาจจะแพงกว่าเขานิดหน่อยไม่กี่ตังค์อ่ะถ้าจะเอาถูกกันนี้ก็มีแต่ว่าไม่ใช่ถุงสีเขียวนะครับหรือใครที่จะเกี่ยวไม่มีทั้งจะเกี่ยวมีทั้งจะปลูกนะก็ดึงลวงครับ
0: ดึงลวงดึงเร็วก็จะได้ร่ำรวยกัน
1: ครับรวมไปถึงเม็ดฟูกดอะมิโนครับ
0: เม็ดฟูดีก็กล่องละ 1,000 นะ
1: ครับผม
0: เม็ดหนึ่งผสมน้ำ200ลิตรขีดพ่นได้5ไล
1: ่สบายเลยนะครับสบายบือสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ฮัลโหลสวัสดีครับจากที่ไหนครับ
2: จากบางพระเอเรียกใครพูดเอ่ย
1: ลุงช้างกำลังออกอากาศอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ย
2: เอาเราจะสั่งยาได้ไหมเนี่ย
1: เอาเดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: โอเค
1: โอเคฝนตกไหมเมื่อคืนเนี่ย
2: ตอนนี้นิด
1: ไม่นิดแล้วเมื่อคืนผมผ่านบางปะอินมาไม่ใช่น้อย
0: บางปะอิน
2: เนี่ยผมอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ
1: อ๋อเอาเดี๋ยวโทรกลับนะ
2: ครับ
1: ผมบางปะอินพระนครศรีอยุธยาเมื่อคืนก็ผ่านมานะ
0: ท่านบอกว่าเมื่อกี้บอกไม่เยอะ
1: ไม่เยอะโกหก
0: เอาบางทีทางบ้านเขาไม่เยอะนะ
1: เออแต่มันตก
0: ไม่ทั่วฟ้า
1: แต่ไม่ได้ตกหนักไงตกนาน
0: ครับ
1: ฝนก็มีตกหนักตกนานกระปิบกระปอยพรำทั้งวันหรือไม่ก็บึ้มแล้วก็หายไปเลยนะครับก็ธรรมดานะฮะหน้านี้มันหน้าฝนแล้วเนี่ย
0: หน้าฝนเป็นหน้าของเขา
1: ไม่เหมือนทางใต้ฝน8แดด4นะครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันไบโอดีก็ดูแลสุขภาพนะโปรมิกออยก็ดูแลเรื่องไตนะครับยาย่าบิงดีแคร์ก็ดูแลเรื่องสายตานะครับหรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มก็บำรุงสุขภาพดื่มแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นเบาหวานจะขึ้น
0: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้ของเราเนี่ย
1: ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะจ๊ะ
0: ไขมันยังรับประทานได
1: ้ครับผ
0: ม
1: แล้วก็ยังมีเรื่องของมะระขี้นก
0: อ
1: ันนี้กินคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่อง
0: เบาหวานเนี่ยนะ
1: เบาหวานครับผม
0: รับประทานควบคู่กันไป
1: ครับแต่ถ้าเป็นเกาต์เป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเป เป็นนิ้วล็อกปวดมากรับประทานสมุนไพร
0: ไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนี่แหละ
1: แบบสูตรดั้งเดิมเป็นแบบโบราณเนี่ยนะ
0: เป็นกล่องนะ
1: เป็นลูกกลอนอยู่ในถุงถุงอยู่ในกล่องนะ
0: ถุงละกี่เม็ดนะน่ะ
1: ถุงละ5เม็ด6ถุง
0: รับประทานครั้งละ1ถุงเนี่ยนะ
1: 1ถุง5เม็ดเลยเม็ดไม่โตเม็ดนิดเดียวกล่องละ200บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึง
0: ชนิดแคปซูลกระปุกละ300
1: ครับผ
0: ม
1: นี่เป็นแคปซูลกระปุกละ300แต่ถ้ามันปวดข้อปวดกระดูกผูกระดูกพุ้นกระดูกเสื่อม
0: อ
1: ันนี้รับประทานไทยแคลพลัส
0: ไทยแคลพลัสนะ
1: ไทยแคลพลัสนะของไทยทิพย์โอสถเขา
0: เรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: ใช่แต่เป็นกระดูกเหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้ผูกไม่ได้พุ้นไม่ได้เสื่
0: อม
1: แต่ว่าน้ำมันหล่อลื่นมันหมดสังเกตดูสิกรึบกรับกรึบกรับกลึบกลับแล้วก
0: ็นาน
1: นานเนี้ยใช้
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะ
1: น้ำมันงาดำกินก่อนนอนนะ
0: น้ำมันงาดำเนี่ย
1: เป็นการสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้ออ
0: ืม
1: นะครับถ้าเราไม่ทำให้มันหล่อลื่นนะอนาคตข้างหน้ามันก็จะผุจะพุนจะเสื่อมแต่ทานคู่กับไทยแคพัทได้นะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงราคาเดียวกันกับมะระคินกเลย
0: มะระคินกก็ได
1: ้ครับสำหรับท่านนี่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยแต่ว่าออกมาน้อยปิดปั๊บกดหัวในโปเท้าไม่พุ่งไม่ใช่มาลุกฉี่ทั้งคืนแต่ฉี่ทีเป็นลิตรๆอย่างงี้ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวกันใช่ไหม
1: ไอ้นั้นไม่ไตกับเบาหวานแล้ว
0: แต่จะตรวจเช็คดูบ้าง
1: ครับแต่ถ้าปิดลดหัวในโปเท้าแล้วไม่พุ่งอันนี้ต้องฟอกัส
0: อันนี้ต้องรับประทานกัน
1: เพราะว่าต่อมลูกหมากไปกดทับท่อปัสสาวะนะ
0: ทำให้ท่อปัสสาวะมันจะฉี่มันสะดุดอ่ะ
1: คุณผู้หญิงเขาว่าอะไรนะ
0: ม
1: ดลูกไปทับท่อปัสสาวะอันนี้ผมไม่ทราบนะเพราะรู้แต่ผู้ชายผู้หญิงผมไม่รู
0: ้
1: แต่หลายคนบอกลองเอาไปกินดูหน่อยสิ
0: เป็นไง
1: สั่งซื้อซ้ำเลย
0: เอาการเรื่องของขาวนะ
1: ครับใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
0: อันนี้ก็รับประทานไซเรียมจอยนะ
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะครับ
0: รับประทานเพื่อขับถ่ายออกมา
1: 1เม็ดเพื่อการปรับลำไส้2เม็ดเพื่อการขับถ่าย3เม็ดสำหรับคนที่ธาตุหนัก
0: ธาตุหนักรับประทาน3เม็ดไปเลย
1: หรือ เอาแบบผงชงดื่มก็ได
0: ้เป็นแบบผงเนี่ย
1: ก็เรียกจอยมิกฟรูต
0: จอยมิกฟรูตไง
1: ผสมน้ำเย็นนะ1ซองน้ำ1แก้วถ้าธาตุหนักก็2ซองน้ำ1แก้ว
0: นาน
1: นะครับเรียกว่าจอยมิกฟรูตทั้ง2อย่างราคาเดียวกันกระปุกละ350
0: 2กระปุกก็
1: 700บาทแถมฟรีให้กระปุกหนึ่ง
0: ซื้อ2แถม1อ่ะนะ
1: เหมือนกับไอ้ห้าวนะ
0: ราคาเดียวกัน
1: คนมาถามผมเยอะไอ้ห้าวคืออะไรก็บอกหลังไมค์ไปแล้วหน้าไมค์มันไม่สามารถจะบอกได
0: ้คุยกัน
1: อาย
0: อายกันผู้ชายกับผู้ชายก็ไม่เคยอาย
1: ครับผม
0: ผู้หญิงโทรมากันลำบาก
1: แม่ให้แม่บ้านโทรมาเดี๋ยวตีตาย
0: อายแทนแม่บ้านเขาบ้างสิ
1: ใช่ส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องฤทธิ์สีดวงทวาร
0: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของ
1: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวง
0: ทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
1: ครับ
0: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารเน
1: ี่
0: ย
1: โอเคน้องสาวคนสวยจากนู้นวิเศษชัยชาญ
0: ว่าไงอ่ะ
1: ลุง มันเป็นติ่งอยู่ข้างนอกอันเนี้ยมันจะหายไหมมันไม่ได้เป็นฤทธิ์ดวงแล้วอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะเขาเรียกบานทะโลแต่ฤทธิ์ดวงนี่มันต้องเป็นกีบมะเฟืองมะไฟอะไรเงี้ยนะ
0: ประมาณเนี้ย
1: หรือว่ามีเลือดออกมาอย่างเงี้ยไอ้กี่บานทะโลมันไม่มีอันตรายหรอกแต่มันรำคาญให้หมอก็คลิปทิ้งซะแต่กินยาฤทธิ์ดวงได้ไหมได
0: ้
1: ก็ลองดูสิถ้าทานหนักๆก็3เม็ดเลยเพราะว่ายาบรรเทาฤทธิ์ดวงเขาเป็นยาระบายอ่อนๆอยู่แล้วครับ
0: อ
1: ันนี้แน่นอนนะสั่งซื้อกันหรือว่ายาไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได
0: ้ได้
1: โทรหาลุงช้างครับหมายเลขโทรศัพท์081 290 1691 0 81 2 90 1691 ถ้าโทรหาโชเล่ก็081 924 4377 081 924 4377ครับ
0: โทรไป
1: อ้าวก่อนจะไปฟังข่าวกันงานกฐินหน่อยเถอะ
0: งานกฐินสามัคคีนะ
1: ครับ
0: ทำบุญกันจะทำเท่าไหร่ก็แล้วแต่ทาของท่านนะบางวัดก็พันกองละพันอะไรแบบเนี้ยนะ
1: วัดบางพึ่งไง
0: อ๋อวันที่31ตุลาคมนะ
1: ครับ
0: วัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีอันนี้กฐินกองละ1,000เป็นกฐินสามัคคีนะ แต่ทำมากก็ไม่เป็นไรวันที่1พฤศจิกายนก็วัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามกรุงเทพมหานครวันที่8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวัดมีเจริญวันที่8เหมือนกัน8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนอันนี้ก็วัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีส่วนงานปีวัดบางลี่นี่วันที่29 30 31ตุลาคมปิดทองหลวงพ่อพระศรีอาน2คืน2วันก็ชมลิเกโชคดีมีสุขที่วัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีนะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็บอกเล่า90กันทำบุญกัน
1: อยู่ใกล้ๆจะตีสักหนึบเนี่ยดีเจหน่อยเยลารัตเนี่ย
0: ว่าไงอ่ะน่ะ
1: ก็ส่งเรื่องมาให้ประกาศออกอากาศให้หน่อยเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจำปีงบประมาณ2569
0: โอ้
1: 1ข้าราชการที่มีหนี้สินมากเงินเดือนไม่พอใช้จ่ายให้ย้ายไปอยู่กระทรวงการคลัง
0: ไปอยู่กันคลังหรือไง
1: 2ข้าราชการที่ชอบเล่นมวยชอบแทงบอลให้ย้ายไปอยู่กระทรวงกีฬาน
0: าน
1: 3ข้าราชการที่ชอบลาป่วยให้ย้ายไปอยู่กระทรวงสาธารณสุข4ข้าราชการที่ชอบเล่นหวยลอตเตอรี
0: ่
1: ให้ย้ายไปอยู่กองสลากซะ
0: นาน
1: 5ข้าราชการที่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร
0: ์
1: ให้ย้ายไปอยู่กรมสรรพากรสรรพสามิต
0: ไปนู่นเลย
1: ให้ไปอยู่กรมสรรพสามิต6ข้าราชการที่ชอบส่องพระให้ย้ายไปอยู่กรมการศาสนา
0: ไปอยู่นู่นเลย
1: 7ข้าราชการที่ชอบเอาของมาขายที่ทำงานเอาเวลาไปเดินขายของให้ย้ายไปอยู่กระทรวงพาณิชย
0: ์
1: 8ข้าราชการที่ชอบเล่นไลน์ส่งเฟซดูหนังโป๊ะชอบฟังเพลงให้อยู่ที่เดิม
0: อยู่ที่เดิมไง
1: ไม่ต้องย้ายไปไหน
0: คุณก็ผมเนี่ยอยู่ที่เดิม
1: สวัสดีครับ
2: จะสั่งยาแก้ลิสิดวงหน่อยคร
1: ับ ได้ครับเดี๋ยวผมโทรกลับเนาะกำลังออกอากาศอยู่นะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวโทรกลับนะครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
2: อยู่ที่นครนายกคร
1: ับ ได้ครับเดี๋ยวโทรกลับนะ
0: นายกนี
1: ่ครับเดี๋ยวคอยฟังเสียงตัวเองด้วยนครนายกมีรายการเราอยู
0: ่
1: ที
0: ่เสียงจากค่ายจักรพงศ์ประจินบุรี
1: ไม่แน่นะเดือนหน้าอาจจะไปอยู่ที่โรงเรียนในร้อยจบลก็ได
0: ้
1: เรียนเตรียมทหารน่ะ
0: ก็ล่ะ
1: เขามีสถานียูเอฟเอ็มอยู่นะลองดูที่พี่น้องนครนายกถ้าเผื่อว่าฟังทางประจินบุรีไม่ชัดเดี๋ยวมาฟัง FM จบลอมั้ยแน่นอนจริงๆเราเนี่ยไปกันเรื่อยตำรวจภูธรภาค6ก็จีบแล้วเนี่ยทั้งนครสวรรค์พิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ
0: ์ครับ
1: ไปแต่ชวนไปไหนแล้วก็ไปกันหมดนะเนาะ
0: ว่ากันไป
1: ครับอ้าวแล้วก็อย่าลืมนะเราร่วมทำบุญซื้อที่ดินนี้กับสำนักสงฆ์ผู้ประหังกันนะไม่ใช่ผู้ประหังดิ
0: ท่านจำปา
1: ท่านจำปาจะไปปักทออยู่
0: บนเขาสามยอดเพื่อเมืองจังหวัดลพบุรีนะ
1: หลังบ้านผมเนี่ย
0: ซื้อที่ดินถวายวัดเนี่ย
1: ซื้อไทยทิพย์โอสถวันนี้1กระปุก300บาททำบุญ5บาทเลยครับ
0: ได้ทำบุญไปด้วย5บาท
1: เราคืนบริษัทไป295บาท5บาทร่วมกันทำบุญร่วมกัน
0: ทำบุญด้วยกันนะ
1: ครับผ
0: ม
1: เมื่อวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์กำลังลุกลามเจ้าหน้าที่เร่งระดมดับเพลิงกันใหญ่เลยนะ
0: ไฟไหม้ไง
1: ครับ
0: เรียกอัคคีภัยเนี่ย
1: ไม่เรียกรถดับเพลิงอ่ะ
0: เรียกอัคคีภัย
1: ครับ
0: เด็ดดับเพลิงก็ไปดับไ
1: ฟในคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรแขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพร่ายครับเจ้าหน้าที่กำลังดับเพลิงกันสนุกสนานจ้ะ
0: สองทุ่มกว่าเนี่ย
1: ครับ
0: ผ
1: มเกือบถึงบ้านเลยผมมาแล้วเนี่ย
0: นานเพลิงไหม้อย่างรุนแรงด้วย
1: เจ้าหน้าที่ในระหว่างการใช้น้ำทำการดับ แล้วก็เร่งระดมรถน้ำแล้วก็รถดับเพลิง
0: ใกล้เคียงไประงับเหตุดับไฟ
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าต้นเพลิงคือชั้นที่1ซึ่งเป็นร้านค้า
0: เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทำยังไงกู้ภัยทำยังไง
1: มาจากพญาไทบรรทัดทองบางรักภูเขาทองสามเตนพหลโยธิน
0: บางโพสุทธิสาร
1: สนับสนุนที่เกิดเหตุครับ
0: มาดับเพลิงกัน
1: เชื้อเพลิงยังคงลุกลามต่อเนื่องไปยังชั้นลอย
0: และก็ร้านจอดรถด้วย
1: และก็ภายในอาคารก็มีเสียงระเบิดเป็นระยะนะครับเนื่องจากว่า
0: เวลาไฟไหม้มันไล่นานเต็มพื้นที่นะ
1: ครับผม
0: มีเสียงระเบิดเป็นระยะระยะตูมตามเนี่ยนะ
1: แล้วก็เป็นโครงเหล็กด้วยก็เสี่ยงต่อการยุบตัวเหมือนกันนะท่านผู้ว่าชัดชาติรู้ข่าวปั๊บ
0: ลงไปแล้ว
1: ลงพื้นที่ไฟไหม้เลย
0: ที่คอมเซ็นเตอร์เนี่ยนะ
1: ไม่มีคนติดค้างนะมันเสี่ยงกับการยุบตัวของอาคารด้วย
0: อันนี้ก็ต้องระวังกัน
1: สี่ทุ่มครึ่งท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพชัดชาติ
0: ไปถึงแล้ว
1: เปิดเผยถึงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เหตุป้อมปราบศัตรูพ่ายว่าอาคารดังกล่าวนี่มีโครงสร้างเป็นเหล็ก
0: แล้วก็มีความเสี่ยงต่อการยุบตัวลงมา
1: หรือสูญเสียกำลังเมื่อได้รับความร้อนสูงนะครับ
0: มันจะยุบตัวลงไปเลย
1: ขณะนี้หลังคาและโครงสร้างบางส่วนเริ่มทรุดตัวลงแล้ว
0: เบื้องต้นไม่มีรายงานว่ามีคนติดค้างอยู่ในอาคารนี้
1: เจ้าหน้าที่ก็ได้ระดมรถดับเพลิง
0: ใช
1: ่หลายสถานีเข้าพื้นที่เพื่อ
0: ไปยังที่เกิดเหตุนี่แหละ
1: เพื่อไม่ให้มันลุกลามไปยังอาคารและพื้นที่ข้างเคียงสันนิษฐานเบื้องต้นนะว่าต้นเพลิงน่าจะเกิดจากบริเวณชั้นที่หนึ่ง
0: เพราะว่าที่นี่เป็นอะไร
1: เป็นพื้นที่ร้านค้าแล้วก็มีสินค้าเก็บอยู่เป็นจำนวนมาก
0: หาไม่เกิดเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะ
1: และส่งผลให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วนะครับ
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง
1: โดยให้ความปลอดภัยเป็นหลักนะจึงยังไม่สามารถจะเข้าไปในอาคารได้เนื่องจากว่าต้องประเมินความเสี่ยงด้านโครงสร้างก่อนไง
0: ขณะนี้ก็เน้นฉีดน้ำสกัดเพลิงจากภายนอกไว้ก่อน
1: เพื่อควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังตึกแถวข้างเคียงครับ
0: อย่างไรก็ตาม
1: การฉีดน้ำทำได้ค่อนข้างลำบากเนื่องจากว่า
0: เป็นผนังเป็นอะไร
1: ผนังฟาซาดกั้นอยู่นะครับ
0: ฟาซาดใช่ไหม
1: ครับทำให้น้ำเข้าถึงด้านในอาคารลำบาก
0: นอกจากนี้ได้รับรายงานว่าอาคารดังกล่าวเนี่ย
1: มีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ครับคาดว่าอาจจะไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ทั้งหมด
0: อย่างไรก็ตาม
1: ครับ
0: ครั้งนี้
1: อาการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการสมัยแรกเคยลงพื้นที่ตรวจสอบประปาหัวแดงบริเวณดังกล่าวแล้ว
0: แล้วก็มั่นใจว่า
1: น้ำมีเพียงพอสำหรับการใช้งานครับ
0: เนื่องจากพื้นที่เนี่ยมีความเสี่ยง
1: ด้านอัคคีภัย
0: อ๋อปัจจุบันนี่เป็นยังไง
1: มีการปลาหัวแดงหลายจุดครับ
0: มีหลายจุดแล้วก็สามารถนำมาใช้สนับสนุนดับเพลิงได
1: ้ครับก
0: ็ปลาหัวแดงหัวใหญ่ๆนะ
1: ใหญ่ๆเนี่ยมีทุกจังหวัดแหละ
0: มี
1: เผื่อว่ามันมีการจำเป็นมีเหตุฉุกเฉินก็ใช้ได้นะครับ
0: ใช้น้ำปลาเนี่ยดับไฟ
1: ครับผม
0: หัวแดงๆนะ
1: ครับตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเสร็จปั๊บก็ยาหญ้าบิง2เม็ดหรือไม่ก็ดีแคร์ก็ได้นะดูแลสายตากันถ้าจะดูแลเรื่องไตนะกินเค็มมากเกินไตก็แย่
0: ไตพังอะเด้
1: กินเหล้ามากเกินตับก็พัง
0: ตับพังเด
1: ้วันนี้1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนั่นคือ
0: โรมิกออยล
1: ์ราคาเดียวกันกับดีแคร
0: ์2กระปุก650บาท
1: ซื้อ4กระปุก 1,300 แถมปีกระปุก1นะ
0: ซื้อ4กระปุกแถม1กระปุกนะโรมิกออยล
1: ์ครับคนร้ายเผายาง2จุดป่วนปัตตานีอีกแล้วครับ
0: มาอีกแล้วหรือไง
1: รอบวางเพลิงครับ
0: มันไม่หลับไม่นอนกันละมั้ง
1: ลำเพลิงที่ไหนที่หลุมมันน่ะที่ทำการอบต. อีกแล้ว
0: อบต. ไหนอ่ะ
1: สาคอบนเนี่ยได้รับความเสียหายเลย
0: โอ
1: ้แม่
0: มีคนเห็นมันหรือไง
1: ที่มีคนเห็นก็ไม่กล้าบอกนะ
0: กลัวตายไง
1: เมื่อคืนนี้ตอนทุ่มครึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
0: ได้รับรายงานเหตุการณ์เผายางในพื้นที่หมู่3
1: ตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี2จุด
0: ได้แก่บริเวณถนนสาย410
1: และบริเวณสะพานลาแปเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย
0: แล้วก็ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวแล้ว
1: ครับผมต่อมาครับได้รับรายงานว่าคนร้ายไม่ทราบจำนวนแต่งกายชุดดำเดินเข้ามาทางด้านหลังของอบต.สาคอบน
0: แล้วก็รอบวางเพลิงบริเวณที่ทำการอบต.
1: หมู่1บ้านบาตะกูโบตำบลสาครบนอำเภอไม่มายอ
0: ส่งผลให้อาคารสำนักงานจำนวนหนึ่งหลัง
1: ได้รับความเสียหายและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับ
0: หรือเสียชีวิตจากเห เหตุการณ์ดังกล่าว
1: ปัจจุบันควบคุมเพลิงไว้ได้เรียบร้อยแล้ว
0: เพลิงไหม้เนี่ยนะ
1: ขณะนี้หน่วยงานความเกี่ยวข้องกันอยู่ระหว่างการตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
0: รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ประเมินความเสียหาย
1: เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ย
1: อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ไฟไหม
1: ้ครับ
0: จุดไฟเผาเนี
1: ่ยไบโอดีนี่กินทีละ3เม็ดนะ
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: กินเช้ากลางวันเย็นก่อนอาหารนะ
0: ไบโอดีนี
1: ่690บาท2กระปุก 1,300 นะ
0: ซื้อ4กระปุก1คาราเบลจ่าย 2,000 บาท
1: ครับผม
0: ก็แถมให้1กระปุกเหมือนก
1: ันใช่ครับกาแฟลิต้าเอ็มโกนะซื้อวันนี้4ถุง1,000 บาท
0: อันเดียว
1: รับทันที
0: สบู่หอมฟองจากลุงช้าง
1: เงี้ย
0: แงเอาไป1ก้อน
1: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มธรรมดาธรรมดา
0: ถุงหนึ่งก็490
1: 2ถุง900รับทันที
0: สบู่หอมฟองจากลุงช้างอ่ะ
1: 1ก้อน
0: เอาไป
1: ถ้าจะซื้อ5ถุง 2,000 เอาไป2ก้อนนะ
0: อันนี้ให้2ก้อนเลย
1: ครับผม
0: ลุงช้าง
1: สักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
0: ปัสสาวะก่อนนะ
1: ส่งเพลงสาวเพชรบุรีให้สาวเขาย้อยก็ฟังหน่อย

0: เยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
5: กำลังฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: ตกหนักมากในพื้นที่ภาคอีสาน
0: แล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยจะมีฝนเยอะนะโดยเฉพาะพี่น้องภาคตะวันออกที่ฟังกันอยู่ที่855นี่นะครับ
1: จินบุรี
0: ครับ
1: ภาคตะวันออกเนี่ยนะ
0: ไปดูโรงพยาบาลสุรินทร์หน่อยเขามีกิจกรรมอะไรเนี่ย
1: โรงพยาบาลสุรินทร
0: ์ใช
1: ่มีภาษาอังกฤษ
0: จัดไอ้สั่งให้หรือป้ายป้ายโรงพยาบาลน่ะที่มีภาษากัมพูชีเนี่ย
1: เอาออกไง
0: หลังหนุ่มกัมพูชาอ้างมั่วติดเงินคนไข้
1: เอ
0: าทำไมอ่ะเป็นมั่วอะไรอ่ะเขาไม่รักษาให้เลยอะไรล่ะเนี่ย ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีโรงพยาบาลสุรินทร์จัดทำป้ายชื่อโรงพยาบาลใหม่บริเวณทางเข้าฝั่งทิศใต้และได้รื้อนำตัวหนังสือภาษาเขมรออกจากป้ายจนมีชาวเน็ตเขมรหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็น
1: คิดเห็นยังไง
0: ต่างๆนานาว่าไม่รักษาเขา
1: เอา
0: ทีนี้สำนักงานแต่สำนักข่าวของ
1: กัมพูชี
0: MSJ TV ของกัมพูชาเนี่ย
1: ว่าไง
0: ได้นำประเด็นดังกล่าวไปเสนอข่าวพร้อมระบุข้อความว่า
1: โรงพยาบาลสุรินทร
0: ์ถอดตัวหนังสือเขมรออกจากป้าย
1: พร้อมกับตั้งคำถามว่าน
0: ี่คือสัญญาณใหม่ในบริบทของความตึงเครียดระหว่างกัมพูชากับไทยหรือไม
1: ่
0: อุ้ยมันน่าด้านถามเนาะ
1: ใช่
0: มันเรียนโรงเรียนอะไรไว้นะ
1: มันอยู่ในประเทศไทยจะทำยังไงก็เรื่องของเรา
0: เออเรื่องกูถึงมึงต่อมาผู้สื่อข่าวก็เดินทางลงไปที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุรินทร
1: ์ไปแ
0: ท้สำรวจป้ายที่สร้างขึ้นใหม
1: ่พบว่า
0: ไม่มีตัวหนังสือเขมรแล้ว
1: เอาออกไปเถอะ
0: ผู้สื่อข่าวก็พูดสอบถามชาวบ้านแถวในพื้นที
1: ่รวมทั้งประชาชนที่ใช้บริการโรงพยาบาลสุรินทร์เนี่ยนะ
0: เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะแม
1: ่
0: มันเป็นยังไงล่ะพ่อชาวบ้านก็บอกรู้สึกเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง
1: นาน
0: โรงพยาบาลนำตัวหนังสือเขมรออกจากป้ายทางฝั่งทางทิศใต้เนื่องจากขณะนี้
1: ประเทศไทยกับกัมพูชาเนี่ย
0: ไม่ถูกกัน
1: มีปัญหาเรื่องพรมแดนกันอยู่เนี่ย
0: คนไม่ถูกกันนะ
1: มันไส
0: ้พร้อมกับกล่าวถึงกรณีหนุ่มเขมรก็อ้างว่าโรงพยาบาลทุรินติดเงินค่ารักษาพยาบาลชาวกัมพูชาเป็นจำนวนเงิน
1: 20,000 บาทไง
0: หากจะมาทวงหรือต้องนำเงินส่วนเนี้ยควรนำหลักฐานและข้อมูลแสดงไม่ใช่กล่าวอ้างลอยๆพร้อมฝากถึงนายอนุทิน
1: นาน
0: ให้ปิดด่านถาวรไม่ต้องเปิด
1: ไม่ให้เปิดด้วย
0: ให้กัมพูชาเข้ามาต่ออีกต่อไป
1: ไม่ให้เข้ามาน
0: ายเพียบเนี่ยบอกว่าขอฝากขอบคุณผู้บริหารโรงพยาบาลด้วย
1: ที่นำป้ายเขมรออกจากกำแพงของโรงพยาบาล
0: โดยหากใครเห็นคลิปนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะโรงพยาบาลทำถึงทำเป็นทำได้ทำทัน
1: ส่วนเรื่องชายแดนอะไร
0: อยากให้ดำเนินการให้เด็ดขาด
1: ชาวบ้านในพื้นที่ว่าอย่างนั้น
0: ชาวบ้านก็ยังไม่ชอบกินหน้าเองเลย
1: นั่นสิ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เขมรเนี่ยนะ
0: คุณก็มาวุ่นวายก็โอ้โหอะไรนักหนาเนี่ย
1: นั่นจะมาขอค่าทุนการศึกษาเด็กกี่กระ
0: เ
1: ด
0: ือ
1: นแม่หน้าด้านจริง
0: ๆไม่เก็บแต่เมื่อก่อนนี่เราให้ตั้งปีไปเท่าไหร่800ล้านน่ะ
1: นั่นน่ะสิให้ทำไมเด็กไทยจนอีกเยอะ
0: เด็กไทยนี่โอ้โหกว่าจะได้เรียนนะโรงเรียนก็อย่างว่ากันแหละใครให้ตังค์ก็เรียนหรือไงไม่คนไทยเราไม่จำเป็นต้องเสียตังค์ใช่ไหมล่ะ
1: เอาคนไทยรอดก่อน
0: ครับคนไทยอ่านหนังสือน้อยเนี่ยคนๆวันๆนึงนะ
1: ใช
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวนี้ดูแต่โทรศัพท์กันนะเด็กเล็กกันนะ
0: ขนาดเรายังไม่ดูโทรทัศน์เลยเดี๋ยวนี
1: ้ใช
0: ่ไม่ค่อยอ่านหนังสือกันด้วยเนี่ย
1: แล้วดูแล้วความจำไม่ดีก็หากเนี่ย
0: ครับขี้หลงขี้เล่ดูหนังโป้สิโถ
1: เอออ
0: ่ะขอบคุณมากครับที่สั่งซื้อสินค้ามาโดยเฉพาะไอ้ห้าวนะไอ้ห้าวเดี๋ยววันจันทร์เขาสั่งวันนี้ไม่ต้องสั่งฮะ
1: นาน
0: อ่ะขอบคุณมากครับวันนี้ทีมงานเราแจ้งมาว่า
1: ไปไหนเนี่ย
0: ไป
1: วันเนี้ย
0: บ่อทรายบ่อทราย
1: บ่อทรายน้ำซึมเนี่ยนะ
0: ครับบ่อทรายตำบลสะแจงแล้ว
1: อำเภออ
0: ำเภอบางระจันครับ
1: จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ไปซื้อไปอุดหนุนการบ่อทรายนะ
0: ครับ
1: ตลาดนัดนั่นแหละ
0: แล้วก็วันที่8มกราคมบอกย้ำกันหน่อย
1: อ้าวไป
0: ทำไม
1: ดูลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์ดารินกันเนี่ยงานครบรอบวันตายของคุณพ่อน้อยทองกูลนะที่บ้านโคกตูมาทางโค้งอะนะ
0: ครับ
1: ไปดูลิเกโชเล่ชาติรักกันมีอะไรก็ติดต่อกันนะครับหาไปทำการแสดงกัน
0: ใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคุณพี่ที่อยู่ประจันตคามนะที่โทรมาสั่งปุ๋ยไว้พร้อมหรือยัง
1: เอาไปส่งด้วย
0: ถ้าพร้อมวันนี้ผมจะได้ไปผมจะไปซื้อไม้กวาดด้วย
1: โอ้ไม้กวาดจาก
0: ประ
1: จินไง
0: ประจันตคามอ่ะใช่ไหมล่ะ ตำรวจกำลังล่าตัวหนุ่มขี่ CPX PCX มอเตอร์ไซค์อ่ะนะ
1: สีน้ำเงินเนี่ย
0: ไปชนยายวัย72อ่ะ
1: ขณะเดินข้ามทางม้าลายเนี่ย
0: โอ้โหปีเดียวยายแช่มเลยดูดิเนี่ย
1: ปีเดียวเลยไง
0: เออ72 73เนี่ยยายแช่มอ่ะคนอะไรไม่ใช่แก่ธรรมดานะ
1: เป็นไง
0: แก่ๆเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอระบุว่า
1: ว่ายังไง
0: ขอความช่วยเหลือด่วนค่ามีคลิปเกิดเหตุชัดเจนเพิ่มเติมนะคะมีรูปพรรณสันฐานชัดเจนผู้ขับชนมีสติสามารถเดินมาเช็ครถตัวเองได้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมทั้งผู้หญิงคนที่ซ้อนและคนขับรบกวนแจ้งด่วนนะคะเมื่อวานตอนเช้านะครับเวลา6นาฬิกา38นาที
1: ทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลประชาพัฒน์สุขสวัสดิ์นะนะ
0: พี่สาวของพ่อสามีพัดคือคนที่โพสต์ก็ชื่อพัดข้ามถนนตรงทางม้าลายถูกรถชนบาดเจ็บสาหัส
1: แล้วก็เสียชีวิตในวันเดียวกัน
0: คนชนแล้วหนี
1: ไปแล้ว
0: ตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ตอนชนนะชนแรงมาก
1: จนกระทั่ง
0: รถเราล้มไปเลยด้วยแล้วก็คนเจ็บของตัวเองก็ขึ้นรถด้วยคนซ้อนท้ายอะนะ
1: คือรถแล้วก็ขับหนีไปแล้ว
0: ไม่สนใจที่จะเหลียวมองคนที่ถูกชนเลย
1: ตอนนี้
0: ยังตามตัวไม่ได้
1: กล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นเลขทะเบียนด้วย
0: ได้กล้องมาจากหลายมุมแต่ไม่มีมุมไหนเห็นเลขทะเบียนเลย
1: ครับใครพอจะมีกล้องที่เห็นเลขทะเบียนชัดๆนะ
0: เอามาบอกเขาหน่อยสิ
1: ให้ข้อมูลเขาไป
0: หรือไม่ใครก็รู้ตัวก็มารายงานตัวหน่อยเนาะ
1: ขับชนเขาแล้วหนีเนี่ย
0: ครับนางสาววิไลสุทธิชูจิต72ปีเดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลายหน้าโรงพยาบาลบางประกอก1ถนนสุขสวัสดิ
1: ์ซอยสุขสวัสดิ์25ทับ1 25ทับ2เนี่ย
0: ขณะที่นางสาววิไลพรเดินข้ามถึงเกาะกลางถนนได้มีจักรยานยนต์ขับมาด้วยความเร็ว
1: แล้วก็เป็นช่องทะเลจานขวาสุดด้วยนะ
0: ครับแล้วไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายแล้วก็พุ่งชนอย่างแรงส่งผลให
1: ้เป็นยังไง
0: นางสาววิไลพรได้รับบาดเจ็บสาหัส
1: แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอก1
0: แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
1: หลังเกิดเหตุแล้ว
0: ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ก็หลบหนีออกไปจากที่เกิดเหตุครับ
1: ก็จากการตรวจจากกล้องเนี่ย
0: ครับของกรุงเทพเนี่ยกล้อง CCTV เนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: พบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีผู้โดยสารมา3คนสภาพจากกล้องสามารถเห็นใบหน้าของผู้ซ้อนท้าย3คนที่3ได้ค่อนข้างชัดเจน
1: แล้วก็ไม่สามารถเห็นหมายเลขทะเบียนได้อย่างชัดเจน
0: จะได้คืนมั้ยยังไง
1: นั่นสิ
0: ครับจึงขอความช่วยเหลือจากผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือผู้ที่เดินผ่านมาในช่วงเวลาดังกล่าวหากท่านมีภาพหรือคลิปจากกล้องหน้ารถกล้องหลังรถโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียง
1: หรือภาพหรือคลิป
0: ที่ติดรถยนต์หรือบุคคลที่สามอะไรเนี่ยช่วยบอกหน่อยเถอะนะ
1: ช่วยกัน
0: ขอความกรุณาแจ้งหน่อยคนไทยด้วยกันเน
1: า
0: ะ
1: เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือ
0: ครับ
1: บุคคลเนี่ย
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมานะครับชั่วโมงนี้ขออนุญาตคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะ
1: นาน
0: แป๊บเดียวกลับมาจ้า
2: แง่ดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
5: สุขภาพดี
4: ดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
5: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
6: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
7: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
6: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
7: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
6: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
7: 0812901691
6: 0812901691

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์ Joy Mix Food ก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะ Joy Mix Food จะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของ Joy Mix Food ยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิกซ์ฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิกซ์ฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิกซ์ฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้0812901691

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081875575
6: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟ

081924477โทร081924477

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
1: ใช่
2: ด
1: ี
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
8: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายเช่นมะเร็งเบาหวานหัวใจไขมันความดันภูมิแพ้กระเพาะตับลำไส้ริดสีดวงการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2542และรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมปี2543สนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
9: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
8: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออีพลัส
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล
1: ่สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนไทยทั่วประเทศนะจ๊ะ
1: สวัสดีทุกสถานีเลย
0: อ่ะมาชั่วโมงนี้ก็ขออภัย
1: ฟังกันที่วอทสปอร์ต
0: วอทสปอร์ต711ลพบุรีวอทสปอร์ต1449ชุมพร
1: รับฟังได้2คลื่นเลยวอทสปอร์ต
0: ตำรวจภูธรภาค9สตูล
1: สวัสดีกัน
0: เสียงจากค่ายจักรพงษ์ประจีนบุรี
1: 855ฟังกัน
0: ตำรวจตระเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
1: 97.75 เนี่ย
0: แล้วก็ชอสอ1ด้วยนะจ๊ะ
1: กทมและปริมณฑลก็ฟังกัน
0: ครับวันหยุดสบายสบายนะไอ้ที่
1: ไหนอ่ะ
0: นครศรีนครศรีรับเราได้ไหมตอนนี้เขารับลิงก์เราป่ะไม่รู้นะอ้าใครรับลิงก์ฟังอยู่ที่ไหนบอกกล่าวเล่าสิบกันหน่อยเร็ว
1: โตแจ้งกันมา
0: ดินฟ้าอากาศบ้านท่านเป็นยังไงฟังรายการของเราสองคนชัดเจนดีไห
1: ม
0: ช่วยกันบอกหน่อยนะ
1: ครับ
0: ฝนฟ้าตกลงมาภาคเหนือ70%นะจ๊ะ
1: เยอะอ่ะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็70จ้า
1: เยอะอยู่
0: ภาคกลางนิดเดียวเอง60
1: ร้อยละ60มีที่สุพรรณหรือเปล่าเนี่ย
0: ไม่มีนะวันเนี้ยนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและ
1: จังหวัดราชบุรีนะ
0: วันนี้ไม่มีที่ตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะ
1: ตำบลสะแจงว่ะ
0: บางระจันลุงสมศักดิ์ลุงสมศักดิ์จะมาปุ๋ยบอกมาได้เลยนะครับส่วนเขาจะเอาตันครึ่งตันรีบแจ้งมาด่วนนะ
1: วันนี้จะได้ไปส่งเอง
0: วันนี้จะไปส่งเองทีมงานไม่อยู่เสร็จโจรไปน้องที่ฟังอยู่ภาคตะวันออกครับนี่ชั่วโมงที่2แล้วนะเนี่ยประจีนบุรีอ่ะ
1: ประจีนเนี่ยนะ
0: ตกเยอะนะ
1: 70%ของพื้นที่นะ
0: หนักเลยนครนายกประจีนสักแก้วระยอง
1: และจังหวัดจันทบุรีนะ
0: ครับผม
1: แต่ถ้าตกหนักมากนู่นจังหวัดตราด
0: เยอะเลยจ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกลงนิดหนึ่ง40%ก็จะตกกันอยู่ที่
1: ชุมพรและก็สุราษฎร์ธานี
0: แค่นั้นเนี่ย
1: สองจังหวัดไง
0: ภาคใต้ฝั่งตะวันตก40%
1: มีตกที่จังหวัดระนองและก็พังงา
0: สตูลไม่ตกนะกรุงเทพและปริมณฑลก็
1: 40%ของพื้นที่นะ
0: ครับผม
1: กรุงเทพนี
0: ่ครับ
1: อ
0: ้าวยังไงเนี่ย
1: เป็นเรื่องของอะไรอ่ะ
0: โอ้ยเรื่องของปราจีนบุรีสิปราจีนบุรียังไงเนี่ย
1: ยังส่งเข้าไม่ได้ไง
0: เพราะว่าผมส่งไปหมดแล้วนะครบทุกคืนแล้วนะไอ้ปราจีนบุรีเนี่ยนะ
1: นั่น
0: บางทีมันอัปเดตโปรแกรมใหม่ผมก็เลยงงออกมาแล้วเนี่ยเอาล่าสุดแล้วกันนะ
1: ครับ
0: อัปเกรดโปรแกรมล่าสุดแม่ทำนู่นนี่นั่นไม่นึกถึงหัวใจคนแก่มั้งเลยอะตามไม่ทันแล้วขนาดเราว่ารู้เยอะแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วคนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย
1: คนแก่เนี่ยนะ
0: เออไม่ทันเลยดูสิอะไรกันนักหนาไม่รู้เนาะอยากไม่เรียนหนังสือเราก็เรียนนะแต่เรียนไม่ถึงเขา
1: ครับยุคก่อนเนี่ย
0: ครับ
1: เรียนต่ำ
0: เรียนต่ำเดี๋ยวนี้เรียนชั้น5ชั้น6นะโรงเรียนแต่โรงเรียนนะมง4ชั้น5ชั้นเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็อย่าลืมนะ
1: นั่น
0: ดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือไม่ก็ดีแคร์ก็ได
1: ้มี2อย่างด้วยกัน
0: เออดูแลกันแล้วก็ต้องบอกต่อๆกันด้วยเออไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาช้างกินดีตาพร่าตาม่วงตาฝ้าตาฟางมองไม่ชัดชัดไม่แจ่ม
1: แจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋ว
0: แจ๋วไม่ปิ้ง
1: รับประทานยาย่าบริงนะ
0: ก็ได้ลูกปูกระ800
1: ชนิดแบบแคปซูลนะ
0: หรือจะเป็นดีแคร์เป็นคอปเยล
1: อันนี้ก็2กระปุก650บาท
0: กินได้เดือนหนึ่งเหมือนกันนะ
1: คอปเยลเนี่ยนะ
0: พูดถึงยาย่าบริงเนี่ยไม่ได้มีทุกร้านหรอกมีร้านเจ๊หมูป่าโมก
1: มีขาย
0: ชิงวันจันทร์ช่องแคร
1: ์ไปซื้อกัน
0: บัวเภสัชคมลง
1: ไปซื้อกัน
0: นอกนั้นต้องสั่งซื้อนะ
1: อ
0: ย่าบ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมเดี๋ยววันนี้เขาก็เอาไปบอดสายไปสอบถามกันได
1: ้
0: นะตัวจะสอบถามเรื่อง น้องแมวน้องหมาที่เป็นแผลอะไรเงี้ยนะ
1: เป็นบาดแผลเนี่ย
0: เอาเพชรดีแคร์ไปพ่นไปฉีดมันเป็นสเปรย
1: ์
0: นะครับ
1: ข
0: วดละ200กว่าบาทขวดเล็กๆขวดกลางๆก็300กว่าบาทขวดใหญ่ก็500กว่าบาทนี่ต้องเลี้ยงหลายตัวนะ
1: นาน
0: อย่างซุ้มไก่ชนเนี่ยนะนะครับเขาซื้อขวดใหญ่เลยเพราะเลี้ยงไก่หลายตัวไปตีมามันบอบมันช้ำมันเป็นแผลป้องกันการติดเชื้อน้องแมวน้องหมากัดกันเนี่ยนะเวลาแมวมันจะกัดกันเนี่ยมันจะร้องแมวว่าไงมันร้องไงนะ
1: แมว
0: แมวลิเกเนี่ยนะเด็กลิเกเด็กร้องเด็กลิเก
2: ว้าว้าน้องคุณ
0: ไม่ใช่น้องคุณแล้วเป็นหนุ่มเออเป็นหนุ่มแล้วน้องคุณเดี๋ยวตอนนี้ไปดูเจ้าออกัสเนี่ย
1: ออกัส
0: น้องคุณน้องเธอนี
1: ่
0: เด่นที่วัดบางลี่นะมันที่30อายุ29 30นะ
1: 31ตุลาคมเนี่ย
0: ครับผม
1: พี่ทองพ่อปฏิอานวัดบางลี่ท่าวงลพบุรีนะ
0: เขามีกฐินพร้อมกันกับวัดวัดเทพอัมไพนะ
1: วัดเทพอัมไพก็15พฤศจิกายนเนี่ย
0: ครับ
1: วัดบางลี่ก็15พฤศจิกายนเหมือนกัน
0: อ้าวไหนๆก็แล้วก็บอกไปเลยวัดบางพึ่งก็ตั้งพระป่าไอ้ตั้งกฐิน
1: 3
0: กองละ 1,000
1: กองละ 1,000 นะ
0: ครับ
1: สร้างศาลาสร้าง
0: สะพาน
1: ข้าม3โลกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมก็กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนบ้านหมี่ลพบุรี
0: ครับ
1: กองละ 1,000 นะเป็นเจ้าภาพนะ
0: ครับ
1: จะมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไร
0: เป็นไร 2,000 กับ2กอง
1: เออ1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนก็วัดวิมุตตยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนก็วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะแล้วก็15พฤศจิกายน15พฤศจิกายนนี่ก็วัดเทพบางพายตำบลบางขามบ้านหมี่ลพบุรีแล้วก็15พฤศจิกายนวัดบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีอีกวัดหนึ่งก็15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะ
0: วันที่1พฤศจิกายนอีกวันนึงอีกวัดหนึ่งนะวัดป่าดุนที่ขอนแก่นที่กำลังมีปัญหากับประดาเนี่ย แล้วตอนนี้ก็มีที่ปรึกษามาอีกคนนึงแล้ว
1: โอ้แจ๋วเรียกคนนี
0: ้มีมนต์พระคล้องคอประมาณสัก 4-5 วัดมั้ง
1: แหวนไปไง
0: แหวนอีก40กว่าวง
1: เอ้ยแหวนมันก็แค่10นิ้วนะ
0: 10นิ้วกับนิ้วละ4วงอ่ะ
1: โอ้
0: เออคนดีก็ใส่กันไม่เล่า
1: คนดีเขาก็ใส่กันได้นะ
0: เออเราไม่ได้ว่าเขานะความชอบส่วนบุคคล
1: ชอบส่วนบุคคล
0: ครับ
1: นิ้วมี10นิ้ว
0: ถามว่านิ้วมี10นิ้วใส่ครบ10นิ้วเลยอ่ะ
1: เกินนะเท่
0: ปกติเขาก็ไม่ใส่กันละแสดงว่าแกไม่ปกติผมไม่ได้ว่าเขานะเขาชอบของเขาอย่างนั้น
1: ดิวหรือใส่สองวงสามวง
0: เขาชอบของเขาอย่างนั้นอย่าไปว่าเขาดิเออคุณจะไปว่าเขาได้โดนฟ้องนะเอา
1: ที่ปรึกษาปัญดาเขาเนี่ย
0: ใช่ไปว่าเขาไม่ได้เดี๋ยวนี้ว่าเลยนิดเลยหน่อยคำทั้งหมด13คำอย่าไปพูดนะติดคุกนะเสียตังค์นะ
1: อะไร13คำ
0: ขออนุญาตพูดหน่อยเถอะ13คำเนี่ยจะไปว่าคนอื่นเขาเจ็บใจไม่ได้นะเอาเรื่องนี้ขออนุญาตแต่ผมไม่ได้ทะลึ่งนะผมไม่ใช่คนหยาบคายผมไม่สนับสนุนอยู่แล้ว
1: นั่น
0: 13คำอย่าไปหลวมตัวด่าใครเขาเข้าคุกนะครับทำไมคุกก็เสียตังค์อ่ะนะ
1: ด่าได้ไอ้น่ารักเนี่ยด่าได้
0: ด่าได้1ไอ้ฮา2อีดอก3เหี้ย4อีจัดห้าอีควายหกตอแหลเจ็ดดอกทองแปดหรือย่ำเก้าเฮงซวยสิบผู้หญิงตำสิบเอ็ดไอหน้าเป็ดสิบสองไอมารตาตนาสามไอหน้าจุดสิบสามคำอย่าไปด่าใครเขานะ
1: ด่าไปด่าผิดกฎหมายไง
0: ผิดกฎหมายสิ
1: จริงจริงไง
0: เอ้าจริงๆเขาฟ้องได้นะ
1: โอ้
0: อย่าไปเล่นอย่าไปแย้งกับกฎหมายไทยนะครับ
1: ไม่ผมด่าไปทุกคำเลยนะเนี่ย
0: ไอเวรเนี่ยนะ ด่านะผมไม่ได้ด่าใครนะอันนี้ผม
1: ด่าคนที่มาทุกคำเลยนะ
0: ครบเลยใช่ไหม โดยเฉพาะดอกไม้งามเ
1: ลยยามฝานบินเนี่ย
0: อย่าไปว่าเลยใครก็เลยเราอย่างเราเนี่ยหากินไปวันๆสบายใจกว่า
1: สบายใจเลย
0: มันจะคู่กับโทรมากวนแต่เช้าเมื่อกัน
1: เป็นไง
0: ขายยาอะไรบ้างยาผมมีอยู่2อย่างแค่นั้นแหละ
1: ยาอย่างแรกก็คือ
0: ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ2สูตร
1: 2สูตรด้วยกัน
0: ยาอย่างที่2ก็ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวง
1: ทวารของไทยทิพย์โอสถ
0: เออตรงนั้นเป็นอาหารเสริมหมดไม่ได้แก้อะไรทุกอย่างบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูนะแม่นะเอาลุงสมศักดิ์วันนี้ไปซื้อปุ๋ยยาไปกินนะเอาไปหว่านต้นไม้ได้สั่งเอาไปแล้ว
1: ปุ๋ยนี่ก็สำหรับต้นไม้ใครจะไปกินล่ะคุณก
0: ็เออต้นไม้กินไงเรา
1: ให้ต้นไม้ให้พืชมันกิน
0: ครับก็ฝนมาแล้วนี่สั่งได้เลยนะวันนี้ว่างอยากไปอยากไป
1: จะได้ไปส่งกันเนี่ย
0: พัฒนานิคมเขาทำอ้อยอยู่นะเมื่อวานโทรมาถามอยู่ใช่ไห
1: ม
0: เดี๋ยวผมลดราคาให้
1: นานนาน
0: อยากไปอ่ะใช่ไหมของแถมเพียบไม่ต้องห่วงฮะ
1: ครับ
0: ข่าวแรกเลยนักศึกษาสองสถาบันสองยกพวกถล่มกันกลางสกายวอล์ก
1: ชื่อดังในสถาบันการศึกษาเนี่ย
0: เจ็บไป4ราย
1: ถล่มกัน
0: ทำไมไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยหนูเอ้ย
1: เมื่อเช้านี้ก็มีตุ้มตามกันเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ไม่อ่ะนะ
0: เมื่อเช้ากันเผานู่นเผานี่กันเนี่ยนะ
1: 7
0: นาฬิกาเมื่อเช้าวานนี้ครับเนี่ยที่ผมยังไปไม่ถึงนะ
1: ตำรวจสน.ปทุมวันว่าไง
0: รับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่นยกพวกทะเลาะวิวาทกันทำร้ายร่างกายกันชุลมุนเลย
1: แถวไหนอะน่ะ
0: บริเวณสกายวอล์กแขวงและเขตปทุมวันกรุงเทพ
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบพร้อมด้วยฝ่ายสืบสวน
0: แล้วก็สายตรวจตำรวจจากสน.ปทุมวันครับ
1: ไปที่เกิดเหตุกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นนักศึกษาเนี่ย
0: สถาบันแห่งหนึ่งกำลังทำร้ายร่างกายกันอย่างรุนแรง
1: ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง
0: แตกตื่นมีความหวาดกลัวจะได้รับอันตรายอะครับ
1: เขาก็กลัวสิ
0: เจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไประงับเหตุและสามารถควบคุมผู้ก่อเหตุไว้ได้ทั้งหมด8คน
1: แล้วก็มีคนเจ็บ4คน
0: บาดแผลจากการทำร้ายร่างกายก็ต้องประสานหน่วยกู้ชีพและอาสาสมัคร
1: เอาน้ำส่งโรงพยาบาลนะสำหรับคนเจ็บไปโรงพยาบาลเนี่ย
0: อย่าไปตึบซ้ำล่ะ
1: ตำรวจทำไง
0: ตำรวจก็ได้ควบคุมตัวผู้วัยรุ่นทั้งหมด2สถาบัน
1: ผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
0: ไปสอบสวนเพิ่มเติมและก่อนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: วัยรุ่นเนี่ย
0: เฮ้ยพ่อแม่เขาส่งไปเรียนนะ
1: นี่ไปเป็นนักเลงซะแล้ว
0: เรียนเนี่ยมันจบๆไปพอเรียนจบมาไม่มีอะไรหรอกเผลอๆทำงานที่เดียวกันอีก
1: บางทีก็ไปเจอกันนะ
0: เออคนเราไทยคนไทยด้วยกันไปทะเลาะกันทำไมเรา
1: ขนองกัน
0: เออดูคุณเต้อาชีวะพี
1: ่เป็นไง
0: ป่าไปพวกมาจากต่างประเทศอะ
1: ไอที่ว่าขายติมมานา
0: เออแรงงานต่างประเทศไห
1: ม
0: เขาประกาศตัวคุณเต้อาชีวะเว้ย
1: นาน
0: ใครมีอะไรเปล่ามันต้องอย่างนั้นเขาทำความดีอาศัยความที่เป็นนักเลง
1: อ่
0: ะเป็นนักเลงแล้วทำความดีมีใครก็ว่าหรอก
1: นาน
0: อันนี้อยากจะเป็นนักเลงแต่อีแอบไง
1: แต่ก็ยังเรียนอยู่เนี่ยนะ
0: เออตัวเองยังเรียนอยู่
1: จะหมดอนาคตเอานา
0: สงสารพ่อแม่ไหมเล่าพ่อแม่อุตส่าห
1: ์
0: หาเงินหาทองมา
1: วันๆไม่ได้อยู่บ้านนะถางแต่เงินนะ
0: เออดูที่แหกปากโวยยัยยนี
1: ่
0: ลูกจัดรายการอยู่จนลูกจบปริญญาโททั้งคนแล้วอ่ะโซเล่ผมนี่ม.6 อ่ะเข็นแทบตายประจบออกมาให้ไปเรียนปริญญาไม่ไปหรอก
1: ไปแล้ว
0: มันหาเงินส่งเมียมาเรียนอีก
1: โอ้น้อยใจ
0: เมียจบปริญญาตรี
1: โอ้
0: ผัวจบปวช.
1: โอ้ก็ยังดีนะ
0: แล้วเป็นไงอ่ะทีเนี้ยไม่รักครอบครัวสงสารมันไหมนะพ่อแม่
1: สงสารเขาบ้าง
0: เด้อันนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครนะเนี่ยผมเล่าให้พวกวัยรุ่นมันตีกันฟัง
1: โอ้อาว่ากันไป
0: ถ้าทางสถาบันไหนนะครับที่อยากจะอบรมให้นักเรียนนักศึกษาดีกันผมว่าครูแต่ละโรงเรียนอาจารย์แต่ละโรงเรียนลองประทับธรรมนาทำกิจกรรมสันทนาการร่วมกันสิแล้วก็กีฬาสร้างคนคนสร้างกีฬานี่ผมไม่เห็นด้วยเอาสองสถาบันมาเตะฟุตบอลแข่งกันเนี่ยมันมีการกระทบกระทั่งกัน
1: เดี๋ยวก็ทะเลาะกัน
0: เดี๋ยวก็มึงทะเลาะกันกีฬาที่จะไม่ทะเลาะกันที่ดีที่สุดนะ
1: คืออะไรอ่ะ
0: มาเก็บ
1: โอ
0: ้แข่งกันสิโรงเรียนชนะรายเหรียญทองมาเก็บมันโกงกันก็ไม่ได้นะหมักลุกอย่างเงี้ยอย่าไปเอาพวกฟุตบอลอะไรพวกนี้ไม่เอาผมไม่เห็นด้วยจริงมันไม่ใช่สร้างความสามัคคีบอลแพ้คนไม่แพ้นะครับแล้วก็ส่งไปฝึกอบรมให้อยู่ด้วยกัน โครงการลูกเสือชาวบ้านสมัยก่อนน่ะดีมากนะครับเอาเด็กหมู่บ้านนี้กับหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนู้นมาฝึกด้วยกันสี่หมู่บ้านเนี่ยให้เข้าแถวให้เข้าแถวตอเลียง4ห้ามเลี้ยงกันเลยนะหมู่บ้านกอไอ้คนต่อไปต้องเป็นหมู่บ้านข
1: อ
0: ไอ้คนต่อไปต้องหมู่บ้านคอไอ้คนต่อไปก็ต้องหมู่บ้านง
1: ออ
0: ย่าเอามันมารวมกัน
1: แยกกัน
0: ให้มันไปอยู่หมวดเดียวกันไอ้หมวดที่1ก็ไอ้หมู่บ้านกอขอคงออะไรเงี้ยนะแล้วทำกิจกรรมร่วมกันโอ้ยมันรักกัน
1: เดี๋ยวก็สามัคคีกัน
0: สามัคคีกัน
1: สามัคคีกัน
0: เออแย่งกันทำความดีดีกว่าเ
1: อ
0: ๊ะวันนี้กินอะไรเข้าไปไหมเนี่ย
1: นั่นขยันไง
0: โอ้ผมเจอหลายที่แล้วอย่างเงี้ยคือผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยอบต.อะไรเนี่ยนะจับวัยรุ่นคุมงานเลยนะเฮ้ยปีนี้งานทำบุญศาสตร์เนี่ยหาวัยหาหมอลำมาเนี่ยเอาไอ้พวกนี้แหละมาคุมงาน
1: อ่
0: ะไอ้พวกนักเลงที่มันชอบตีกันเนี่ย
1: นาน
0: เอามันมาคุมงานเลยมันรู้เนี่ยพวกเนี้ยคุมเองจะไม่กล้าตีกับใครเรา
1: ไม่กล้าเรามีหน้าที่อยู่แล้วหน้าที่คุมคนน่ะ
0: ครับ
1: เอ
0: าไม่ดีโต้ขวัญไอ้แก้วนาม้ามาคุมงานนี่อ่ะนะ
1: ว่ากันไป
0: ปวดเส้นเอ็นตึงเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไทยทิพย์โอสถดีกว่า
1: สบายใจอ่ะ
0: บรรเทาอาการปวดเมื่อยได้จริงมีมากว่า20ปีแล้ว
1: ทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ดังเดิมก็กล่องละ200
0: ไปทนทุกข์ทรมานทำไมแล้ว
1: รับประทานกัน
0: แคปซูลกัน300ปวดกระดูกปวดข้อก็ไทยแคลพัด2กระปุก500
1: 2กระปุก4กระปุกก็ 1,000 แถม1กระปุกอ่ะ
0: เออถ้ากระดูกก๊อบแก๊บแต่มันไม่ปวดก็กินงาดำ
1: แล้วมันงาดำสกัดเย็นนี
0: ่ใช่
1: ปุกก็300
0: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้กระปุกนึง
1: เอาไป
0: ราคาเดียวกันกับมรักกินนก
1: มาราคาเดียวกันโปรเหมือนกันเนี่ย
0: ครับใครที่ชอบกินเค็มมากๆระวังไตจะแย่ตับจะพังนะ
1: ไตจะพังนะ
0: คลาผม
1: เอ
0: าวันนี้ลดหน่อยอาหารที่มันเค็มๆอ่ะมันอยู่ที่อาหารนั่นแหละเราเจ็บป่วยทุกวันเนี้ยเอาโปรมิกออยไปรับประทานบำรุงและฟื้นฟูนะจ๊ะ
1: โปรมิกออยนะ
0: ไม่ใช่ยานะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นยาซะอีก
1: บอกกัน
0: อ่ะวันนี้อยากกินอยากได
1: ้อย
0: ากใช้อยากซื้ออยากจะเป็นคนขายก็โทรมา
1: 0812901691
0: 0812901691หรือโทรหาโชเล่ก็ได้081924437 081924437
1: นะ
0: แล้ววันนี้พี่น้องที่อยู่บ่อซ้ายก็โทรหาพี่บิดาเขาเลย
1: จะสั่งปุ๋ยอะไรก็โทรไปซะก่อน
0: 089 081
1: 5595
0: ครับ
1: เอาปุ๋ยไปสัก2ลูกเขาจะได้จิตลดไป
0: วันนี้ซื้อปุ๋ยกับลุงช้างอย่าลืมทวงนะซื้อ2ตันแถมครึ่งตันนะซ
1: ื
0: ้อ4ตันแถม1ตันอย่าไปซื้อคนเดียวสิรวมๆตัวกันไปรวมๆกันไปหลายๆบ้านบ้านละครึ่งตันครึ่งตันเนี่ยมันได้ฟรีตันหนึ่งเลยนะครบ4ตัน
1: อ่ะ4ตันก็แถม1ตัน
0: นะ
1: คร
0: ับ บอกว่ายังไม่เอาหรอกเอาของสหกรณ์มาแล้วในทุนก็ให้ไปเอามาก่อนอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: แล้วจะรู้สึก
1: ตอนนี้ตอนเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ย
0: หมดเลยในทุนไปเกลี้ยงเลยเป็นอย่างนั้น
1: เหมาะก็ติดลบแล้ว
0: เอาสหกรณ์ยังพอได้พอเหลือนะแต่สหกรณ์เขาก็ไม่เอาเต็มสูบให้เราอะเอาที่ปุ๋ยที่มันไม่สมควรที่จะไปให้อะไรเงี้ยจริงๆเขาก็ปุ๋ยดีแหละนะแต่ต้องใช้ให้ถึงกันแล้วกัน
1: ครับ
0: นะลองดูส่วนผสมของปุ๋ยกันแล้วกันนะมีดินเยอะเปล่าของเราไม่ต้องห่วงครับใส่โดนบินได้นะสบายใจไหมเล่า
1: สบายใจ
0: รถเก๋งขับพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงครับไฟลุกท่วมคลอก2วิศวกรหนุ่ม
1: เสียชีวิตเนี่ย
0: มีคนที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังกับสาวมาด้วยละมั้งน่ะ
1: สาวเล่าเหตุการณ์ให้ฟังรถเก๋งพลิกคว่ำเนี่ย
0: ตีสามเมื่อเช้านี่แหละครับไม่ใช่ไม่ลาไกลเลยเนี่ยเมื่อเช้ามืดเนี่ย
1: หาวันนี้แหละ
0: ตำรวจจากสภ.ห้วยโป่งจังหวัดระยองครับ
1: ได้รับแจ้งรถยนต์อเนกประสงค์เนี่ย
0: เสียหลักพลิกคว่ำชนเสาไฟฟ้าแรงสูงแล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม
1: ้แล้วก็มีคนเสียชีวิตติดอยู่ในซากรถด้วย
0: เหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกเมืองระยองมุ่งหน้าอำเภอบ้านฉาง
1: ตรงข้ามกับวัดชากลูกยา
0: ตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองครับ
1: ก็ต้องประสานรถดับเพลิงเทศบาลมาบตาพุดไป
0: ไปตรวจสอบหน่อยเซ
1: ไปดับเพลิงที่เกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์คันดังกล่าวเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำแต่ก็เพลิงได้โหมเผาผลาญตัวรถเกือบเสียทั้งคันนะ
1: สอบสวนเบื้องต้น
0: พบผู้เสียชีวิต2รายถูกไฟคลอกติดอยู่ภายในซากรถ
1: น่าสงสารเนาะ
0: ครับมีสาวเล่ากำลังนอนสะดุ้งตื่นมาได้ยินเสียงรถเบรกระเบิดดังสนั่นลุกมาดูเห็นไฟกำลังลุกไหม้เลย
1: สอบถามนางสาวทุพัตราน
0: างเอกคณะลิเกโชเล่อารักเนี่ยนะ
1: นางเอกหลานสาวดิ
0: สุภัตราเนี่ยนะ
1: โอ้
0: ไม่เป็นพยานเนี่ยเขาตั้งไกลอะนะ หนูกำลังนอนหลับสะดุ้งตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงเบรกรถแล้วก็พลิกคว่ำ
1: แต่ด้วยเสียงระเบิดมันดังถึง2ครั้งติดด้วย
0: ถามด้วยเสียงระเบิดตุ้มตุ้มก็วิ่งออกมาดูปรากฏว่า
1: เป็นยังไง
0: พบรถชนอัดติดกับเสาไฟฟ้ามีไฟลุกมาอย่างรวดเร็ว
1: ชาวบ้านก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือแต่
0: เพลิงมันโหมแรงมากจนไม่สามารถเข้าไปใกล้ได้
1: ไม่เหลือไม่ได้แล้วมันร้อนด้วย
0: ด้านนายจรัญจันมณีแอดมินเพจซูมระยองบอกว่า
1: ได้ติดต่อไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้ว
0: ทราบชื่อก็คือนายเตชิตเป็นคนขับแล้วก็นายพลทวัฒ
1: นั่งมาด้วยโดยสารมาด้วยอายุ30ปีเท่ากัน
0: ทั้งคู่มีอาชีพเป็นวิศวกรโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง
1: โอ้
0: ก่อนเกิดเหตุเดินทางไปรับประทานอาหารในตัวเมืองระยอง
1: ไม่น่าไปรับประทานอาหาร
0: เลยแถวบ้านนี้ก็ไม่มีกินแล้วนะ
1: แล้วก็ขับรถกลับที่พักแล้ว
0: กระทั่งขาดการติดต่อล่าสุดญาติก็รับแจ้งข่าว
1: ก็อยู่ระหว่างการเดินทางมาที่จังหวัดระยอง
0: ก็จะมาติดต่อขอรับศพนะครับ
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะสามแปดเนี่ยนะ
0: รถคันนี้ทะเบียน
1: นครปฐม38
0: ครับมันมีข้างหน้าไล่ไม่เห็นอะไรสามแปด38เด้อพี่น้องเด้อ
1: ด้าน
0: มันก่อนก็ไปผู้บังให้อะไรมานะ35ใช่ไหม
1: 35ไง
0: ฝันเห็นตัวเลขจริง10ตัวเลี้ยงกันไม่ถูกสักทีนะ
1: เอาเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ว่ากันไป
0: ฟอร์กัสในกล่องละ390บาทผู้ชายซื้อไปกินเถอะ
1: ขี่ไม่พุ่งขี่สะดุดขี่รถหัวแม่โปแม่เท้ารับประทานกัน
0: ใช่
1: ฟอร์กัสเนี่ย
0: กล่องเขียวๆ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
0: กล่องนึงมี10เม็ดแค่นั้นเนี่ยแต่ไม่ต้องกินทุกวันไง
1: นาน
0: 4วัน5วันกินทั้งเม็ดนึงกินเม็ดนึงฉี่คล่องไปตั้งหลายวันนะ
1: อ
0: ย่าปล่อยไว้นานนะปล่อยไว้นานเดี๋ยวต่อมลูกหมากเอ่ยลำกล้องปัสสาวะเอ่ยจะติดชุมติดเชื้อเอา
1: ต้องระวังกันด้วยนะ
0: มันหมักหมมอยู่ในช่องลำกล้องนะ
1: ใช่
0: มันออกซะบ้างซื้อ3กล่องเลย1,000ถ้ายังไม่เคยกินซื้อทีละกล่องก็พอ
1: ทีละกล่องก็ได้นะ
0: ครับผม
1: โฟกัสนะ
0: หนุ่มโรงงานลงหาปลามาทำอาหาร
1: แล้วเป็นยังไงอ่ะ
0: ถูกอวนพันข้อเท้าแล้วจมน้ำจนเสียชีวิต
1: โอ้ยน่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: น้ำลึกยังไงล่ะ
1: ไม่น่าไปหาปลามาทำอาหารเลย
0: ก็อยากกินปลาไง
1: ซื้อเขาก็ไม่ตายอ่ะนะ
0: ปลาหน้าบ้านผมเนี่ยดูยังไงก็ไม่มีก้าง
1: เป็นไงอ่ะ
0: มันทอดอยู่นั่นนะปังโก้ล่ะ
1: ปังโก้ไม่มีก้างอ่ะ
0: มีก้างที่ระยองอีกแล้วฮิ
1: ที่จังหวัดระยองเนี่ยนะ
0: นะครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: โปรมิกซ์ออย
1: ล์โปรมิกซ์ออยล์นะ
0: แล้วก็ดีแค่ราคาเท่ากันนะสองกระปุก650
1: สี่กระปุกก็1,300
0: อย่าไปซื้ออย่างแล้วกระปุกพี่น้องครับมันมี30เม็ดมันกินได้ติ5วัน
1: ซื้อ
0: สองกระปุกกันแหละ
1: สองกระปุก650ป่ะ
0: ใช่ปกติซื้อกระปุกเดียวมัน400ไงตำรวจจากสภ.เมืองระยองรับแจ้งมีจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพว่ามีผู้พบศพจมน้ำในบ่อน้ำขนาดกว้างประมาณ3ไร
1: ่ลึก10เมตรหมู่4
0: ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองก็ไปตรวจสอบครับ
1: พร้อมแพทย์เวรพร้อมหน่วยกู้ภัยไปที่เกิดเหตุแล้ว
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากน้ำเพื่อไปให้แพทย์ชันสูตร
1: เบื้องต้นไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้าย
0: แต่พบบริเวณข้อเท้าทั้งสองข้างมีอวนดักปลาติดพันอยู
1: ่ปะโถ
0: คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมง
1: นายสุนิตอายุ42ปี
0: อีตาคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้เสียชีวิตเราอ่ะผู้เสียชีวิตชื่อว่าน
1: ายจำลองอายุ49ปี
0: เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งก่อนเกิดเหตุประมาณบ่ายโมง
1: นายจำลองบอกว่าจะไปจับปลามาทำอาหาร
0: ทางช่วงเย็นก็ไม่เห็นกลับที่พักตั้งทีก็ออกไปตามแต่ก็ไม่พบ
1: จนกระทั่งมีชาวบ้านแจ้งบอกว่า
0: พบศพคนจมน้ำจุดดังกล่าวก็รีบมาตรวจสอบ
1: แล้วก็พบอ้าว
0: เป็นเพื่อนรักของเราที่ทำงานอยู่ด้วยกันนี่เอง
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ก็ได้มอบร่างให้มูลนิธินำส่งนิติเวชเพื่อชันสูตรหาสาเหตุ
1: การเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
2: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691

0: เดี๋ยวนี้เขามีป้าดาคนเดียวเมื่อไหร่เรา
1: เป็นไง
0: มีลุงแหวนก็มีคนหนึ่งด้วย
1: ชื่อลุงแหวนไงทำไมชื่อลุงแหวนอ
0: ่
1: ะ
0: แหวนเสียบ30 40วงใส่เข้าไป
1: นิ้วน่ะนะคนเรามีนิ้ว10นิ้วนะนี่นิ้ว
0: ผมนับได้11นิ้วนะ
1: โ
0: อ้เมื่อวานในมือล้วงกระเป๋าฝนตกหนาว
1: เป็นไง
0: บอกนับนิ้วสินับมันก็11นิ้วอีก
1: เออ
0: แล้วชักออกมาอ้าวมันก็10นิ้วนี่พอมือล้วงกระเป๋านับใหม่เอ้าได้11นิ้วอีกแล้ว
1: เกินมานิ้ว
0: เออมาจากไหนไม่รู้
1: อืม
0: นี่ลุงแหวนแกใส่แหวนเยอะเกินแต่แกชอบมั้งแกไง
1: คนชอบอย่าไปว่าเขาชอบเขาอย่างนั้น
0: ครับผม
1: อืม
0: นี่สาวที่สีคิ้วโคราชไปแจ้งความอ้างว่า
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: ถูกนายทหารเรือใช้ปืนตบหน้าและขู่ฆ่าด้วย
1: ปมเรื่องอะไร
0: เคลียร์ปัญหาหึงหวงยันไม่มีความสัมพันธ์ตามที่ถูกกล่าวหา
1: เรื่องของความหึงหวงเป็นเหตุเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่น่าหึงกันเลย
0: อย่าไปหึงนะเป็นฤทธิดวงกินยาฤทธิดวงไทยทิพย์เขานะ
1: รับประทานกันได้เลย
0: 350บาทมีตั้ง60เม็ดนุ่น
1: ยาบรรเทาฤทธิดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะ
1: สบายใจรับประทานกัน
0: แต่ถ้าไม่ออกถ่ายไม่ออกภายจะลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
1: รับประทานทรายเลื่อมจอยกัน
0: ครับ
1: อืม
0: ถ้าเป็น
1: แบบแคปซูล
0: ถ้าจะชงน้ำก็จอยมิกฟรุต
1: อันนี้เป็นแบบผงอะนะ
0: สามร้อยห้าสิบบาทสองกล่อง700แถมกล่องหนึ่ง
1: จอยมิกฟูดเนี่ยนะ
0: คือราคาเดียวกันห้าวแหละ
1: ราคาเดียวกัน
0: ใช่
1: โปรเหมือนกัน
0: แต่ผมไม่ได้แถมตะบูนะอยากแถมตะบูต้องเป็นกาแฟนะ
1: อืม
0: กาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ตะบูหาฟงจากลุงช้างไปหนึ่ง
0: ใจล่วงทะตุ่มเลยเมื่อกี้เนี่ยตกใจวุดเลย
1: ตกใจเลย
0: ขนาดรู้ว่าจะพูดนะเนี่ยหลบไม่ทันจริง
1: ๆนาน
0: เมื่อวานนี้ตอน17นาฬิกาจะ8:18อยู่แล้วล่ะ
1: มีอะไร
0: นางสาวเอนสมมุตินามตามท้องเรื่องเลยไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
1: ที่สภ.สีคิ้วเนี่ยนะ
0: เพื่อดำเนินคดีกับนายทหารคนหนึ่งเป็นทหารเรือ
1: ทหารเรือทำร้ายร่างกาย
0: ถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขู่เหตุเกิดตอน3โมงกว่าวันเดียวกันนี่แหละ
1: แถวไหนอะ
0: บริเวณอ่างซับประดูตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้ว
1: จังหวัดนครราชสีมาน
0: ี่ฟังปัวทปอเจ111ชัดแจ๋วเลยว่างั้น
1: ฟังกันได
0: ้บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้เดินทางไปพบคู่กรณีเพื่อพูดคุยและเคลียร์ปัญหา
1: เนื่องจากก็มีประเด็นเกี่ยวกับความหึงหวง
0: และความเข้าใจผิดเรื่องความสัมพันธ์กับเจ้าของร้านแห่งหนึ่ง
1: ซึ่งตนยืนยันบอกว่า
0: เดินทางไปความบริสุทธิ์ใจและต้องการพูดคุยให้เกิดความชัดเจน
1: ระหว่างพูดคุยกับคู่กรณีเนี่ย
0: ซึ่งอยู่ในการเมาสุราเนี่ยนะ
1: คู่กรณีเมาสุรา
0: ไปกล่าวหาว่าตนและบุคคลอื่นมีการเตรียมคำพูดเพื่อปฏิเสธความสัมพันธ์พร้อมพูดและลักษณะข่มขู่ว่าม
1: ึงต้องตาย
0: พร้อมอ้างว่าจะไปเอากระสุนปืนมา
1: ทำให้ตนเกิดความกลัว
0: เอ้าพกปืนไม่มีกระสุนพกมาทำไมไล่หนู
1: เรียกนายกแล้วเขายิ่งห้ามพกปืน
0: ผู้เสียหายเขาก็เล่าพยายามพูดคุยด้วยเหตุผล
1: แล้วก็ให้ต่างฝ่ายต่างใจเย็นๆกันไว
0: ้เนื่องจากเย็นๆว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ตามที่ถูกกล่าวหา
1: แต่คู่กรณีก็ยังคงกล่าวหาอย่างต่อเนื่อง
0: กระทั่งมีโทรศัพท์พูดคุยกับบุคคลอื่นโดยการเปิดลำโพงนะ
1: ถามให้ผู้เสียหายได้ระบุบอกว่า
0: คู่กรณีพูดข้อความที่ทำให้ตนได้รับความเสียหายก็จึงได้ทักท้วง
1: แล้วก็ถามถึงสาเหตุที่พูดเช่นนั้นนะ
0: ทำไมแกพูดอย่างนี้ล่ะไอ้นายจากสถานการณ์บานปลายนางสาวเออ้างว่าทหารตนดังกล่าวเนี่ย
1: ใช้อาวุธปืนสั้นไม่ทราบชนิดด้วย
0: ตบเข้าที่บริเวณใบหน้า1ครั้ง
1: หลังจากนั้น
0: ใช้มือตบใบหน้าอีก1ครั้ง
1: ตบเก่งเหมือนกันเนาะ
0: ส่งผลให้ใบหน้ามีอาการบวมแดงครับ
1: โดยขณะเกิดเหตุเนี่ย
0: มีหญิงอีกรายอยู่บริเวณดังกล่าวได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจมาระงับเหตุ
1: เจ้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงแล้ว
0: คุณตำรวจขามาดูหน่อยเขาตบกันมาเดินทางมาถึงปั๊บ
1: คู่กรณีที่มีปืนเนี่ย
0: ผู้เสียหายแจ้งเลย
1: อ
0: ีกตาคนนี้มันมีปืนให้ตรวจค้นพื้นที่หน่อย
1: อย่างไรก็ตาม
0: จากคำให้สัมภาษณ์ของผู้เสียหายระบุว่า
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจค้นอาวุธปืน
0: แต่ยังไม่พบตามที่ตนแจ้ง
1: ก่อนที่ทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางมายัง
0: สภ.สีคิ้วเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายหลังเกิดเหตุครับนางสาวเอก็เดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสีคิ้ว
1: เพื่อบันทึกอาการเจ็บมาไว้เป็นหลักฐาน
0: พร้อมนำผลการตรวจใช้ประกอบการแจ้งความดำเนินคดี
1: กับคู่กรณีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
0: และข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
1: ทั้งนี้ผู้เสียหายยืนยันบอกว่า
0: ดิฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับบุคคลคนนี้เลยนะคะ
1: ไม่มีความสัมพันธ์กับบุคคลคนดังกล่าว
0: เหตุที่เดินทางไปพบคู่กรณี เพียงต้องการพูดคุยและเคลียร์ความเข้าใจ
1: แต่กลับถูกทำร้ายร่างกาย
0: และถูกข่มขู่ก็จึงตัดสินใจแจ้งความ
1: เพื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: อย่างไรก็ตามนะ
1: เป็นไง
0: ข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นคำให้การของผู้เสียหาย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องและตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อ
1: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะ
0: นายทหารเรือพวกนี้เขาก็ยังไม่บอกว่าเป็นใคร
1: โอ้ทั้งตบด้วยปืนแล้วก็ตบด้วยมือด้วยนะ
0: จริงหรือเปล่าเราไม่รู้นะ
1: ก็ไม่รู้
0: เราไปวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ไม่ได้เนาะ
1: นั่นดิ
0: เราไม่เห็นเหตุการณ์เขา
1: เ
0: นาะ
1: ก็ว่ากันไป
0: ครับผมอ๋อน้องเนเน่กลับถึงภูเก็ตแล้วนะครับ
1: ผมไม่ได้ไปรับเลยแม้ว่าจะไปรับ
0: เขาไม่ได้ลง
1: สาวซะหน่อย
0: ไม่ได้ลงสุวรรณภูมิน
1: ั่นเลยจะสบ
0: ายไม่ลงภูเก็ตเลย
1: สบายสุวรรณภูมิจะไปส่งไปรับซะหน่อยแม
0: ่คนภูเก็ตไม่ได้มารับน้องเนเน่นะแต่ออกมาปกป้องจังหวัดมีวีรกรรมแย่ๆของคนมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็มาที่ภูเก็ตเนี่ย
1: ว่าไง
0: บอกรัฐบาลควรจะยึดวีซ่าอิสราเอลแค่15วันนะจี้รัฐบาลหน่อยอยากให้ไปเยอะให้แค่15วันก็พออิสราเอลอิสรานอนเนี่ย
1: นั่น
0: เดี๋ยวก็อาหรับอีก
1: พ
0: วกเนี้ยมันไม่เหมือนคนจีนจีนเทามากอบโกยเงินมากอบโกยเงินเข้าตัวเปล่าตัวเองแล้วก็เดี๋ยวก็ฆ่าบ้านตัวเองใช่ไห
1: ม
0: แต่พวกอิสราเอลเนี่ยพวกเนี้ยมาอยู่ประเทศไทยบอกว่า มาอยู่เขตของอัลเลาะห
1: ์
0: พระเจ้าให้มาอยู่เป็นอย่างนั้น
1: กับนึกว่าเป็นประเทศเขา
0: เ
1: ราบ้าง
0: เป็นประเทศตัวเองเลย
1: ของตัวเองก็ยิงกระตุ้มตามตุ้มตาม
0: ใช่ไ
1: หม
0: อยู่ไม่ได้แล้วโว้ยกูไปประเทศไทยดีกว่า
1: สบายใจ
0: ใช่
1: มาเบ่งซะด้วยนะ
0: ครับ
1: อืม
0: เนี่ยมีคนมา200-300ชีวิตท่ามกลางการรักษาปลอดภัยเขาก็มายืนยันว่าควรจะขับไล่พวกนี้ออกไปยังให้วีซ่าเกิน15วันนะครับที่ภูเก็ตกำลังที่นู่นก็มีนะ
1: ที่ไหนอ่ะ
0: ที่เกาะพะงันนี่อีกเหมือนกันนะไปตั้งโรคลากไปทำธุรกิจอะไรกันมากมายเหลือเกินเนี่ย
1: นั่นที
0: อ่ะ4 โมงเย็นวันนี้นะ
1: ไปกันที่ตลาดนัด
0: บ้านบ่อทรายครับ
1: บ้านบ่อทรายตำบลสะแจงใช่ไหมอ
0: ำเภอบางระจัน
1: สิงห์บุรีนะไป
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะไปกันที
1: ่ไปที่จอทล1197นะ
0: จ้ะชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: งานน้ำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
5: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไททิศโอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
3: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง08-1785-575
1: ส
4: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10 รอบก

ทร0819244377โทร0819244

0: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลก็หายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช้
3: ด
2: ี
3: จริงๆนะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691081-290-1691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย081-290-1691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล
1: ่สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีกันชั่วโมงที่3แล้วนะ
1: ฟังกันยาว
0: ยังอยู่ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรภาค9สตูล
1: ยังฟังกันอยู่
0: ปสป.1449ชุมพร
1: ฟังกันได
0: ้ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
1: 97.75 ฟังกันได
0: ้และจทล.1197
1: ก็รับฟังกันนะ
0: ยังอยู่ครบครับ
1: ฟังกัน
0: ชั่วโมงที่แล้วอยู่ปสป.711เดี๋ยววันคืนเจอกันใหม
1: ่ฟังกันยาวเหมือนกัน
0: ครับจทล.1หรือเจอกันคืนอีกนะ
1: นั่นสิ
0: โอ้เป็นไงมั้งครับฝนฟ้าอากาศตกลงมาจะได้ทำไร่ไถนากันแล้วนะบางคนก็ลงมือเกี่ยวบางคนก็จะเกี่ยวเมื่อวานนี้จะเก็บข้าวโพดอยู่แล้วฝนตกไม่ได้เก็บเลยที่ขุนโขนขุนโขนพระพุทธบาทนะ
1: พระพุทธบาทที่ทำข้าวโพดกันเยอะ
0: ครับใช้ปุ๋ยผมนะโอ้ยจริงๆมันไม่ได้แกงปุ๋ยป่านนี้รวยไปเรื่องงาแล้วนะ
1: ปุ๋ยลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวเน
0: ี่
1: ย
0: แต่คนขายปุ๋ยไม่รวยพี่น้องเกษตรกรรวยกว่าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจบ้านเรามันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ต้องทำอะเน
1: า
0: ะวิถีชีวิตเราใช่ไห
1: ม
0: นะครับทำไร่ทำนาทำนาปังหรือตะสังกับนี่
1: ทำนาปี
0: หรือตะนี่กับสัง
1: ต่อจากนี้
0: เตรียมรับตัง
1: เพราะว่า
0: ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของ
1: ทางด้าน
0: มารวยทีวี
1: มารวยทีวีเนี่ยนะ
0: ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียว
0: เป็นดึงร่วง
1: ดึงเร็วแล้วจะได้ร่ำรวย
0: หรือจะเป็นเม็ดฟู
1: ่เม็ดฟู่กรดอะมิโน
0: ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะจ๊ะ
1: จะได้ร่ำรวยกัน
0: ตาคีรับแล้วเรียบร้อยน้องเสือปทุมธานีรับแล้วเรียบร้อยหรือแต่พัฒนานิคมมาเลยจะตกลงกันเนี้ย
1: ตกลงแล้วจะได้ไปส่งให้
0: วันนี้ว่างนะเนี่ยจัดรายการเสร็จแล้วว่าง
1: ไม่รู้จะไปไหนเนี่ยนะอยากจะไปส่งปุ๋ย
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ว่างนะ
1: พรุ่งนี้มีเจ้าของตัวจริงก็ไปส่งนะ
0: อีพรุ่งนี้เราส่งรอบใบคำเนี่ยวันจันทร์ผมติดภารกิจ
1: พรุ่งนี้วันที่30ป่ะนะ
0: โอ้ยยังมี31อีก
1: ยัง
0: อ๋อพรุ่งนี้อยู่ทั้งวัน
1: อย่าหลงวัน
0: หลงแล้วสิเนี่ย
1: บอกแล้ว
0: บอกแล้วส่งให้ดอกดอกไม้มาส่งอะไรแต่ก็ไม่รู
1: ้
0: รู้ไปห้าวอย่างเงี้ย
1: ความจำเสื่อมนะ
0: ความจำเสื่อมนะอย่าไปกินเยอะนะ
1: อ
0: ่ะก่อนจะไปจำความเสื่อมก่อนจะอ่านข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนจะพูดถึงผู้สนับสนุนรายการเรา
1: ว่าไง
0: ก็ไปงานกฐินก่อน
1: งานกฐินใช่ไหม
0: จะภาพก็รออยู่วัดบางพึ่งก็รออยู่นะ
1: กฐินกองแล้ว 1,000 บาทนะ
0: ครับตั้งกองกฐินมา 1,009 บาทก็ได้ใช่ไหมเป็นสิริมงคล
1: แล้วแต่กำลังทรัพย์ของท่านนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมนะ
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าอุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนก็วัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนก็วัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็8พฤศจิกายนนี่วัดมีเจริญตำบลพยอมงามอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก15พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดเทพอัมพายตำบลบางขามบ้านหมี่ลพบุรี15พฤศจิกายนนี่กฐินสามัคคีวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรีและ29 30 31ตุลาคมงานปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี 2คืน2วันก็ชมลิเกโชคดีมีสุขกันนะ
0: สาธุ
1: นี่ก
0: ็วัดวาอารามจะมีงานก็บอกได้เลยนะครับไม่เสียเงินเสียทอง
1: ก็ประกาศให
0: ้ครับแต่ไม่ต้องเอาหมายเลขบัญชีมาให้นะไม่เอาบอกเดี๋ยวจะให้โยมก็โอนมาใหม่ให้โยมก็ไปหาที่วัดเองเลยใช่ไหมไม่เอาไม่เอาพ่อวัดอดุลวัดป่าอดุลที่ขอนแก่นวันหนึ่งพฤศจิกาเหมือนกันไม่รับเงินสดนะไม่ต้องโอนเข้ามาสแกนอย่างเดียวเลยไปที่วัดนะเงินเข้าสำนักพุทธเลยนะครับสำนักพุทธก็จะมาถามว่าวัดจะสร้างอะไรไหมจะเอาปัจจัยมาให ้เป็นอย่างนั้นนะครับทางวัดท่าช้างใต้ยังไม่แจ้งมาวัดวังเวินยังไม่แจ้งมานะครับบางคนบอกชอบรสชาติแกงหน่อไม้วัดวังเวิน
1: โอ้แกงหน่อไม้ใส่ไก่นะ
0: ป้าน้อยป้าน้อยแกงอร่อยแล้วก็ที่วัดท่าช้างใต
1: ้วัดท่าช้างใต้เป็นยังไง
0: ลุงทักก็ฝีมือไม่ธรรมดาแต่ลูกมือเสียชีวิตไปเรื่องแหละ
1: ใครเนอะ
0: คนที่ช่วยเขาทำกับข้าวปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้เสียชีวิตแล้ว
0: เดธมอลเลสแล้ว
1: อ้าวขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
0: ครับยังเหลือแต่ไปเหตุสุรพลเนี่ยนั่น
1: ที่ไหนสุรพลเนี่ย
0: เขาเป็นผู้ช่วยลุงทักเขาอยู
1: ่โอ้
0: นะครับอ่ะวันนี้วันไหนวันอะไรก็ตามนะฮะคุณผู้ฟังครับมันเมื่อยมันปวดเส้นเอ็นตึงเป็นก้าวเป็นรุมมาตอยเป็นกระดูกทับเต้น
1: จะเป็นนิวล็อกนี่รับประทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งสูตรเดิมกันนะ
0: ครับผม
1: เป็นกล่องละ200บาทนี่นะ
0: ใช่
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องแถมกล่องนึง
1: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงนั่งนานๆอย่างเงี้ยนะ
0: เนื้อเมื่อยตัวก็รับประทานสูตร2เป็นแคปซูล
1: กระปุกละ300บาทนะ
0: ซื้อ2กระปุกเดี๋ยวเราส่งให้ถึงมือถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
1: แต่ถ้าซื้อ5กระปุกก็
0: เดี๋ยวแถมฟรีให้1กระปุก
1: ไททิปโอสดนะ
0: ถ้ากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมมันปวดกระดูกก็รับประทาน
1: ไทแคลพัดเนี่ย
0: กระปุกละซื้อ2กระปุก500บาทกินได้เดือนนึงอ่ะ
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 บาทแถม1กระปุกด้วย
0: ครับ
1: ไทแคลพัด
0: ถ้าน้ำมันงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีนของเราเนี่ยนะรับประทานก่อนนอนนะเพื่อการสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: ต้องบำรุงเขาซะบ้างไม่งั้นนะน้ำมันหล่อลื่นมันแห้งเหมือนรถจารบีมันแห้งอะพังเลยนะเออ
1: รถพังไง
0: รถก็พังสตังก็หมดดูสิก็มันก๊อปแก๊ปใส่หมวกแก๊ปจะไปตีก๊อปมาก่อนนอนคืนนี้นะ
1: นาน
0: ทานเลย2เม็ดถ้าท่านปล่อยไว้นานๆนะกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมไม่รู้นะ
1: นาน
0: พอมันเริ่มก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปอายุมากแล้วเป็นกันทุกคนนะครับขายราคาเดียวกับมรคินก
1: มรคินก กระปุกก็300
0: ครับ
1: 2กระปุก600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ใช่ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
1: แถมให้
0: คนเป็นเบาหวานสามารถรับประทานคู่กับยาโรงพยาบาลได้เลยนะ
1: มรคินกเนี่ยนะ
0: ครับส่วนใครมีปัญหาโรคไตก็โปรมิกออย
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่ยานะจะบอกให้เขาเป็นรับประทานเพื่อบำรุงและฟื้นฟูของกระปุก650ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูขายราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร
1: ์ครับดีแคร์ก็2กระปุก650บาท
0: ซื้อ4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1
1: เหมือนกันเลย
0: เหมือนกันเลยครับโปรโมชั่นเดียวกันนะ
1: ถ
0: ้าทายาย่าบิงดูแลสายตาอีกแบรนด์หนึ่งของไทยทิพย์โอสถ
1: อันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: อันนี้กระปุกหนึ่งมี60เม็ดครับซื้อทีละกระปุกก็ได
1: ้800บาทเนี่ย
0: ถ้าซื้อ2กระปุก
1: 1,500 บาทเนี่ย
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันรับประทานเลย
1: นั่น
0: ครับไม่ต้องรอให้กินนู่นกินนี่ก่อนไม่เอาย
1: าหยาบริ้ง
0: พอล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปั๊บรับเลยครับ2เม็ด
1: รับประทานกัน
0: อย่าไปกินหน่อไม
1: ้
0: ไม่ได
1: ้สแสลงกันนะ
0: คันลำ
1: อ่
0: ะสุขภาพไม่ดีบางคนก็นั่งอยู่เฉยก็เหนื่อยหายใจไม่ค่อยจะทันแสดงว่าร่างกายเราขาดวิตามินหลายเรื่องอ่ะ
1: นั่น
0: โดยเฉพาะโปรตีนเนี่ยอย่าให้ขาดได้
1: อย่าให้มันขาดนะ
0: รับประทานเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนี่แหละ
0: ครับ
1: ไบโอดีเนี่ย
0: จะเป็นสารโปรตีนได้มันต้องใช้การย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปพอเรากินเข้าไปปุ๊บเจ้าเอนไซม์ก็จะแปลงอาหารที่เรากินเข้าไปเป็นพลังงานให้เป็นโปรตีนนะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะ
1: เติมเต็มกันไป
0: 1คาราเบล4กระปุก2,000นะ
1: 2,000 บาทแถมให้1กระปุกด้วย
0: แต่ไปซื้อทีละกระปุกก็690นะ
1: ไบโอดีนา
0: ครับผ
1: ม
0: จะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพดื่มกาแฟลิต้าเอ็มและ
1: กาแฟลิต้าเอ็มโก้
0: 2สูตรเนี่ยเราเป็นกาแฟที่มาอยู่คู่กับพี่น้องบ้านเรามากว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยสร้างความผิดหวังหลายคนเห็นโฆษณานู้นก็ดีโฆษณานี้ก็ซื้อมากินกันหมดแล้วล่ะในที่สุดก็ต้องกลับมารับประทานมาดื่
1: ม
0: กาแฟลิต้าเอ็มและกาแฟลิต้าเอ็มโกซึ่งไม่ได้อัดสมุนไพรอะไรมากมายมันกี่ติดตั้งติดอย่าง
1: อ
0: ย่างละนิดละหน่อยละน้อยละนิดหัวน้ำพิษงูใส่ลงไปในน้ำทะเลเกินไปน้ำคลองเนี่ยผมจะไปฆ่าคนตรงนี้มันไม่ได
1: ้
0: มันเจือจางของเรานี่เข้มข้นเลยนะ
1: ครับ
0: โดดโดดเดียวเดียวห้าอย่างเนี่ยสมถังเช่าเก่ากี้
1: เห็ดลิ้นจือกระชายดำเนี่ยนะ
0: เท่านั้นแหละครับขมก็ต้องตัดความขมด้วยสุ
1: ขรส
0: จริงๆไอ้ตัดความขมมันต้องใช้ของหวานใช่ไห
1: ม
0: พอบอกของหวานคนจะนึกถึงอะไรน้ำตาล
1: น้ำตาลเนี่ย
0: ทีนี้มันใส่ไม่ได้เผื่อคนเป็นเบาหวานเขาจะดื่มอ่ะ
1: เรากินได้เป็นเบาหวานเนี่ย
0: เพราะเราไม่ใส่น้ำตาลเราใช้สุขรสไปตัดความขมไขมันทรานแล้วก็ไม่ใส่
1: เป็นไขมันก็รับประทานได้เหมือนกัน
0: เราใช้ถั่วขาวเพราะถั่วขาวเนี่ยจะไปสร้างความเข้มข้นแล้วก็ไปดับกลิ่นของโสมโดยบางคนแพ้กลิ่นโสมนะครับถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกอันนี้เหมือนกันหมดยกเว้นเขาเพิ่มเติม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: เอามาบำรุงลากผมลากฟันดูแลผิวพรรณท่านนะวันนี้ซื้อถุงเดียว380 2ถุง700
1: ใช่
0: ซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาบู่หอมฟูงจากลุงช้างหนึ่งก้อนหนึ่งก้อน
0: โกรธใครหรือเปล่าเนี่ยพูดเหมือนโกรธใครนะสวัสดีครับ
2: ลุงช้าง
0: จ้า
2: ไอ้ยากระดูกกระเดี่ยวเนี่ยกินทีละกี่เม็ดเนี่ย
0: 2เม็ดเลย
2: 2เม็ดเลยเหรอ
0: จ้าเอายาเอายากระดูกเอายากระดูกก็พอนะยากระเดี่ยวอย่าไปเอานะเอาจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: ถึงเช้าแล้วจ
0: ้
2: า
1: ถึงแล้วนะ
0: คนเราคนไทยเราชอบพูดกระดูกกระเดี่ยวกระดูกกระเดี่ยวจะไปจะมา
1: เ
0: ทน้ำเทท่าแต่หงแต่หออะไรเงี้ยนะ
1: มันเป็นคำคล้องจอง
0: มันคำขยายอะไรไม่รู้
1: ขยายความกันไป
0: ก็เรียกคำอุทาน
1: อุทานเนี่ยปัดโถ
0: บันมีบันมีต้องบันแมดด้วยนะพอหนองเต่าปุ๊บหนองใสขาวเลยทีเนี้ย
1: หนองใสขาวเอาแค่นี้พอแล้ว
0: ถ้ากาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมถุงหนึ่ง490บาท
1: ใช
0: ่2ถุง900 3ถุง 1,300 นะรับสบู่ไปเท่าไหร่เนี่ย
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: ให้2ก้อน
1: 2ก้อนนะไป
0: แต่ถ้าซื้อ5ถุงให้2ก้อนเลยถ้าซื้อ2ถุงให้ก้อนเดียว
1: ก้อนเดียวพอ
0: พูดผิดเลยเมื่อกี้เนี่ย
1: นั่นเจ
0: ครับ
1: อ้าวเรื่องข่าวเจ
0: เรื่องฉี่ไม่ออกก่อนที่
1: ฉี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ฟอกัสนะ
1: รับประทานฟอกัสกันเด
0: ้ผู้หญิงแอบเอาไปกินก็
1: ม
0: ีบอกเยี่ยวดีซะด้วย
1: ก็ว่า
0: ถ้าทำให้ผู้ชายกิน
1: ฟอกัสเนี่ย
0: ครับ
1: ตอบลูกหมากมันโตไปกดทับท่อปัสสาวะก็สะดุดแล้ว
0: โอ้ยกินเม็ดนึงอยู่ไปตั้ง4วัน5วันมาเผลอเดือนละเม็ดแค่นั้นเองนะ
1: ฟอกัสนะ
0: ครับจะไปขยายท่อปัสสาวะนะครับทีนี้มีเรื่องของน้องแมวน้องหมาสัตว์เลี้ยงของท่านถ้ามันเป็นแผลรักษาไม่หายติดเชื้
1: อ
0: เพ็ดดีแคร์พ่นมาเลย
1: เพ็ดดีแคร์เนี่ยนะ
0: เป็นขวดสเปรย์ขวดเล็กๆ200กว่าบาทขวดกลาง300กว่าบาทขวดใหญ่ก็500กว่าบาทนะครับจะเอาขวดเล็กขวดกลางขวดใหญ่กันลองดูใครที่เคยใช้แล้วก็บอกต่อกันด้วยนะจ๊ะ
1: ดีแล้วบอกต่อ
0: ครับ
1: ขอบใจ
0: เป็นฤทธิ์ดวงทวารใช้ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวาร
1: ของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบลก็ใช้ใส่เลี่ยมจอยเป็นแคปซูล
1: ใส่เลี่ยมจอยใช่
0: จอยเมกฟุตเป็นผงชงน้ำดื่ม
1: รับประทานกัน
0: 2กล่อง700แถมกล่องนึงราคาเดียวก็ไ
1: อ
0: ้ห้าวเลยทีเนี้ย
1: นั่นเจ
0: เอ้าเน่ๆกลับมาถึงประเทศไทยแล้วนะ
1: ไม่ได้ไปรับนะเน่นะเน่นะหลานสาวผมนี
0: ่ครับสดอบอุ่นเรียกว่าสุดแสนจะอบอุ่นกันเลยทีเดียว
1: รอรับกันแน่นเลยเน่เน่
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและกระมวลชนแห่ต้อนรับน้องเน่เน่น้องแพรว
1: แน่นสนามบินเลยนะ
0: แน่นสนามบินกันเลยสนามภูเก็ต สนามบินภูเก็ตเล็กไปเลยนะเมื่อวานนี้ครับนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
1: พร้อมด้วย
0: นายมนชัยตโมดผอ.ท่าอากาศยานภูเก็ตหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
1: ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยนะ
0: ร่วมเตรียมการต้อนรับน้องเนเน่หรือว่
1: า
0: น้องแพรวรัติการอำลอย
1: เยาวชนวัย16ปี
0: จากจังหวัดภูเก็ตเดินทางกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
1: ถึงไปสร้างชื่อสร้างเสียงให้จังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทย
0: บนเวทีระดับโลกอเมริกาก็อตชาเลนจ์ซีซั่นที่21นะครับ
1: เน่
0: ภูเก็ตไทยแลนด์เจอกับ
1: ทางด้านผู้ว่าในการจังหวัดภูเก็ตเนี่ย
0: ไม่ใช่
1: ไหนอ่ะ
0: โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์คุณนี
1: ่อ๋อโชเล่ลพบุรี
0: ผมสาเชียร์คุณนะนี
1: ่โชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: เออสาเชียร์ปะโท
1: หลานผมเน
0: ่เดี๋ยวไม่เชียร์เลยหนึ่งในภาพเป็นความอบอุ่นคือการต้อนรับของผู้ว่าราชการได้อุดหนุนยาดมภูรายาผลิตภัณฑ์ดีจากผู้ประกอบการท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต
1: ซื้อมาฝาก
0: น้องเนนี่โดยตั้งใจจะนำมอบให้เดินทางกลับถึงจังหวัดภูเก็ตสะท้อนความตั้งใจในการสนับสนุนทั้งสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นและเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับ
1: ไปพร้อมกันเลย
0: ครับโอ้ทีหลังลพบุรีมีบ้างสิโชเล่
1: ลพบุรีไทยแลนด
0: ์ซื้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไปต้อนรับไปนะโชคดีบ้านเราไม่มีสนามบิน
1: ไม่มีไง
0: ต้องไปรับดอนเมืองไม่กับปุตุวันนภูมิ
1: เราก็มีสนามบินเฮลิคอปเตอร์นะ
0: สนามบินนี้เขารับแต่ผู้วายชนกับ
1: ปบปบปบปบปบปบปบเนี่ยนะ
0: มาจากชายแดนนี
1: ่นู่นไปโรงพยาบาลนันนุนนะ
0: เออให้กำลังใจเนาะเก่งมากน้องขอให้กำลังใจสู้ๆเพราะว่าน้องได้โกลเด้นบัตเซอร์เข้าไปก
1: ็
0: รอบหน้าไม่ต้องไปแข่งชิงชนะเลิศเลยนะ
1: โอ้ชิงเลยหรือไง
0: แ
1: จ๋วเลยนะ
0: เวลคัมโฮมเน่เน
1: ่
0: นี่ครับผมอ้าว
1: เน่เน
0: ่ก็ไม่ใช่สร้างให้ภูเก็ตอย่างเดียวประเทศไทยด้วย
1: คนรู้จักอะ
0: ครับ
1: ภูเก็ตประเทศไทย
0: มาบอกภูเก็ตปุ๊บกรรมการโอ้ไอโน่ฉันเคยไปมาแล้ว
1: เออบางคนก็อยากมาเที่ยว
0: ครับ
1: ภูเก็ตนี่ก็มีชื่อดังเนี่ย
0: ชื่อดังไฟไหม้ตึก3ชั้นเร่งระงับเหตุสลดครับ
1: พบร่างหญิงวัย77ปี
0: เสียชีวิตเผยต้นเพลิงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอีกแล้วครับท่าน
1: ไฟฟ้านี่ต้องระวังนะรถไฟฟ้านี่
0: อย่าไปชาร์จทิ้งไว้เวลาไม่มีคนอยู่หรือเวลากลางคืนนะ
1: โอ้มันระเบิดไง
0: เมื่อเช้ามืดตอน 1:00 นี่เองนะ
1: ข่าววันนี้สิเนี่ย
0: เออตำรวจจากสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงบอกว่ามีเพลิงไหม้อาคารใกล้ซอยอ่อนนุช27
1: ซอยอ่อนนุชเนี่ยนะ
0: แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพ
1: ไปตำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยรถดับเพลิงพระนครโดกบางนา
0: พร้อมรถกระเช้าแล้วก็รถดับเพลิงไปกว่า10คันนะ
1: เขากันไม่ไหวอ่ะนะ
0: กู้ภัยมูลนิธิปอดถึงร่วมสนับสนุนเนี่ยยังไม่หายเหนื่อยจากที่ของถมนู่นเลยนะของถมที่ป้อมปราบศัตรูพ่ายอ่ะ
1: ที่มีไฟไหม้อ่ะนะ
0: อันนั้นไม่มีคนเสียชีวิตบาดเจ็บไง
1: เหตุเกิดที่อาคารพาณิชย์3ชั้นเนี่ยอีเนี่ย
0: ครับ
1: ไฟไหม้รุนแรงเนี่ย
0: โอ้โหลุกลามไปชั้น1ชั้น2ชั้น3อ่ะ
1: แล้วก็ผู้พักอาศัยติดค้างอยู่เนี่ย
0: สามรายเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็ฉีดน้ำประมาณครึ่งชั่วโมงเพลิงก็สงบนะครับ
1: เพลิงสงบลงไปแล้ว
0: เบื้องต้นผู้บาดเจ็บ2รายเป็นชาย1ราย
1: ผู้หญิงคนหนึ่ง
0: สภาพมีอาการสำลักควันส่งโรงพยาบาลแล้ว
1: แล้วก็พบร่างหญิงวัย77ปีเสียชีวิตเนี่ย
0: นอนอยู่บนบริเวณชั้น2ทราบว่าผู้เสียชีวิตอายุ77ปี
1: โอ้
0: เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชก็ร่วมกันชันสูตรไว้เป็นหลักฐานครับ
1: ชันสูตรพลิกศพสอบถามพยานให้การว่าไง
0: ได้ยินเสียงไฟฟ้าช็อตดังเปรี้ย
1: เมื่อหันไปดูเห็นแสงเพลิงกำลังไหม้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย
0: จอดอยู่บริเวณชั้นหนึ่งของอาคารดังกล่าว
1: ก็พยายามช่วยเหลือช่วยกันฉีดน้ำ
0: แต่แสงเพลิงไหม้ลุกลามขึ้นอย่างรวดเร็ว
1: มันเร็วมากอะเบื้องต้นเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมผู้บาดเจ็บ2ราย
1: แล้วก็ประสานกองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะ
0: เหนื่อยนะแม่มึงพ่อมึงเออไฟไหม้เนี่ย
1: ไฟไหม
0: ้ครับ
1: รถไฟฟ้ามันชาร์จอยู่ไง
0: ใช่ก็ชาร์จกลางคืนนะเนาะ
1: ชาร์จแบตเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ระเบิดนะ
0: ผมว่าจะซื้อสักคันไม่ซื้อแล้วเดินดีกว่า
1: ไม่ซื้อแล้วไง
0: ไม่เอาแล้วเปลี่ยนใจแล้ว
1: อืม
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับ
1: ว่าไงอ่ะ
0: สั่งเข้มเลยเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาเรือเดินทะเลมาจอด เทียบชายฝาชายหังนิพัทยาชายฝั่งนิพัทยาไง
1: กำลังพลสหรัฐเยอะไปเลยนะ
0: 5,000 นายอ่ะ
1: โอ้อ้าว
0: พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพ
1: เป็น
0: กรุณาเป็นเจ้าบ้านที่ดีอย่าไปช่วยโอกาสขึ้นราคาเขาล่ะ
1: โอ้
0: สมัยก่อนเนาะที่มีพวกฐานทัพเรือเขาอยู่ในเรือเดินทะเลคิดดูสิว่าน
1: ี่เขาอยู่กันนานเนี่ย
0: อยู่เป็นเดือนเป็นปีไม่เคยกลับบ้านกับช่องอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ได้มาพักที่เมือง
0: มาพักเนี่ยแล้วก็โอ้โหบี้เลี้ยงเงินเดือนเงินเดือนนี่ทางบ้านรับหมด
1: เออ
0: บี้เลี้ยงไม่รู้เท่าไหร่ตัวเท่าไหร่อ่ะ
1: มีเบี้ยเลี้ยงเยอะเนี่ย
0: มาซื้อมาใช้มาดื่มมากินมาเที่ยว
1: ที่ประเทศไทยเนี่ยก็มี
0: ประเทศไทย
1: หาเลยละ
0: ครับรักษาภาพลักษณ์ของคนไทยไว้นะ
1: อย่าไปขึ้นราคากัน
0: เออแล้วก็โดยเฉพาะผู้หญิงที่บริการน่ะ
1: ก็ต้องพูดคุยกับเขาดีๆนะ
0: อ
1: ย่าไปทะเลาะอย่าไปโกงราคาเขา
0: ครับ
1: ซื้อของอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้รู้มันถามผมทำไมเราแต่ผมรู้ไงผมไม่บอก
1: เอามาเขมรเขาเครื่องอยู่เนี่ย
0: มันถึงมีอะไรนะเขมรเครื่องเรื่องอะไรอ่ะ
1: เอ้าเขาไม่ไปจอดที่ประเทศเขาเลย
0: มันมีท่าจอดขนาดนั้นไม่เล่า
1: เขามาประเทศไทยให้ตายไปอย่างนั้นนะ
0: ครับมีคำพูดกันอยู่ว่าเนี่ยของข้าวของขึ้นราคาพอฝรั่งมังค่าก็มาเยอะนะบางคนก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็เรียกอาชีพเมียเช่า
1: อ
0: ันนี้ผมไม่อยากจะพูดถึงนะเพราะว่าชีวิตคนเรามันเลือกไม่ได
1: ้ครับ
0: จนเกิดลูกครึ่งลูกอะไรเยอะแยะสมัยก่อนใช่ไหม
1: ก็มีนะ
0: ที่ตาคลีก็มีสนามบินนะ
1: สมัยก่อนตาคลีอุดรธานี
0: อุตภเอาอะไรเงี้ย
1: อุตภเอา
0: เ
1: งี้ย
0: อันนั้นก็มาตั้งฐานเลยเพื่อจะไปเป็นสนามบินที่จะบินไปลบกับเวียดนามนะครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยนะ
0: คุณทองใบที่เขาเคยขึ้นเครื่องบินไหมนี
1: ่ขึ้นเป็นไงทองใบเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้เขาเป็นทหารไปลบเวียดนามนะ
1: โอ้
0: หลังก็โทรกันมาปุ๊บสวัสดีครับคุยฟุ้งกับลุงช้าง
1: เออ
0: ผมอดีตอาสาสมัครทองใบแจ่มแจ้งครับ
1: แจ้งหมดเลย
0: แจ้งหมดเลยแสดงว่าไม่ได้ฟังตกน้ำไปแล้วครับ
1: มีเวลาแล้ว
0: เห็นไหม
1: นี่ฐานทัพเรือมาจอดเนี่ย 5,000 นายเนี่ย
0: เอา 5,000 คนคิดดูสิ
1: เออ
0: มาใช้เงินแค่คนละ10เหรียญน่ะ10เหรียญกับ300กว่าบาทเนี่ย
1: พวกเขาขึ้นมาต้องมากกว่านั่นอยู่แล้ว
0: บางคนเป็น100เหรียญ
1: อ
0: ย่างน้องเน่เน่นี่ได้รางวัลถ้าเกิดว่าชนะเลิศนะ1ล้านเหรียญคิดเป็นเงินไทย35
1: ล้าน
0: บาท
1: โอ้โอ
0: ้แบ่งจ่าย40ปีครับเขาไม่ได้ให้ก้อนเดียว35ล้านนะ
1: นาน
0: แบ่งจ่าย40ปีคิดดูที่ปีเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร
1: ่
0: ผมลองคิดเล่นๆประมาณเดือนละ 70,000 นะจนกว่าจะครบ40ปีนะครับ
1: นาน
0: แต่มันมีสัญญาผูกมัดไง
1: โอ้
0: ว่าเราจะต้องไปเป็นศิลปินให้กับค่ายเพลงเขาอะไรเขาประมาณนั้นเอานอกเรื่องซะแล้ว
1: นั่นเน่ๆ
0: ครับ
1: ไปแล้ว
0: นี
1: ่กลับบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: ภูเก็ตดูนะ
0: บ้านแล้วก็เธอก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของการเปิดหมวกนะครับ
1: เห็นว่าจะเรียนอยู่เนี่ยตอนนี้ต้องไปเรียนขาดเรียนมาหลายวันเนี่ย
0: ขาดเรียนแล้วเขาเรียนพิเศษทางโรงเรียนก็จัดให้สวัสดีครับ
3: ใช่นี่ค่ะใช่ลุงช้างปะจ
0: ๊
3: ะ
0: ใช่จ้ากำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะดา
3: อ๋ออ
0: ยู่ที่ไหนจ้ะเนี่ยอยู่ที่ไหนจ้ะเนี่ย
3: เสือน้องเสืออ
4: ยู่ที่
1: น้องเสือ
4: จังหวัดปทุม
0: ธานีอ๋อน้องเสือ
3: น
0: ้
3: องเสือครับผม
0: โอ้ยเดี๋ยวไปส่งปุ๋ยน้องเสือแล้วเนี่ย
1: อ
0: ะไรก็บอกมาเลยนะเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
3: ค่ะคร
0: ับปีนี้น้องเสือหลายตันเลยนะครับขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
1: ลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
0: จ้าต้องถุงสีเขียวถึงจะมีฮอร์โมนผสมกับวัสดุปรับปรุงดินนะครับตำรวจบุกแคมป์งานแคมป์คนงานรวบแก๊งโจรเขมรออกตะเวนปล้นยิงขู่เหยื่อ
1: เจอปืน2บอกอะ
0: ระเบิดทำเองอีก2ลูก
1: คนงานเขมรไง
0: เขมรเอ้ยมายังไงเขาไล่ไปแล้วยังไม่ไป
1: ยังเหลืออยู่
0: มันต้องเล่นนายจ้างด้วยอย่างเงี้ย
1: นั่นสิเป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยนะ
0: นู่นไปก็ไปตลาดนัดบ้านบ่อท้ายนู่นวันเนี้ย
1: แจ้งวันจันทร์
0: ไปช่วยบิดาก็ยกของหน่อย
1: ไปซื้อไปขายกัน
0: ครับเมื่อวานนี้ครับตำรวจจากจังหวัดระยองนะ
1: ครับ
0: รวมกำลังชุดสืบสวนสพ.นิคมพัฒนาและสพ.ปลวกแดง
1: ไปตรวจค้นบ้านพักซึ่งเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างเนี่ย
0: ในพื้นที่ซอย3ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนา
1: จังหวัดระยองเนี่ย
0: ไปจับกลุ่มตัวในเพี้ยนสัญชาติกัมพูชา
1: ชื่อมันยังเพี้ยนแล้ว

0: คนจีนวิไม่ใช่
1: เขาเมนเนี่ย
0: อ๋ออรุณเสดย์บอกว่าคนร้าย3คนนะตำรวจ
1: เป็นใครอ่ะ
0: มันเป็นคนบ้านเดียวกับผมนะ
1: เป็นเขมรเหมือนกัน
0: ใช้อาวุธปืนข่มขู่จะชิงทรัพย์ไป
1: แล้วก็ใช้ปืนยิงใส่รถกระบะซึ่งพยายามขัดขืนเนี่ย
0: ครับ
1: ห
0: ลังจากนั้นตำรวจก็สืบสวนสอบสวนจนรู้ว่าก
1: ลุ่มแก๊งคนร้ายเนี่ย
0: มีในเพี้ยนเนี่ยนะเป็นหัวหน้าแก๊ง
1: แล้วก็มีพฤติกรรมตั้งตัวเป็นกลุ่มโจรตะเวน
0: ปล้นทรัพย์ชาวกัมพูชาด้วยกันเองแหละ
1: มุ่งเป้าหมายไปที่แรงงานผิดกฎหมายด้วย
0: มึงผิดกฎหมายมึงไม่กล้าแจ้งความหรอก
1: ผลสุดท้าย
0: เนื่องจากมั่นใจว่าเหยื่อไม่กล้าเขาแจ้งความเพราะว่ากลัวถูกจับ
1: เขากลัวจะถูกจับด้วย
0: กล
1: ั
0: วถูกในประเทศกับประเทศโอ้ยผมก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความหรอก
1: โจกระทั่งครั้งเดีย
0: ผู้เสียหายเป็นแรงงานกัมพูชาที่มีเอกสารและบัตรถูกต้องไง
1: อันนี้เขามีถูกต้อง
0: ไม่กลัวก็ไม่กลัวเขาก็กล้าแจ้งความที่ครับ
1: ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
0: ทีนี้จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่าคนร้ายกลุ่มนี
1: ้กลุ่มนี้ซ่อนตัวอยู่ที่แคมป์คนงานเนี่ย
0: สภ.นิคมพัฒนานี่แหละ
1: จึงได้สนที่กำลังการล้อมปิดล้อมมาไว้จับกลุ่มตัวไว้ได้เนี่ย
0: ครับ
1: เบื้องต้นเบื้องต้น
0: สอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่า
1: ก่อเหตุจริงครับ
0: เพื่อประสงค์ต่อทรัพย
1: ์เจ้าหน้าที่ทำไงอ่ะนะ
0: ควบคุมตัวไปพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อ
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายนะเพี้ยนนะ
0: ติดคุกบ้านเรากับเปลืองข้าวสุกไล่กลับไปซะ
1: กลับไปติดคุกซะก่อน
0: มึงจะทำอะไรกับเรื่องมึงติดคุกแล้วก็เปลืองเงินเราเนี่ย
1: เปลืองเงินต้องเลี้ยงมันนะ
0: ไปยืนเอาเชือกมัดแจกกลางไม่เหมือนตะยีตัวนะกลางแขนก็ไว้นะหนังกระติกยิงอย่าไปทำร้ายมันให้หนังกระติกยิงเอาแม่คนบ้านเดียวไม่รักกันเองแล้วมันจะมารักคนบ้านเราได้ไงเนาะ
1: นาน
0: ว
1: ่ากันไป
0: อรุณเสดย
1: ์อรุณเสดย์เนี่ยนะผมเห็น
0: ผมพูดคำเดียวได้คำเดียวนะหากินได้ตลอด
1: อ
0: รุณเสดย์อรุณแปลว่าตอนเช้าเสดย์แปลว่าสวัสดีไง
1: ครับ
0: สวัสดีตอนเช้าอรุณเสดย์ตำรวจไปจับอดีตโค้ชกีฬาคนพิการครับ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: เคยติดคุกไป3ปีไม่เข็ดครับ
1: หวนกลับมา
0: เสพยาบ้าอีก
1: อ๋อเป็นยาบ้า
0: ใช้เท้าจุดไฟแช็กจนชำนาญแล้ว
1: พิการเนี่ยนะ
0: คนพิการไง
1: ใช้เท้าจุดไฟแช็กเนี่ย
0: ใช
1: ่โอ้ มีแบบนี้ด้วย
0: ฉันเองต้องถูกยาเธอกีดกันโอ้ทนพิการนี่ชำนาญจริงๆนะเองเนี่ยนะ
1: ขาด้วนไง
0: ขาด้วน
1: ทำคืนถ้ายืนอยู่เดียวดายเลยนะ
0: ที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีคุณผู้ฟังครับ
1: อันนี้ข่าวเกิดขึ้นที่สุพรรณนะ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายเบอร์สองพี่น้องรับเรื่องร้องเรียนจากพลเมืองดีว่าม
1: ีกลุ่มคนมามั่วสุมเสพยาบ้ากันที่หมู่3
0: ตำบลศรีสำราญเบอร์สองพี่น้องสุพรรณบุรี
1: มีรถวิ่งเข้าออกกันทั้งวันทั้งคืนเนี่ย
0: สร้างความรำคาญในพี่น้องชาวบ้านที่เดือดร้อนเนี่ยนะ
1: กำลังรับแจ้งและตำรวจไป
0: ก็สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเรือกาตีนเรศหนูทอง
1: ฝ่ายความมั่นคงและกำลัง
0: สมาชิกอาสารักษาดินแดงของอำเภอสองพี่น้องนี่นะ
1: ลงพื้นที่ไป
0: ตรวจสอบสิครับ
1: เมื่อไปถึงบริเวณที่บ้านเนี่ยนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าตรวจสอบครับ
1: ขอตรวจสอบเลยครับ
0: พบกลุ่มคนทั้งชายทั้งหญิงกำลังมั่วสุมกันเลยนะ
1: ภายในบ้านหลังดังกล่าวเนี่ย
0: ครับมีชายสามมีชาย3คน
1: หญิงคนหนึ่ง
0: โดยหนึ่งในนั้นพบชายพิการแขนรายหนึ่ง
1: อ๋อดิแขนเนี่ย
0: ร่วมเสพยาอยู่ด้วย
1: ชื่ออะไรรู้ไหมนะ
0: ชื่อว่าประชวน
1: ประชวนนะ
0: ชื่อแกเนี่ยป่วยแล้วเนี่ยประชวนเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่หายสักทีเนี่ยนะ
0: อายุนาง68ปีแล้ว
1: ประชวนเนี่ยนะ
0: แขนก็ไม่มี
1: บ
0: อกผมเคยเป็นโค้ชกีฬายิมนาสติกคนพิการครับผมไม่มีแขนด้านซ้ายครับนิ้วมือขวาก็ไม่มี
1: นาน
0: โดนจับมาแล้วครั้งหนึ่งคดียาเสพติดนี่แหละ
1: ติดคุกไปล่ะ
0: 3ปี
1: และหลังจากติดคุกแล้ว
0: มันเสี้ยนนี่ไงเสี้ยนมันเสี้ยน
1: ออกมาแล้ว
0: มันก็เสี้ยนนึกออกไหม
1: เสพยา
0: อยากอีกอ่ะเพราะภรรยาผมตายเสียชีวิต
1: อ๋อเมียตายด้วย
0: เมียคงจอมใจตายแหละที่เนี้ยนะ
1: กอดพี่เนี่ยนะ
0: ในอ้อมกอดพี่เนี่ยนะต่อมาก็ชีวิตพลิกผันครับ
1: เครียด
0: ไม่มีอะไรเหลือแล้ว
1: ผิดหวังไปหมดแล้ว
0: หันกลับมาเสพยาอีกครั้งดีกว่า
1: เ
0: วลาเสพยาตรงก็จะใช้เท้านี่เนี่ย
1: เป็นยังไง
0: ขี้อุปกรณ์เสพยาใช้เท้าจุดไปชักทุกครั้ง
1: แล้วก็พยายามเสร็จจนสำเร็จแล้วนะ
0: ใช้จนชำนาญน่ะ
1: โอ้
0: เบื้องต้นฝ่ายปกครองอำเภอสองพี่น้องก็ทำการตรวจปัสสาวะ
1: แล้วก็พบว่าทั้งหมดเนี่ย
0: ไม่เหลือครับสีม่วงหมด
1: จึงได้ส่งตัวไปทำการ
0: เข้าสู่กระบวนการบำบัดณโรงพยาบาล
1: สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ต่อไป
0: พระสังฆราชก็เดือดร้อนนี่แหละครับ
1: ต้องรับรักษา

0: พวกนี้ไม่ใช่
1: กันไป
0: ไม่ใช่นักโทษนะคนเสพคือคนป่วย
1: เป็นผู้ป่วยใช่ไหม
0: ครับกฎหมายเขาดีๆนะประเทศไทยอ่ะประเทศคุณมีไม่เล่าประเทศอื่นในจะเสพจะอะไรก็ช่างตายสถานเดียว อ่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งนะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691

0: ซะยาวเลยคุยซะยาวไม่เป็นไร
1: สั่งซื้อสินค้ากันนะ
0: ครับที่นนทบุรีเนี่ยคุณณฤพลชูนโยบายไว้5ธงสารต่อให้ถึงชัย
1: ทิ้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
0: จะได้สารต่อนโยบายของพันตำรวจเอกธงชัย
1: ต่อยอดอ่ะ
0: ต่อยอดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมืองนนทบุรี
1: ก็ว่ากันไปนะ
0: เมื่อวานก็ไปนั่งกินข้าวอร่อยกินข้าวอยู่บางบัวทองอะนะ
1: นาน
0: ที่กระบี่ครับมีผู้ใหญ่บ้านโดนยึดรถกระบะ
1: เ
0: พราะว่าตัวเองไปค้ำเงินผู้กู้ผู้พิการ
1: 40,000
0: ให้กับลูกบ้าน
1: คร
0: ับผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาโอดควรกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
1: ของมนุษย์จังหวัดกระบี่นะ
0: ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์จังหวัดกระบี่เผยแพร
1: ่ระบุผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่ง
0: ในตำบลอ่าวคลองหินอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
1: ถูกพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี
0: ่นำหมายคดียึดรถกระบะของผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้คนพิการ
1: ให้กับลูกบ้านรายหนึ่งนะ
0: จำนวนเงิน40,000 บาทครับ
1: แค่40,000เนี่ยนะ
0: แต่ผู้กู้ไม่คืนเงินไง
1: นั่น
0: ก็ทำไปถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: พร้อมกับตกลงชดใช้เงินต้นและดอก
0: ดอกเบี้ยจำนวนหนึ่งหลังผิดสัญญา
1: สร้างความหนักใจแก่ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวเป็นอย่างมากด้วย
0: เลยกล่าวหาว่าพอพัฒนาสังคมกระบี
1: ่
0: ไม่แต่ต่างจากกระบวนการปล่อยกู้ดอกเบี้ยโหดแล้วยังบังคับยึดทรัพย์ผู้ประกันอีก
1: โอ้ผู้ใหญ่ว่า
0: เขาไปกู้กับพัฒนาสังคมคนที่จะไปซื้อรถอ่ะนะนางปริญญาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ
1: พัฒนาสังคม
0: ตัวพัฒนาตัวหัวหน้าเองเลยแกบอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวได้ค้ำประกันเงินกู
1: ้
0: ของผู้ใต้ปกครองผู้พิการรายหนึ่ง
1: เป็นลูกบ้านนะ40,000 บาท
0: ตั้งแต่ปี63ผ่อนคืนเดือนละ800
1: ระยะเวลา5ปี
0: แล้วไม่มีดอกเบี้ยแต่หลังจากกู้เงินไปแล้วเนี่ย
1: แล้วเป็นยังไง
0: ผู้ปกครองคนพิการรายนั้นไม่ผ่อนจ่ายตามสัญญา
1: แม้แต่บาทเดียวไง
0: ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ติดตามเจรจาหาแนวทางแก้ปัญหา
1: ทั้งผู้กู้และก็ผู้ใหญ่บ้านที่ค้ำประกันเอาไว้อย่างต่อเนื่อง
0: แต่ไม่มีผลจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการไกล่เกลี่ย
1: จึงต้องนำเรื่องเข้าสู่ระบบการตามกฎหมาย
0: ต่อมาศาลพิพากษาให้ชดเชยเงิน 40,000 พร้อมดอกเบี้ยผิดสัญญาเงินกู
1: ้และก็บังคับคดียึดทรัพย์ไง
0: ผู้ค้ำประกันเพื่อขายทอดตลาด
1: โ
0: อ้เหมือนหน่วยงานหนึ่งนะที่มียศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยที่ก็มีสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยกู้กันไอ้กอค้ำไอ้ขอไอ้ขอค้ำไอ้ง
1: อ
0: ไอ้งอเนี่ยไปกู้เงินเข้ามาถูกไอ้กอไอ้ขอค้ำประกันแต่ไปทำความผิดถูกไอ้ผบ.เนี่ยสั่งปลดเลย
1: หมดเลย
0: หมดท่าเลย
1: เสร็จการ
0: ไอ้กอก็ไอ้ขอก็ต้องใช้หนี้ให้งอ
1: ยุ่งเหมือนกัน
0: เพราะผบ.นี่เป็นคนปลดไปแล้ว
1: ไม่น่าเลย
0: นี่ความซวยมันยังบังเกิดไงจะรับราชการนะ1อย่าค้ำประกันใคร2 อย่าให้ใครยืมเงิน3โดยเฉพาะผู้บังคับบัญชานี่อย่าให้ยืมโดยเด็ดขาด
1: งาน
0: ทวงยากไอ้พวกเนี้ยใช่ไหม
1: ใช่ผมก็ไม่ได้ให้
0: เป็นตัวโผลิเกอย่ายืมเงินลูกน้อง
1: ก็มีก็ขอยืมมันบ้างเ
0: ลยแล้วก็ทวงมันจังอ่ะทวงน่ะเคยได้มั้งไหมเล่าน
1: ั่นนะ
0: เ
1: ร
0: ่ไม่เคยได้หรือมันนะทวงอีก
1: ว่ากันไป
0: อ้าววันนี้เราไปก่อนแล้วนะครับแต่อย่าลืมมาเย็นนี้4โมงเย็น
1: ไปกันที่ตลาดนัดบ้านบ่อทรายนะ
0: ถนนสัจแจงบางระจันนะครับ
1: สิงห์บุรีนะ
0: ส่วนพรุ่งนี้จะเป็นดอนพุธหรือจะเป็นวัดไรเดี๋ยวคอยฟังข่าวจากคุณปิดาอีกครั้งละกัน
1: นะ
0: วันนี้ลาไปแล้วโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีก1ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 081 2901691ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
4: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
5: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
2: 0812901691 0812901691สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดสูตรเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถที่อยู่คู่กับท่านมากกว่า19ปีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางนะครับ
2: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับ แข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
10: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
11: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวง
12: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
13: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
14: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันที พืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคม
6: ีข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
15: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
6: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
16: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวาน ไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

รักเธอทุกพศค่ะเวอร์ชันคุณวีรดาวงเทวันนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันรายการข่าวรับอรุณมี3ช่วงเวลานะคะตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจอทล AM สตรีโอ1197กิโลเฮิรตซ์แล้วก็มีตี5ถึง6โมงเช้านะคะเก็บตกทางวสป612แล้วก็ติดตาม6โมงถึง7โมงเช้าทางจอทล AM 1197อีกช่วงหนึ่งนะคะติดตามฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายกันสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด BGM Soft Gel บำรุงสายตาตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเรื่องราวของการดูแลและบำรุงดวงตาต้อง BGM Soft Gel เท่านั้นส่วนเรื่องราวของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าววันนี้มี3อย่างให้ใช้ค่ะวัคซีนไรซ์วีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยได้ผลผลิตเพิ่มพืชไร่ไม้ผลมีวัคซีนเน1เร่งยอดเร่งใบถ้าอยากให้งามใช้วัคซีนเน1ถ้าอยากให้ดกออกดอกเมื่อไหร่ฉีดวัคซีนเน2กับวีซ่าขั้วเหนียวลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำแล้วถ้าเกิดว่ามีปัญหาปราบนอนปราบหนูปราบรามีมาครบเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะจะสั่งจะซื้อก็โทรหาปุ้มได้เลยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยได้ผลผลิตเพิ่มติดต่อปุ้มโทรได้เลย0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังคะมาเริ่มต้นเรื่องราวของข่าวกันก่อนเลยประกาศฉบับที่7จากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ถึง2กันยายนนี้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นฉบับที่7แล้วนะคะเนื่องจากร่องมรสุมที่จะเลื่อนผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะทำให้มีฝนตกตกหนักและหนักมากในบางพื้นที่วันนี้นะคะจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากเชียงรายพะเยาน่านและตากบึงการสกลนครและนครพนมแล้วก็จันทบุรีแล้วก็ตราดส่วนจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบฝนตกหนักภาคเหนือจะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีหนองคายอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางที่กาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแล้วก็ระยองส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีระนองพังงาและกระบี่อันนี้เป็นฝนตกหนักก็เตรียมรับมือ
คำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะส่วนเรื่องราวข่าวนี้ที่เขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์ค่ะคุณผู้ฟังมีพารามอเตอร์ตกที่เขื่อนป่าสักนักบินจมน้ำและสูญหาย1รายเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งค้นหาแล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิต1รายเกิดเหตุพารามอเตอร์ตกลงไปในเขื่อนป่าสักโชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีมีนักบินจมน้ำและสูญหาย1รายเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหากว่า3ชั่วโมงก่อนที่จะพบร่างอยู่ในน้ำลึกถึง8เมตรประมาณ5โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งจากนายโยธินมีศิลรปภ.ที่เขื่อนป่าสักว่ามีเหตุพารามอเตอร์3ลำประสบอุบัติเหตุร่วงหล่นบริเวณหมู่1ตำบลมะนาวหวานบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอพัฒนานิคมลพบุรีโดยพารามอเตอร์หรือเครื่องบินล่มบินขึ้นมาจากฝั่งบ้านท่าริบตำบลมะนาวหวานก่อนที่จะพบกับสภาพอากาศแปรปรวนกระแสลมเปลี่ยนทิศทางทำให้เครื่องตกกระแทกโดยลำแรกเนี่ยร่วงมาริมเขื่อนอีกลำหนึ่งร่วงบนดินพื้นดินด้านหลังแนวสันเขื่อนป่าสักโชคดีที่นักบินได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนลำที่3เนี่ยค่ะตกลงไปในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทำให้สูญหายไปเป็นนักบินชาย1รายลักษณะของพารามอเตอร์หรือล่มบินเนี่ยก็จะเป็นพัดลมใหญ่ๆนะคะแล้วก็จะมีเก้าอี้นั่งแล้วก็จะมีชูชีพหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุทางอำเภอพัฒนานิคมสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูแล้วก็ทีมค้นหากู้ภัยทางน้ำระดมกำลังเข้าค้นหาอย่างเร่งด่วนท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องประมาณ2ทุ่มค่ะทีมค้นหาใต้น้ำและชุดปฏิบัติการทางเรือพบร่างผู้เสียชีวิตจมอยู่ใต้น้ำลึกประมาณ8เมตรเป็นชายทราบชื่อนายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีภูมิลำเนาเดิมอยู่จังหวัดลำปางประกอบอาชีพทำงานอยู่กรุงเทพค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้นของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดทางด้านนายอนันต์แก้ววิเชียรอายุ31ปีกลุ่มเพื่อนล่มบินก็ได้กล่าวว่านัดกันมาหลายกลุ่มกลุ่มนี้มี3ลำขึ้นบินที่บ้านท่าริบประมาณ4โมงครึ่งก่อนบินเล่นกันอยู่ที่สันเขื่อนจู่ๆก็มีลมกระโชกมาอย่างรุนแรงก็บังคับร่มให้เข้าฝั่งทำให้มาตกอยู่ที่ริมเขื่อนส่วนอีกลำหนึ่งก็ร่อนไปตกด้านหลังเขื่อนจากนั้นก็เห็นร่มบินของพี่บุญศรีก็คือผู้เสียชีวิตเนี่ยค่ะร่อนออกไปที่เขื่อนห่างจากฝั่งไป40เมตรก่อนที่จะร่วงกระแทกน้ำพอเห็นดังนั้นก็ทิ้งเครื่องเลยค่ะจะไปช่วยเหลือเพื่อนนะคะโดยที่ผู้เสียชีวิตเนี่ยหลุดจากตัวเครื่องแล้วก็พยายามจะว่ายน้ำเข้าฝั่งไม่เกิน10เมตรก็หมดแรงจมหายไปต่อหน้าต่อตาก่อนที่รปภ.จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งกลุ่มของผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่าเล่นร่มบินกันมาเกินกว่า10ปีแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นลมกระโชกแล้วก็มีพายุเทลงมาอย่างหนักทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเจ้าหน้าที่ก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลเพื่อชันสูตรแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของเตือนภัยมานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการเตือนภัยว่าอย่าหลงเชื่อมีการแอบอ้างชื่อพระเถระวัดราชบพิตรเรียรายเงินผ้าป่าเป็นผ้าป่าเพิ่มทรัพย์ดาวกระจายมหาเศรษฐี88ครั้งที่35ประกาศจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเรื่องการแอบอ้างนำภาพวัดราชบพิตรและพระเถระไปประกอบการประกาศเรียรายแล้วก็แจ้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักพระพุทธศาสนาให้ได้ทราบและดำเนินการแล้วสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารา
เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ลงนามออกประกาศวัดราชบพิตรเรื่องมีการแอบอ้างนำภาพวัดและพระเถระไปประกอบประกาศเรียรายแล้วก็ถ้อยคำระบุว่าผ้าป่าเพิ่มทรัพย์ดาวกระจายมหาเศรษฐี88ครั้งที่35โดยระบุเลขที่บัญชีของเอกชนรายหนึ่งในนามบุคคลชื่อณัฐภพสิริวงศ์คนนี้เป็นผู้รวบรวมค่ะมีเลขที่บัญชีมี QR code แล้วก็ระบุว่าเป็นบริษัทมหาเศรษฐี88จำกัดวัดราชบพิตรและสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชขอให้สาธารณชนอย่าได้หลงเชื่อการเรียรายดังกล่าวโดยเหตุที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเอกชนรายนี้แต่อย่างใดและทั้งนี้ก็แจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทราบเพื่อดำเนินการตามกฎหมายไปแล้วประกาศณวันที่29สิงหาคม2569ก็เตือนประชาชนที่พบเห็นแล้วก็อย่าลงเชื่อนะคะโอนไวแต่ไม่ได้บุญนะคะงานนี้จะกลายเป็นจากที่เป็นนักบุญจะกลายเป็นผู้เสียหายไปซะเนี่ยค่ะก็อย่าได้ลงเชื่อโอนเงินเด็ดขาดแล้วก็มีเหตุ5โจรใต้ควงปืนสงครามบุกวางระเบิด3ลูกกลางห้างดังที่ปัตตานีลูกค้านี่หนีตายกันจ้าระวันเลยค่ะเมื่อวันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีรับแจ้งว่าพบกลุ่มคนร้ายไม่ทราบจำนวนพกพาอาวุธปืนยาวเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารและฝ่ายปกครองก็ไปที่เกิดเหตุค่ะคนร้ายใช้อาวุธปืนข่มขู่แล้วไล่พนักงานรวมถึงลูกค้าให้ออกจากห้างทำให้ประชาชนพากันวิ่งหนีออกจากพื้นที่ด้วยความตกใจจากนั้นภายในห้างก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น3จุดเจ้าหน้าที่ปิดกั้นโดยรอบเพราะเกรงว่าอาจจะมีวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู่จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าคนร้าย5คนปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธปืนสงครามขี่รถจักรยานยนต์2คันและพ่วงข้าง1คันบุกเข้าไปในห้างโดยคนร้าย2คนเข้าควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รปภ.ที่บริเวณประตูทางเข้าอีก2คนเข้าไปในห้างไล่พนักงานและลูกค้าออกจากพื้นที่ก่อนนำวัตถุระเบิดไปวางในห้าง3จุดจากนั้นคนร้ายอีกคนหนึ่งก็นำรถพ่วงข้างที่บรรจุระเบิดขับไปจอดที่บริเวณจุดรับส่งสินค้ากลางห้างแล้วก็หลบหนีไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้วัตถุระเบิดแสวงเครื่องแบบตั้งเวลาบรรจุถังแก๊สน้ำหนัก15กิโลกรัมได้1ลูกหากระเบิดทำงานก็จะมีผลทำลายร้างอย่างรุนแรงทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังปิดล้อมพื้นที่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายรวมถึงเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆหน่วยงานความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ค่ะช่วงนี้ก็เหมือนจะระอุขึ้นมาด้วยความพยายามที่จะทำลายในย่านเศรษฐกิจอย่างที่เจ้าหน้าที่เคยรายงานให้ได้ทราบกันว่าไม่ได้เน้นที่วัดโรงเรียนแต่เน้นที่ส่วนที่เป็นย่านเศรษฐกิจร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าเนี่ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ค่ะหนุ่มใหญ่ตกงานไร้เงินมีแต่หนี้ท่วมไปหมดบุกชิงทอง10บาทกลางห้างดังพลเมืองดีแล้วรปภ.ช่วยกันรวบตัวเอาไว้ได้เรื่องราวความคิดสั้นของมนุษย์ผู้เป็นหนี้ตำรวจสน.บางยี่ขันได้รับแจ้งเหตุวิ่งราวทรัพย์ภายในร้านทองออรอร่าซึ่งอยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังย่านปิ่นเกล้าพันตำรวจเอกอธิวัฒน์นุชถาวรผู้กำกับสน.บางยี่ขันพันตำรวจโทสุภชัยแพ่งเมืองสารวัตรสอบสวนนำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและฝ่ายสืบเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีจุดเกิดเหตุอยู่ปากซอยบรมราชชนนี7ห่างจากห้างสรรพสินค้าประมาณ200เมตร
กลุ่มพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่รปภ.ช่วยกันควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ในสภาพสะบักสะบอมทราบชื่อนายธนศักดิ์อายุ50ปีพร้อมของกลางเป็นสร้อยข้อมือทองคำเส้นละ2บาท5เส้นน้ำหนักรวม10บาทมูลค่าประมาณ 700,000 เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวพร้อมยึดของกลางไปสอบสวนที่สน.บางยี่ขันธ์นายธนศักดิ์ให้การรับสารภาพว่าปัจจุบันกำลังประสบปัญหาตกงานมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันจึงตัดสินใจหาทางลัดโดยอาศัยความคุ้นเคยที่จะมานั่งรถประจำทางจากบ้านพักย่านบางกรวยมาเดินเล่นที่ห้างนี้เป็นประจำแล้วก็เห็นว่าร้านทองอยู่ใกล้ประตูทางเข้าออกประกอบกับเป็นเวลาใกล้ปิดมักจะมีผู้คนบางตาวันที่เกิดเหตุก็เดินทางมาที่ห้างสินค้าท่ามกลางฝนที่ตกปล่อยๆแวะซื้อคัตเตอร์ในห้างนั่นแหละแล้วก็มุ่งไปที่ห้างทองออโรราเห็นว่ามีลูกค้าอยู่เพียงคนเดียวก็เลยทำทีขอซื้อสร้อยทองเป็นสร้อยข้อมือหนัก2บาทพนักงานก็นำออกมาให้เลือกประมาณ5เส้นเป็นจังหวะที่พนักงานเผลอค่ะกวาดทั้งหมดแล้ววิ่งออกมาทางประตูห้างสุดท้ายถูกรปภ.และพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ไล่จับกุมตัวไว้ได้ในที่สุดตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเบื้องต้นไม่เคยมีคดีติดตัวมาก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาวิ่งราวทรัพย์ควบคุมตัวและดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนี่ค่ะหมดหนทางชีวิตก็เลยคิดสั้นแบบนี้แล้วก็เป็นความคิดที่ผิดนอกจากหมดหนทางชีวิตหมดอนาคตไปเลยทีนี้แต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะพนักงานร้านทองเอาทองมาให้ลูกค้าเลือก5เส้นไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งเลือกเส้นนี้แล้วมาเลือกเส้นนู้น2เส้นเปรียบเทียบกันไม่แน่ใจขอดูเส้นนี้อีกสักเส้นนึง3เส้นนี้ก็ถือว่าแรงแล้วนะถ้ามีอันไหนไม่ชอบตัดออกแล้วก็เอาอีกเส้นนึงมาให้ดูอันไหนไม่ชอบตัดออกให้เลือกแค่3เส้นอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบเอาของเก่ามาดูเก็บอันนี้แล้วไปเอาของเก่าออกมาทีละเส้นไม่ใช่เอาออกมาดูทั้งหมด5เส้นมันอยู่ในมือลูกค้ามากเกินไปป่ะนี่แหละรวบไปเลยถือว่าร้านเนี่ยโชคดีที่เขาจับได้เลยคนร้ายไม่เอาไปขายซะก่อนก็ไม่ควรที่จะหอบออกมาให้ลูกค้าดูหลายๆเส้นแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่ควรคิดที่จะทำแบบนี้หนีไม่รอดสักรายค่ะที่วิ่งราวทรัพย์ชิงทองร้านทองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรอดรวบพลทหารย่องเข้าบ้านนายทหารกวาดทรัพย์สินไปอื้อเลยแล้วก็บอกว่าระหว่างหลบหนีเนี่ยเจอตำรวจหนองคายขอแบ่งเอาทองไปแลกกับการไม่จับจริงปะเนี่ยตำรวจสายไหมร่วมกับสารวัตรทหารจับพลทหารที่ย่องเข้าบ้านนายทหารกวาดทรัพย์สินไปแล้วอ้างว่าถูกตำรวจหนองคายแบ่งทองไป6บาท2สลึงแลกกับการที่จะไม่ถูกจับดำเนินคดีเมื่อวานนี้ค่ะพันตำรวจโทไพจิตรนุศรีวรพันตำรวจโทสรกิจนาคสุดสารวัตรสน.สายไหมพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันจับกลุ่มนายปิยพงษ์อายุ22ปีชาวจังหวัดนนทบุรีกับนางสาวสุกัญญาอายุ22ปีภูมิลำเนาเดิมอยู่อุบลราชธานีของกลางมีทั้งพระเครื่องเหรียญตราที่ระลึกนาฬิกาสร้อยคอทองคำสร้อยเงินกำไรฝังเพชรแหวนทองฝังเพชรจี้เพชรและใบเสร็จซื้อขายทองคำหนึ่งฉบับมีตั๋วรถโดยสารหนองคายโคราชทั้งหมด33รายการหลังก่อเหตุเข้าไปลักทรัพย์ภายในบ้านพักข้าราชการทหารอากาศแขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพแล้วถูกติดตามจับกลุ่มได้ที่สวนสุขภาพหอประชุมการตรัสสืบเนื่องจากเมื่อ24สิงหาคมค่ะมีผู้เสียหายเข้าแจ้งความที่สน.สายไหมว่าคนร้ายเข้าไปขโมยทรัพย์สินหลายรายการในบ้านพักข้าราชการทหารอากาศตำรวจชุดสืบประสานเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารสืบสวนติดตามคนร้ายโดยกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยพบคนร้ายหลบหนีเข้าไปในบ้านพักทหารอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันทราบชื่อนายปิยพงษ์อายุ22ปี
เป็นพลทหารกองประจำการปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้านพักนายทหารหลังดังกล่าวแล้วก็หลบหนีไปหลังจากที่ก่อเหตุต่อมาเจ้าหน้าที่พบนายปิยพงษ์เดินทางกลับมาในพื้นที่พร้อมนางสาวสุกัญญาแฟนสาวก็เลยเข้าจับกุมค้นพบทรัพย์สินที่ผู้เสียหายแจ้งไว้รวม27รายการนายปิยพงษ์ก็รับสารภาพว่าเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านพักผู้เสียหายจริงแต่ของกลางบางส่วนเนี่ยถูกตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองคายที่ประจำด่านตรวจหนองสองห้องแบ่งเอาไปหลังจากที่ถูกจับในข้อหาเสพยาขณะขับรถจากหนองคายไปอุดรธานีวันที่24สิงหาคมหลังจากที่ก่อเหตุโดยเจ้าหน้าที่ขอค้นรถและเจอของกลางอยู่ในรถก็รับสารภาพว่าทองที่เจอเนี่ยได้มาจากการลักทรัพย์จากนั้นก็อ้างว่าตำรวจพาเข้าไปในห้องและให้แฟนรออยู่ข้างนอกก่อนนำทองออกมานับตำรวจที่จับอ้างว่าถ้าอยากถูกดำเนินคดีน้อยลงให้แบ่งทองให้เขาด้วยโดยตำรวจแบ่งทองไป6บาทเป็นทองแท่ง6บาท2สลึงเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีลักทรัพย์แล้วก็คืนมาให้3บาท2สลึงแล้วก็เอาโน้ตบุ๊กไปอีก15เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก140เครื่องเดี๋ยวนะผมบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ของกลางที่ไปลักมานะแต่เป็นของนายทหารที่ทำงานอยู่ด้วยเขาก็ไม่ฟังแล้วก็มีการบันทึกการตรวจยึดจากนั้นก็ทำบันทึกจับขับรถขณะเสพยาแล้วก็นำส่งร้อยเวรศาลปรับ 3,500 บาทจากนั้นผมก็เดินทางกลับมาแล้วก็มาโดนจับส่วนทองคำ3บาท2สลึงให้แฟนสาวเอาไปขาย

0: หลายคนอยากฟังรถกระบะรีบพาสาวใกล้คลอดไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุชนกับเสาไฟค่ะคลอดลูกในรถปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกแต่แฟนหวยสนใจที่เลขทะเบียนมากกว่าค่ะเพจกู้ภัยมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศรับแจ้งจาก1669ประมาณ 10:43 เมื่อวานนี้ 10:43เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าและจุดกลับรถเคหะเมืองเก่าเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบค่ะพบว่ามีหญิงตั้งท้องใกล้คลอดเนี่ยค่ะแล้วก็มีรถฉุกเฉินมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือหญิงตั้งท้องเนี่ยคลอดทารกแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก6รายหญิงวัย 30-40 ปีมีบาดแผลถลอกตามร่างกายรู้สึกตัวดีแล้วก็คลอดทารกเพศหญิงคลอดบนรถประมาณ 10:20 แล้วก็มีหญิงสาววัย 40-50 ปีมีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณศีรษะรู้สึกตัวดีมีชายวัย 30-40 ปีที่มีแผลถลอกตามร่างกายก็รู้สึกตัวดีหญิงวัย 40-50 ปีมีแผลถลอกตามร่างกายทุกคนรู้สึกตัวอยู่เป็นอย่างดีค่ะก็นำผู้บาดเจ็บ3รายส่งโรงพยาบาลขอนแก่นทั้งคุณแม่และทารกน้อยเนี่ยปลอดภัยส่วนแฟนหวยก็ขอเลขทะเบียนรถเลยค่ะคุณผู้ฟังมีรายงานว่าทั้งแม่และลูกน้อยที่คลอดฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บคนอื่นๆเนี่ยอาการปลอดภัยทุกคนนะคะเขาโพสต์ลง Facebookขณะที่คอมเมนต์น่ะไม่ได้ถามเลยนะคะถามทะเบียนรถอย่างเดียวก็คือในโพสต์นะเขาบอกอยู่แล้วว่าปลอดภัยทุกคนแม่ก็ปลอดภัยทารกน้อยก็ปลอดภัยผู้บาดเจ็บอีก3คนก็ปลอดภัยขอทะเบียนรถด้วยค่ะเขาก็มาตอบนะคะ3637คุณผู้ฟังคะอ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็คาดว่าขณะที่กระบะกำลังจะรีบไปโรงพยาบาลแหละก็เสียหลักชนเสาไฟข้างทางแล้วก็ไปต่อไม่ได้ก็คลอดบนรถกระบะเลยค่ะกว่าที่กู้ภัยจะเข้ามาช่วยแต่ก็ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ 10:20 ทะเบียนรถสะอะไรนะ3637เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อวันที่28สิงหาคมนะคะพักกันครู่หนึ่งค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อคุณผู้ฟังจดเบอร์ปุ้มด้วยนะจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พักกันครู่เดี๋ยวกลับมา
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อ

0: ราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
1: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะวันหยุดคึกคักทีเดียวค่ะสายมูไปส่องเลขอ่างน้ำมนต์อาสมฤาษีเนนค่ะได้เลขไปลุ้นโชคกันวันที่หนึ่งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะที่อาสมฤาษีเนนธาตุพุทธคุณบริเวณถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวเพื่อกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอาสมอย่างต่อเนื่องมีองค์ปู่ฤาษีพรหมเมธองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกุมารทองเจ้าสัวเฮงและท้าวเวสสุวรรณก้าวหน้าและเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ยังไปร่วมพิธีกรรมต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นถวายพานผลไม้ห่มผ้าลายเสือองค์ปู่ฤาษีพรหมเมธปางมหาเศรษฐีพิธีถวายข้าวสารยกพ่อแก่รวมถึงให้อาจารย์ฤาษีเนนธาตุพุทธคุณประกอบพิธีลงณพระลักษณ์หน้าทองและเจิมมือเปิดดวงเศรษฐีพร้อมกันนี้ก็ยังร่วมกันส่องตัวเลขจากอ่างน้ำมนต์หน้าองค์ปู่ฤาษีพรหมเมธบนศาลาบุญช่วยเพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคปรากฏตัวเลขในอ่างน้ำมนต์มี0 1 4 5 8และ9ลอยจับกลุ่มกันตามปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเทวบันดาลจากการสอบถามมีหญิงตั้งครรภ์จากจังหวัดนนทบุรีมาพร้อมครอบครัวค่ะนำรถบังคับไฟฟ้าคันใหญ่สีแดงมาถวายกุมารทองเจ้าสัวเฮงแล้วก็บอกว่ามาเป็นครั้งที่2ครั้งแรกมาอธิษฐานขอพรว่าหากได้รับโชคใหญ่จะนำรถบังคับสีแดงคันใหญ่มาถวายแล้วก็ได้โชคเป็นเงิน 300,000 กว่าบาทก็เลยเดินทางมาเพื่อแก้บนตามที่กล่าววาจาไว้พร้อมกับรถบังคับสีแดงเป็นรถจี๊ปสีแดงขนาดใหญ่มาถวายกุมารทองเจ้าสัวเฮงตามสัญญานี่ค่ะขอไว้ได้แล้วก็ต้องทำตามที่รับปากไว้นะคะแล้วก็มีเรื่องของงามไส้ยาบ้าเต็มกระเป๋าสุ่มตรวจฉี่หน่วยงานราชการเจอหนุ่มคนนี้ออกพิรุธลุกเล่ลุกโลนขอค้นเป้เพียบเลยคราวนี้ที่พะเยาค่ะนายสมชายวงจิรเกษมนายอำเภอเมืองพะเยามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับผู้อำนวยการแขวงการทางชนบทพะเยาดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างในหน่วยงาน85รายมีเป้าหมายเพื่อป้อมปรามป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นยกระดับมาตรฐานให้สถานที่ทำงานเป็นที่ปลอดยาเสพติดโดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจก็มีชายคนนึงอยู่ระหว่างการรอรับการตรวจท่าทีลุกลี้ลุกลนต่างจากผู้เข้ารับการตรวจรายอื่นๆหลังจากเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก็เลยขอค้นกระเป๋าเป้ที่นำติดตัวมาพบยาบ้า96เม็ดซุกซ่อนอยู่ค่ะ จ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยาควบคุมตัวพร้อมของกลางไปขยายผลสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนี่เป็นเจ้าหน้าที่ส่วนราชการแต่ว่าเป็นซะเองค่ะมีครบเลยไว้เพื่อจำหน่ายหลังจากที่สุ่มตรวจก็เจอบางหน่วยงานก็ต้องนี่แหละสุ่มตรวจแบบนี้ค่ะแล้วก็มีพลเมืองดีค่ะหนุ่มเจ้าของเต็นท์รถและภรรยาเก็บเงินสดและเช็ครวม3ล้านตกเกลื่อนถนนเลยค่ะช่วยกันเก็บแล้วก็นำส่งตำรวจกระจายอยู่เต็มถนนสายเอเชียเลยค่ะไม่ใช่เงินเราต้องคืนเจ้าของเขานายสมคิดแซ่คิมอายุ44ปีเป็นเจ้าของเต็นท์รถริมถนนโรจนะพร้อมภรรยาพบธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทจำนวนมากปลิวกระจายตกอยู่กลางถนนสายเอเชียกิโลเมตรที่14บางปะอินอยุธยาค่ะขณะขับรถผ่านบริเวณดังกล่าวก็เลยจอดรถลงไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยกันเก็บพบกระเป๋าเอกสารใบเสร็จและเช็ค2ใบลงลายมือชื่อไว้แล้วเรียบร้อยทรัพย์สินมูลค่ากว่า3ล้านน่ะขณะเกิดเหตุมีประชาชนบางส่วนขับรถผ่านมาแล้วก็ลงไปเก็บเขาก็เลยตะโกนว่าเงินผมอย่าเก็บนะทำให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยไม่ลงมาเก็บเขาก็เลยพยายามที่จะรวบรวมได้ทั้งหมดเก็บให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็นำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อติดตามหาเจ้าของค่ะจากการตรวจสอบก็พบรถ SUV สีขาวยี่ห้ออีซูซูขับผ่านมาบริเวณจุดเกิดเหตุก่อนมีผู้หยิบกระเป๋าที่ตกอยู่กลางถนนไปแล้วก็มีเงินสดกว่า 10,000 บาทส่วนเงินและเอกสารที่เหลือนายสมคิดสามารถเก็บรวบรวมไว้ได้ทั้งหมดนำไปส่งที่สถานีตำรวจภูธรย่อยสินธิวาตำบลสามเรือนอำเภอเมืองบางปะอินเพื่อติดตามหาเจ้าของเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดต่อเจ้าของได้นะคะเดินทางมาพร้อมบัตรประชาชนแล้วก็รับทรัพย์สินไปเจ้าของเงินเนี่ยเดินทางมาพบตำรวจและนายสมคิดตรวจสอบเอกสารยืนยันว่าเป็นทรัพย์สินลงบันทึกประจำวันแล้วก็รับไปค่ะเนี่ยแล้วก็โดยเจ้าของเงินบอกว่าไปทำธุระที่ศูนย์โตโยต้านำกระเป๋าเงินออกมาหยิบจ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าเก็บกลับเข้ารถหรือไม่อาจจะลืมวางไว้บนฝากระโปรงหรือหลังคาก่อนที่ขับรถออกมาแวะรับประทานอาหารจึงไม่รู้ว่ากระเป๋าเงินตกระหว่างทางจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งไปค่ะแล้วก็ขอบคุณและพยายามจะมอบสินน้ำใจให้กับพลเมืองดีค่ะแต่ว่านายสมคิดปฏิเสธไม่รับแล้วก็กล่าวว่าสอนลูกอยู่เสมอว่าของไม่ใช่ของเราอย่าเอาไปเงินจำนวนมากไม่ใช่ของตัวเองเชื่อว่าเจ้าของจะต้องมีความจำเป็นถ้านำไปเขาก็จะเดือดร้อนค่ะเจ้าของขอมอบสินน้ำใจให้ก็ไม่รับเป็นทรัพย์สินของคนอื่นส่วนหมื่นกว่าบาทที่ยังสูญหายไปเนี่ยเจ้าของเงินบอกว่าไม่ติดใจเอาความนะนะคะแต่ว่าขอเอกสารคืนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องติดตามต่อไปเพื่อนำมาคืนให้กับเจ้าของค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้แล้วก็เดี๋ยว6โมงนะคะพบกับปุ้มอีกช่วงหนึ่งข่าวรับอรุณตอน6โมงเช้าส่วนใครที่ไม่ได้ฟังช่วงนี้ไปติดตามเก็บตกตี5ที่วสป .612 นะคะอย่าลืมจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกัน6โมงสวัสดีค่ะ
2: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
0: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่า ข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทย ด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง0817805575
9: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
10: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
14: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
15: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
3: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือ2เด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือ2สมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษ เพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
12: ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินบ่นี่ได้ยินบ่เสียงตามสายเด้นี่เสียงตามสายเสียงจากไสล่ะว่าเสียงจากสำนักงานปปส.เพิ่นมาส่งข่าวเพิ่นบอกว่าจังซี่เพิ่นสิเปลี่ยนผู้เสพยาเสพติดให้เป็นผู้ป่วยอ๋อคือว่าจังซั่นเนาะตะกี้มีแต่สิจับกับจับเด้บัดนี้เพิ่นเปลี่ยนใหม่เพิ่นว่าจังซี่การบำบัดรักษายาเสพติดสิบ่มีโทษทางอาญาแล้วแต่ว่าเพิ่นสิบูรณาการสาธารณสุขแล้วก็สิบ่มีผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้เสพผู้ที่เสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษาโดยบ่ต้องออกจากโรงเรียนหรือว่าบ่ต้องออกจากที่ทำงานแล้วสิ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเดียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ซี่วีเต้งมีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหยิ่งจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: คำก่อรักสองคำก่อรักเดียวพี่อะไรนะแต่ช้าเอ้ยไม่ใช่วันนี้เพลงหวานนะบางคนก็เคิ้มหลับไปเอ้ยวันนี้มาหรือเปล่ามาท่านผู้ฟังตื่นหรือยังตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววนี่เนี่ยระฆังใจโอ้สาธุค่ะเนี่ยอรุณสวัสดิ์ท่านผู้มีบุญทั้งหลายตื่นตื่นตื่นจุ๋มมาแววระฆังใจกระดิ่งใจอรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักและคิดถึงทุกท่านนะทั้งสองสถานีเลยนะฟังอยู่สถานีไหนบ้างนะฟังวสป .612 หรือฟังจทร .1197 เสียงดังฟังชัดเจนดีไหมแจ้งผลการรับฟังด้วยนะสบายดีนะเมื่อวานนี้ฝนตกแต่ตอนไปเรียนฝนไม่ตกนะอยุธยาเมื่อวานเนี่ยแดดจ้าเลยนะสวัสดีจ้า
1: สวัสดีคุณแม่ด้วยครับ
0: โอ้สวัสดีค่ะคุณสำราญ
1: เรียกว่าคุณแม่ไม่มาวันนี้ว่าม
0: า
1: ได้ฟังเพลงไปหลายเพลงเขาเอ้ยกับคุณแม่ถามแม่ตอนได้ยินเสียงพูดท่ามานี้ค่ะขอให้คุณแม่แสดงธรรมะไปเรื่อยๆนะ
0: โอ้ยสาธุ
1: เป็นสติเป็นเตือนใจได้หลายคนนะที่กับคิด
0: เหมือนคุณสำราญคนหนึ่งอะนะ
1: ครับผมมาช่วยได้ผมรับคำพูดคุณแม่ช่วยผมได้เยอะ
0: โอ้ดีจังเลยเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ทางที่ดีขึ้นเยอะใช่ไหมคะ
1: ครับมันที่กายมาคนมาโหร้ายก็ยังไม่มันนั่นคล้ายค่อยชั่วไปเยอะอ่ะ
0: โอ้สมัยก่อนก็เป็นคนโมโหร้ายโทสะว่างั้นเถอะ
1: นั่นแหละนั่นแหละ
0: โอ้
1: ถ้าเราไม่ผิดเราไม่ยอมใคร
0: โอ้
1: แต่นี้มันได้ฟังคุณแม่พูดมาอะไรบ้างแล้วไปฟังธรรมะไปอะไรไปก็ตัดสินใจได้มันก็ตัดไปก็แค่นั้นแหละมีอะไรดีขึ้นมาก็หลายๆลงตี
0: คือสรุปแล้วตอนนี้ดีขึ้นใช่ไหมคะ
1: ดีขึ้นเยอะ
0: โอ
1: ้ที่อย่าคิดฆ่าตัวตายก็ไม่ฆ่าตัวตาย
0: เวลาเราคิดตอนที่ว่าจะทำร้ายตัวเองเนี่ยมันแปลว่ามันมีอารมณ์โกรธหรือมีอารมณ์เศร้าหรือเสียใจ
1: คล้ายๆมันเมื่อก่อนผมโรคเป็นโรคเป็นเจ้าอ่ะ
0: โอ้
1: พอคิดอะไรแล้วมันจะไปหมดอ่ะ
0: เออคุณหมอจ่ายยาไหม
1: จ่ายกินมา2-3 ปีแล้วก็เลิกกินแล้ว
0: ตอนนี้ก็ไม่มีความคิดนี้แล้ว
1: ไม่มีเมื่อก่อนคิดอยากจะตายยาอะไรจะคิดอะไรเงี้ยคล้ายว่าคนเราอ่ะถ้าคนคิดทางนี้
0: อ
1: ่ะมันไม่มีทางออก
0: ไม่มีทางออกเออ
1: แต่ตายว่าปรึกษาใครไม่ได้คุยกับใครไม่ได้ถ้าได้คุยกับเขามั่งอะไรมั่งคุยคนโน้นคนนี้ถ้าจะพูดด้วยอะไรนะทั้งที่รู้ว่าเขาช่วยเราไม่ได้เนี่ย
0: จ้ะ
1: แต่ตายเราระบายลมอารมณ์เราอ่ะ
0: เออ
1: พูดให้คนอื่นกับฟังเนี้ยถ้าทะเลาะฟังเนี้ยเราก็ภูมิใจไว้คุยยังได้ระบาย
0: โอ้ยังมีคนรับฟังเราได้ระบาย
1: ครับบาง
0: ที
1: เขาช่วยอะไรไม่ได้หรอก
0: เ
1: พราะมันตัวเราเอง
0: ถูกก็เป็น
1: ถ้าเราได้ระบายแล้วมันสบายใจเยอะ
0: คือตอนนี้ก็คือดีขึ้นมากมายก่ายกอง
1: ผมยังคิดว่าคนที่เราว่าฆ่าตัวตายมันไม่มีทางออก
0: ใช่
1: การตอนนี้ระบายใครไม่ได้เนี้ยระบายไม่ได้แน่นอน
0: แต่ตอนนี้ก็ระบายได้
1: คุณได้คุยมั่งแล้วได้คุยคุณแม่มั่งอะไรมั่งนี่ก็ภูมิใจ
0: เออ
1: ขอให้คุณแม่จงมีแต่ความสุขการเจริญนะไม่ให้เจ็บให้จนนะ
0: สาธุ
1: ด้วย
0: จ้า
1: คุณแม่เรียนด้วย
0: โอ้ขอบพระคุณนะคะ
1: ครับ
0: เ
1: ส
0: ช่
1: ว
0: น
1: ัส
0: ก
1: ด
0: ั
1: ี
0: น
1: ครั
0: เช
1: บ
0: ่นกันสวัสดีค่ะบุญรักษาค่ะสวัสดีจ้าคุณสำราญนะเขาก็เรียกจุ๋มคุณแม่นะเจอกันในหูกราบจุ๋มนี่หดเท้าเลยคือก็อายุมากกว่าจุ๋มแหละแต่ว่าเขาก็ศรัทธานับถือในเอาเป็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับวัยวุฒินะฮะเนี่ยเป็นก็ดีใจโทรหลังไมค์ทุกวันแล้ววันนี้เอ๊ะแปลกใจโทรหน้าไมค์คงฟังเอ๊ะมาเปล่าเนี่ยมาหรือเปล่าเช้าเช้ามาก็จะวุ่นวายนะนะเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำเห็นไหมมาเช้ามาไอ้ที่เราคิดว่าเราเป็นสุขมันไม่มีจริงหรอกทุกข์มันน้อยลงแค่นั้นเองก็ดีใจนะก็มันก็เป็นรู้สึกว่าเราก็สำเร็จไปแบบขั้นหนึ่งนะอาจจะไม่ได้มากมายอย่างน้อยนะแฟนรายการจุ๋มหลายๆคนบอกฟังคุณจุ๋มแล้วดีจังเลยโชคดีจังเลยที่เปิดมาเจอตรงใจตรงสเปคเนี่ยวันก่อนป้าอะไรนะอยู่บ้านนานครนายกไม่ได้จัดตอนสถานีเสียนะบอกอุ้ยคือฟังแล้วมันต้องได้คิดนะสุมก็พยายามจะนำเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่เราได้เรียนรู้มามันจะต้องมีดีติดตัวกันไปมั่งแหละเราอะนะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะจุ๋มต้องบอกว่าท่านผู้ฟังที่ตื่นมาฟังรายการจุ๋มเนี่ยท่านมีบุญนะไม่ใช่ว่าเป็นบุญที่ได้ฟังจุ๋มนะคือจุ๋มได้เอาอัดเอาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกกล่าวนะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบหนึ่งนะคือใช้เสียงของเราเนี่ยแหละสร้างบุญกุศลการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงสาธุพูดเองสาธุเองก็ได้เนาะอ้าวสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับดีเจเมืองลบตื่นแล้วครับตื่นแล้วครับตื่นมาฟังดีเจจัดรายการครับก็พี่โทเนี่ยเขาฝนเพิ่งจะหายครับตกเมื่อวานเนี่ยแซวคือยังรุ่งเลยครับดีเจ
0: จ้า
1: และขอกราบมรดการหลวงพ่อวัดดอนบุพผาลาด้วยนะครับและแฟนเพลงของดีเจเมืองลบทุกๆคนที่เปิดที่ตื่นมาฟังตอนตีสี่นะครับ
0: จ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คนนี้เขาพูดแค่นี้เขามีแพทเทิร์นมาเอาวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์จิตแจ่มใสวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ตรงกับแรม6ค่ำเดือน9พออายุเยอะเยิ่มทีสัญญาความจำก็เสื่อมเนาะจริงนะจริงนะบางทีเราก็นั่งพออายุเยอะโอ้ตำราอะไรจะเยอะขนาดนั้นเมื่อวานได้หนังสือมาเพิ่มอีกหนึ่งเล่มนะฮะจากทำจากพิมพ์โดยกลุ่มวิชาวิมุตติปริเยสสกะสาธุหนังสือแค่ได้หนังสือมาอ่านก็คุ้มแล้วค่ะไปเรียนเนี่ยนะปริเฉดที่หนึ่งจิตปรมัตถ์ปริเฉดที่สองเจตสิกปรมัตถ์ปริเฉดที่หกรูปปรมัตถ์และนิพพานปรมัตถ์นี่อันนี้ก็เป็นเอกสารประกอบการศึกษาชั้นจุระอภิธรรมิกตรีนะที่จุ๋มกำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะแล้ววันนี้นะก็จบปริเฉดที่สองนะฮะเมื่อวานนี้จบปริเฉดที่สองแบบมึนๆงงๆเอ๊ะเราจะไปได้ไหมดวงจิตมันเยอะจังนะปริเฉดที่หกนะวันนี้ขึ้นวันนี้พระอาจารย์ขึ้นปริเฉดที่หกคือรูปท่านผู้ฟังรูปไม่ใช่รูปถ่ายนะ นะในความหมายของพระอภิธรรมนะรูปคือธรรมะที่เสื่อมสลายไปอะไรที่เสื่อมสลายไปเนี่ยถือว่าเป็นรูปนะฮะนะถูกวิโรธิปัจจัยคือปัจจัยที่ไม่ถูกกันซึ่งได้แก่อะไรบ้างค ความเย็นและความร้อนนะย่อมเปลี่ยนแปลงสลายไปนะนะรูปเนี่ยสำคัญ เอาเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเอาสวัสดีค่ะ
1: วันนี้ไม่ใช่เลยพบกันนะเดือนสองครั้งเดือนเก้า
0: อะไรจ๊ะ
1: วันนี้ไม่ใช่เลยพบนะเดือนสองครั้งนะ
0: วันนี้เออใช่ เอา
1: แ
0: หลมสองคำเก่งมากเออนั่นน่ะแปลว่าฟังจริงนะเนี่ยเออจัดสดจัดสดเออขอบคุณนะแหลมสองคำเดือนเก้านะสวัสดีโอ้เราดูมันไกลเนาะเราก็ดูเอ๊ะปฏิทินมันห่างจากจุ๋มสักแขนกว่าๆแล้วตัวมันเล็กนะจุ๋มก็มองไกลๆโอ้มันแหลมสองคำอ้าวขอบคุณนะคะเอาแหลมสองคำนะเนี่ยเขาเรียกจัดสดนะนะคนฟังรายการนี้ก็ฟังจริงๆนะถ้าฟังรายการอื่นจะพูดผิดก็พูดไปฟังรายการแฟนรายการรายการนี้ไม่ได้พูดผิดต้องบอกนะ อ้าวครูแอดบอกสาธุนะวันนี้เรียนขึ้นรูปนะก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยนะเราก็ได้ศึกษาในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะจึงทุ่งบอกว่าท่านผู้ฟังโชคดีนะมันมีไม่กี่คนหรอกที่ได้ฟังในพระอภิธรรมก็คือพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะใน 42,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกเลยนะ เยอะที่สุดนะนะพอเรียนแล้วได้อะไรบ้างถึงว่าได้เยอะเลยเนาะอย่างน้อยก็ลดความฟุ้งซ่านฟูมไฟตีอกชกตัว นะตีอกชกตัวนะอย่างน้อยเราก็ไม่โทษใครนะโทษดวงจิต โทษดวงจิตนะเออนะแล้วก็มันไม่ได้เรียนเกี่ยวกับตัวบุคคลนะท่านผู้ฟังนะมันถ้าท่านผู้ฟังอยากจะรู้นะให้ถึงแก่นเนี่ยต้องไปศึกษา ถ้าฟังจุ่มจุ่มก็จะพยายามพอจะพูดในสิ่งที่จะบอกกล่าวได้เนอะนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อกี้ที่คุณสำราญพูดนะฮะว่าสมัยก่อนเป็นคนโมโหนะโทสะนี่น่ากลัวเนาะไฟดวงนี้น่ากลัวที่สุดโมโหมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทสะในจิตเราเนี่ยมันมีโทสะมูลจิตอยู่สองดวง จะเอาดวงไหนดีเนี่ยถ้าดีที่สุดต้องไม่เอาเลยแต่มันยากเนาะเรายังเป็นปุถุชนคนธรรมดามันต้องมีโกรธแหละแล้วพอเขาตำหนิก็โกรธนะเขาชมก็ดีใจอันนี้ก็โมหะหลงไปใช่ไหมนะโอ้จริงๆเลยนะจงบอกพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยละเอียดนะทุกอย่างเลยนะโอ้เนี่ยจงนั่งดูตำลายอยู่นะมีแต่ตัวเลขท่านผู้ฟังไม่ใช่ซื้อหวยนะครูแอดหวยออกวันไหนอ่ะวันนี้30สิงหาคมเนอะเออหวยออกวันอังคารเหรอไวมากนะนะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บจะออกพรรษาแล้วนะนะจะออกพรรษาแล้วท่านผู้ฟังนะ26ตุลาคมนะเมื่อวานนี้พระอาจารย์ที่สอนนะท่านก็เป็นอาจารย์ประจำอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะพระครูสมุทวีนะเกตตธรรมโมนะท่านก็เป็นผู้สอนนะคือพระอาจารย์เนี่ยก็สอนพระอภิธรรมมาเนี่ยปีนี้ก็เข้าปีที่น่าจะเกือบ29 30

นะแล้วก็ไปเรียนปริญญานะปริญญาสามปริญญาสี่ก็เลื่อนยศเลื่อนอะไรได้นะสมณศักดิ์นะเมื่อวานพระอาจารย์ก็บอกที่วัดท่านนะท่านเป็นคนบุรีรัมย์แล้วก็วัดท่านก็คือวัดป่าชัยมงคลนะอยู่อำเภอรัมปายมาจังหวัดบุรีรัมย์นะท่านอุตส่าห์นั่งเครื่องบินมาสอนเนาะมาลงที่กรุงเทพแล้วสอนที่วัดมหาธาตุด้วยแล้วพอมาวัดมเหยงก็อันนี้นั่งรถยนต์มาต่อท่านมาไกลขนาดนั้นเราอยู่แค่นี้เราจะต้องศึกษาแล้วมันโชคดีแค่ไหนสมัยก่อนมันไม่ได้หาศึกษาได้นะคะนะเราบอกว่าท่านปลูกป่านะที่วัดท่านนะเราซื้อต้นไผ่เป็นไผ่แบบที่เขาปลูกนะว่าให้เกิดสัปปายะอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อวานนี้จุ๋มก็กับทั้งเพื่อนทั้งพี่ๆในผู้ศึกษาด้วยกันก็ร่วมกันนะซื้อต้นไม้ถวายพระอาจารย์เมื่อวานนะเอาบุญมาฝากท่านผู้ฟังนะต้นละ100 บาทเมื่อวานก็รวมกันนะที่ห้องก็มาเรียนกันไม่เยอะเท่าไหร่นะบางคนเขาก็เรียนออนไลน์ก็ได้20 กว่าต้นนะนะรวมกันก็มีจุ๋ม5 ต้นแล้วก็มีคุณเต้5 ต้นนะจำได้นะพี่แหม่ม5 ต้นนอกนั้นก็จะแบบคนละต้น2 ต้นวันก็ถวายพระอาจารย์นะเขาก็ก่อนปีใหม่เขาก็จะมีเข้ากรรมฐานนะที่วัดท่านเขาก็ชวนจุ๋มไปแต่จุ๋มบอกไม่สะดวกนะเพราะว่าเขาเข้าประมาณน่าจะ9 วันเนาะแล้วก็ปีใหม่ก็สวดมนต์ข้ามปีที่วัดเลยนะก็แต่ว่าก็เลยบอกว่ามีเพื่อนที่นักศึกษาร่วมห้องอ่ะมีความจำนงจะไปอยู่2-3 คนนะพี่แหม่มกับน้องอีกคนหนึ่งผู้ชายนะน่าจะมี3 คนนะประมาณนี้จุ๋มก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวลพบุรีรัมย์เนี่ยแค่หน้าปากซอยบ้านจุ๋มเองคุณลุงขับรถแป๊บเดียวก็ถึงนะแม่อุบลติดริมโขงก็ไปมาแล้วนะก็เดี๋ยวขาดเหลืออะไรก็จะเอาเสบียงไปเลี้ยงผู้ที่ปฏิบัติธรรมนะจุ๋มก็ตั้งใจไว้ว่าเออก็เอาได้เลยนะพี่จุ๋มเนี่ยไหนเจ้าทรงวุฒิเนี่ยนะก็น่าจริงๆเนาะก็อนุโมทนาเนาะคือน้องเขาทรงเขาเนี่ยถ้าใครเห็นจะคิดว่าทรงโจรนะเขาก็มีศักดิ์มีอะไรนะโอ้แต่จริงๆเป็นคนจิตใจงามมากคนมาเรียนพระพิธรรมใจดีทุกคนไม่มีใครอิสานะภาษาบาลีเรียกอิสาเนาะออ่างสระอิสอเสือ2 ตัวสระอาอิสาถ้าภาษาบ้านเราบอกอิจฉา อิจฉาอะไรอย่างเงี้ยนะเออน่ารักเออก็บอกเอ้ยเดี๋ยวพี่จุ๋มส่งเสบียงเนี่ยก็มันมีล่มนะล่มตอนงานแจกงานคุณพ่อคุณลุงนะก็เหลืออยู่กำลังเล็กๆน่ารักนะเอาไปแจกน้องๆนะช่วงนี้ฝนตกเขาสาธุเขาก็ดีใจกันนะเออพี่จุ๋มมาทุกอาทิตย์ก็ต้องมีของฝากอะไรเงี้ยนะพอมาเรียนแล้วมันไม่รู้อยากจะเอาอะไรเนาะมันเอาไปไม่ได้อะท่านผู้ฟังแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะให้4-8เนาะเราก็ต้องให้กับเนื้อนาบุญใช่ไหมฮะเวลาเราทําบุญเนี่ยบางคนบอกนะก็ต้องคนประพฤติดีเราก็ต้องให้เนาะเออพระปฏิบัติดีสุปฏิปันโนเราก็อยากถวายท่านนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็มีโยนิโสมนสการเนอะเวลาทำอะไรก็ต้องคิดไต่ตรองในอย่างเมื่อกี้คุณสำราญบอกอะเดี๋ยวโทสะมาเวลาหลังใหม่เขาจะขอบคุณผมตลอดเลยว่าอู้เนี่ยฟังแล้วดีผมขี้โมโหใจร้อนเนอะเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยพอมีคนรับฟังก็รู้สึกเออบางทีเราก็เนี่ยแหละถ้าเรียน

0: ขณะพี่ทำก็ยังพูดว่าถ้าเราคิดแล้วอย่างเงี้ยแปลว่าเรายังมีตัวอยู่เองตัวเราอ่ะยังมีตัวตนอยู่ยังมีตัวกูอยู่นะถ้าเรียนแล้วไม่มีเลยนะใครว่าเราก็ไม่โดนเพราะไม่มีเราใครชมเราก็ไม่มีเพราะไม่มีเรา และไอ้ที่พูดเนี่ยใครเออนะนะนะถ้าเกิดบอกถามเด็กเรียนอภิพระอภิธรรมบอกอ๋อไอ้ที่มันพูดเดี๋ยวมันก็เป็นกองขันเนอะเนอะแล้วมันก็มีสิ่งประกอบหลายอย่างแต่ตัวที่สำคัญที่สุดคือจิตผู้ที่รับอารมณ์เนี่ยอันนี้สำคัญถ้าเราได้รู้ตัวผู้รู้ก็คือจิตชีวิตดีขึ้นนะบางทีเราจะไปคิดอะไรที่มันเป็นไม่ดีเราเอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจิตผู้คือผู้รับรู้อารมณ์นะเรามีเจตสิกประกอบด้วยโอ้โหเจตสิกนี่สำคัญนะมีที่อาศัยก็คือจิตมันถ้าเจตสิกมันมาปนกับเราเนี่ยมันก็จะนำพาหลายอย่างมานะโอ้มันเยอะมากทั้งโมหะทั้งอหิริกะอโนตปะโลภะทิฏฐิมานะโทสะอิสสาอิสสาก็คืออิจฉานั่นแหละนะมัจฉริยะความตนีทีเหนียวนะกุดเขาจะเนี่ยต้องท่องให้ได้หมดจะได้ไหมนะกายะปัสสธิจิตตะปัสสธิกายะระหุตาจิตตะระหุตาเนี่ยจุ๋มต้องท่องอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังอันนี้นี่แค่เบื้องต้นนะฮะท่านผู้ฟังมีบุญนะนะท่านเคยฟังอะไรอย่างนี้ไหมล่ะไม่เคยนะเออนะมีทั้งโสมนัสมีทั้งอุเปกขามีวิตกวิจารปิติสุขเอตัคคตาสหิตังอันนี้เขาเรียกฌานเนาะนะมันมีองค์ฌาน5องค์ฌาน4องค์ฌาน3ไม่ใช่องค์ชาย4นะเมื่อวานนี้ขำกันบอกพระอาจารย์บอกไม่ใช่องค์ชาย4มีเกี้ยวนะคือจิตที่มันเกิดขึ้นมันจะมีประกอบนะหลายอย่างทั้งผัสสะทั้งเวทนาอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเนี่ยที่เราเรียนเนี่ยนะนะเราเกิดมาเนี่ยมีกี่ชาติเออนะจำแนกดวงจิต121ดวงนะถามว่านะแล้วเป็นในมีกี่ในเนี่ยนะมีชาติเพทในภูมิเพทในโสภณะเพทในโรคเพทนายนะเหตุเพทนายญาณเพทนายเวทนาเพทนายสัมปโยคะเพทนายสังขารเพทนายเคยได้ยินอะไรอย่างนี้ไหมอาจจะเคยได้ยินแต่อาจจะไม่รู้เนาะเอ๊ะมันแปลว่าอะไรอุ้ยมันต้องแปลอีกนะเอารับสายนี้ สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าคุณจุ๋ม
0: จ้า
1: สวัสดีจ้า
0: อะไรนะจ้า
1: โทรจากสุพรรณจ้าจะถามของคุณจุ๋มหน่อยจ้า
0: จะอุ้ยทำไมเสียงหวานจังเลยอ่ะ
1: คนสุพรรณก็เป็นอย่างนี้แหละจ้า
0: แ
1: บบน
0: ี้
1: แหละชอบรายการคุณจุ๋มมากเลยจ้า
0: โอ้ย
1: ค
0: ุ
1: ณจุ๋มเล่าเรื่องธรรมะให้ฟังทุกวันนะจ้าชอบฟังมากเลย
0: นั่นน่ะท่านได้บุญเนี่ยบอกว่าใครฟังรายการเนี้ยได้บุญจ้า
1: ชอบเวลาคุณจุ๋มไปไหนมาแล้วคุณจุ๋มก็มาเล่าให้ฟังในรายการเพราะว่าไม่ได้ไปแล้วก็จะได้รู้จากคุณจุ๋มนี่แหละจ้า
0: โอ้ยถ้าฟังมานานยังเนี่ย
1: นานแล้วจ้า
0: โอ้ยก็ไป
1: เคยทำบุญร่วมกับคุณจุ๋มที่คุณจุ๋มไปทอดกฐินที่นู้นบนดอยคู
0: เรียมมาเหรอ
1: คูเรียมมาจ้า
0: คูเรียมเสียแล้วพี่รู้จ้ะ
1: รู้แล้วค่ะรู้จักคุณจุ๋มนะจ้า
0: ใจหายเนาะโถชื่ออุ๊ยอะไรพูดเลย
1: ค่ะตอนนั้นที่คุณจุ๋มไปเที่ยวนู่นก็เคยฝากปัจจัยไปร่วมกับคุณจุ๋มด้วยนะจ้า
0: น่ารักชื่ออะไรจ้า
1: ชื่อเสน่ห์ปรีติประสงค์ตะลิ่งชันอำเภอเมืองสุพรรณนะจ้า
0: คุณเสน่ห์เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: นามสกุล
1: ปรีติประสงค์
0: นามสกุลพ่อจัง
1: 118
0: มีถ้าเคยสั่งแล้วน่าจะมีชื่อเน
1: า
0: ะ
1: มีจ้ามีจ้าเบอร์นี้แหละจ้าสั่งไอ้ที่คุณแม่คุณจุ่มทานนะจ้า
0: เคซี่วีเต
1: ้ค่ะทานแล้วดีมากเลยมีแต่คนชม
0: ชมว่าสวยใช่ไหมล่ะ
1: เวลาทำไปทำบุญคนจะชมว่าโอ้ยอายุเท่าไหร่อายุเยอะแล้วยังสวยจ้า
0: เอ้ย
1: ผิวดี
0: ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับพี่เสน่ห์
1: ค่ะอายุจริงๆก็จะ70ปีนี้แล้วจ้
0: โ
1: า
0: อ้
1: ปีใหม่เนี่ยเริ่ม70แล้วจ้า
0: โอ้
1: ค่ะ
0: กินเคซี่วีเต้นี่ไงเห็นแล้วนี่คุณเส
1: ค่ะ
0: น่ห์ปิติประสงค์118
1: จ้า
0: ท
1: จ
0: ั
1: ้า
0: บหน
1: เ
0: ึ
1: น
0: ่
1: ี
0: ง
1: ่ย
0: หมู่สามตำบลตลิ่งชัน
1: จ้าเมืองสุพรรณ
0: เมื
1: ยอด
0: อ
1: สั่งสองกล้องจ้า
0: อันนี่ไงยอดเก็บเงินครั้งที่แล้วก็น่าจะเคซี่แล้วเนี่ย1180
1: ทานประจำเพ
0: น
1: รา
0: ี
1: ะ
0: ่
1: ว่าทานประจำเว้นวันทานไม่ได้ทานทุกวัน
0: จะร
1: แ
0: ั
1: ต่
0: ง
1: ก
0: จ
1: ็
0: ะบอกว่าเบอร์โทรมันมีกี่เบอร์อ่ะเอาเบอร์
1: ม
0: ไห
1: ี
0: น
1: เบอร์
0: อ่ะ
1: ไอเบอร์แรกอะโทรศัพท์มันเสียเลิกใช้ไปแล้วจากเบอร์น
0: น
1: ั้น
0: ั่นไง
1: พวกไอที่วิชาชีพมันชอบโทรมาก็เลยเลิกใช้ไปแล้ว
0: โอ้ยมันโทรมาทุกเบอร์คือสรุปไอ้เบอร์ที่ลงท้ายด้วย4147ไม่เอานะ
1: มาจ้าจ้า
0: ก็
1: เบอร
0: จ
1: ์
0: ะ
1: นี้เบอร์ที่โทรเนี่ยจ
0: พ
1: ้า
0: ี่พิเศษก็จะเป็นลงที่ลงท้าย082237หกแปด
1: แปด
0: ส
1: สี
0: ี
1: ่
0: ่
1: สาม
0: ส
1: สา
0: าม ม
1: นี่
0: อัน
1: ส
0: นี้
1: า
0: ไม
1: ม
0: ่ได้บอกหวยนะ
1: ค่ะโอเคโอเคค่ะรบกวนเวลาคุณจุ๋มเยอะละคุณจุ๋มจ้าอย่าลืมมาลาคุณจุ๋มไปไหนคุณจุ๋มมาเล่าให้ฟังคุณจุ๋มเคยไปวัดพระธาตุผาตอนแก้วหรือเปล่าจ๋า
0: โอ้โหไปจนตั้งแต่พระธาตุห้าพระองค์ยังเริ่มสร้างอ่ะจนตอนนี้เสร็จส
1: โอ
0: ว
1: ้
0: ย
1: ยสวย
0: แปลว่า
1: ค
0: เค
1: ่ะ
0: ยไปมาแล้วสิถึงพูดได้เนี่ย
1: ค่ะไปมาแล้วอยากไปอีกไปตั้งแต่ปีที่แล้วไปทอดกฐิน
0: โอ้
1: เออเขาพาไปทัวร์พาไปแวะ
0: โอ้
1: ชมหูแล้วตอนนี้เขาสวยมากแล้วไม่
0: เออ
1: ยา
0: อ
1: กพูด
0: เอ
1: แล้
0: อ
1: วจ้ะ
0: เออใช่ได้ได้คือถ้า
1: ค่
0: ไป
1: ะโอเคแล้วคนเวลาคุณจุ่มแค่นี้ก็แล้วกันจ้า
0: จ้า
1: สวัสดีจ้า
0: จ้า
1: ข
0: ข
1: ออ ใ
0: บ
1: ห้
0: พ
1: ค
0: ร
1: ุ
0: ะ
1: ณจ
0: ค
1: ุ
0: ุ
1: ่ม
0: ณค่
1: ม
0: ะ
1: ีสุขภาพแข็งแรงนะจ้า
0: สาธุโอ้
1: ค่ะ
0: สวั
1: ส
0: ส
1: า
0: ดี
1: ธุ
0: ค่
1: จ
0: ะ
1: ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: ค่ะไม่ได้สาธุอย่างเดียวยกมือไหว้โทรศัพท์ด้วยนะหนูว่าเป็นคนมีมารยาทแล้วดีนะว่านั่งถ้าไม่นั่งจะย่อ นี่ไงเมื่อกี้น่ารักนะเนี่ยเสียงสดใสเนี่ยคนมีพลังในชีวิตต้องอย่างเงี้ยเราต้องทำตัวให้มันครึกครื้นเอาไว้ ใช่ไหมเรามันต้องครึกครื้นเอาไว้อย่าไปซึมเศร้าอย่าไปเหงาใจไม่เอาไม่เอานะเนี่ยอย่างเมื่อกี้พี่เอ้าเขาโทรมาอีกรอบเหรอหรือว่ายังไม่ได้วางคนละเบอร์ไหมสวัสดีจ้าสงสัยติดพันวางไม่เสร็จอ่ะจุ่มวางให้นะเคซี่วีเต้น่ะนะคุณแม่จุ่มเนี่ยเดี๋ยววันที่1 พฤศจิกายนพี่เนถ้าพี่ว่างไปเจอกันนะวัดดอนบุพารามกฐินวัดดอนนะก็ยังว่าเดี๋ยวต้องขอลาพระอาจารย์ไปทอดกฐินนะเพราะว่าตรงกับวันอาทิตย์นะเดี๋ยวไปเจอกันนะใครอยู่สุพรรณบุรีนะวันที่1 พฤศจิกายนออกพรรษา26 ตุลาคมแล้วเราไปเจอกันนะไปร่วมกันรอพระนะหลวงพ่อสมหรือพระครูศรีคณานุรักษ์หลวงพ่อสมยาอุไรนะเจอกันนะนะไม่ต้องฝากสตังค์หรอกอยู่สุพรรณก็ไปเจอกันเลยนะไม่ต้องไปฟงไปฝากนะอยู่หนูอยู่ลพบุรีจุ๋มยังไปเลยนะสวัสดีคุณเล็กนะบอกพระธรรมนำสุขเมื่อใดได้ฟังจากผู้รู้ย่อมดียิ่งกว่าไม่หลงทางเสียเวลานะโอ้เอาสาธุนะส่งรูปไปให้ดูนะทำบุญครบรอบวันเสียพ่อนะที่วัดบ่อแก้วเนาะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะสวัสดีพี่มาลัยคนสวยนะเจ้านะสวัสดีทุกท่านที่ทักจุ๋มคณะกวาดใบไม้วัดหนองเพียนด้วยนะเมื่อวานนี้มีคนโทรมานะจุ๋มก็ต้องไปรับนอกห้องไม่เป็นไรสั่งของเมื่อวานนี้นะเขามีเหมือนโอท็อปอะไรสักอย่างหน้าวัดมเหยงนะเป็นการออกบูธของพวกเกี่ยวกับงานศิลปะฝีมือมีเพื่อกาแฟก็เลยให้คุณลุงแวะให้คุณลุงแวะหน่อยไปเจอคนหูหนวกอ่ะคือก็ฟังเราไม่รู้เรื่องแต่ตาเขาดีนะทุกอย่างดีหมดแต่หูหนวกนะเขาวาดรูปสวยมากเป็นแปดผ้ากำมะหยี่อ่ะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับช้างบ้างเป็นพระพุทธรูปบ้างแล้วจุ่มก็ไปปิ๊งเป็นพระพุทธรูปแต่เห็นด้านหลังแล้วก็ปิดทองเหมือนปิดทองหลังพระท่านผู้ฟังสวยจังเลยเราบอกซื้ออันเนี้ยเขาบอกมีคนจองแล้วก็เลยมัดจำตังเขาไว้วันเนี้ยเรียนเสร็จจะไปรับรูป จะเอาไปใส่กรอบแล้วจะใส่ไว้ในห้องพระนะเป็นฝีมือของคนพิการทางหูโอ้แต่สวยจังเลยระยิบระยับแล้วเขาเอาทองคำเปลวติดด้านหลังจริงเนาะนะแล้วสนับสนุนนะคนมีฝีมือเราก็ต้องให้กำลังใจกันนะท่านผู้ฟังก็โทรมาว่าหลายท่านสั่งกระดูกอ่อนสั่งดวงตาสั่งกาแฟสั่งสบู่โอ้สั่งกันมากมายขอบพระคุณมากมายเวลาหมดแล้วบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง

0: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสั้นสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทาง
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
4: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
5: ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอนจิเนียริ่ง081875575
6: ส ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
7: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: มาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพกันเถอะเริ่มที่การเตรียมหาความรู้วางแผนชีวิตของตนเองในทุกๆด้านเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสภาพแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีแล้วนำไปปฏิบัติใช้จนเกิดผลถึงความเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างมีคุณภาพ
14: บุหรี่มีสารไซยาไนด์นิยมใช้ในการเบื่อหนูทุกครั้งที่คุณสูบก็ไม่ต่างอะไรจากหนูที่โดนยาเบื่อมันจะค่อยๆทำลายหลอดลมค่อยๆบีบรัดเส้นเลือดจนตีบตันหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกสุดท้ายขาดอากาศหายใจตายผ่อนส่งนี่แค่หนึ่งในสารพิษกว่า250ชนิดที่พบในบุหรี่1มวนบุหรี่เท่ากับยาเสพติดมีพิษร้ายเลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.
15: สิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติของคนไทยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือระบบที่รัฐจัดขึ้นเพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคเจ็บป่วยทั่วไปยาและเวชภัณฑ์ฉุกเฉินผ่าตัดคลอดบุตรตรวจสุขภาพไปจนถึงฟื้นฟูสมรรถภาพให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการรักษาอย่างเท่าเทียมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ดูแลสุขภาพคนไทยสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช
16: .1330ชายคนนี้เขาวิ่งมาได้10นาทีแล้วครับ
17: ไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
18: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
19: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลัง
20: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพ
17: มุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691 0812901691
9: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
20: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
9: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
20: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
9: ข้าว89
20: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
21: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
22: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
23: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
20: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
21: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
22: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
23: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
20: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
21: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
22: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
21: กระสอบสีเขียว
23: ของมารวยทีวี
20: ใช่
22: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
24: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
25: 0812901691 0812901691
17: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
26: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวนนี่จังที่เนี่ย
27: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
28: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
29: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
17: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691อะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดปูของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโทมต้นไม้แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดปูของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย0812901691
0: 2901691
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝากลุงช้าง
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
0: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัฒน์ซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัฒน์เป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: ผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเนี่ยแน่นอนที่สุดครับรายการเพลงก็ต้องมีเพลงเยอะเป็นเรื่องธรรมดาใครอยู่แห่งหนตำบลใดนะอยากจะแนะนำงานเพลงอยากจะแจ้งผลการรับฟังก็กริ้งกลังกันเข้ามาได้เลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จากอุดัยเจริญฝนตกเมื่อ
1: ยังค่ะเมื่อวานตก
0: อ๋อเมื่อวานตกวันนี้ไม่ตกเลย
1: ค่ะวันนี้ไม่ตกค่ะ
0: ครับผมเพลงอะไร
1: ค่ะ
0: เพลงอะไรนะ
1: เสียงเรียกจากหนุ่มไทยค่ะ
0: เสียงเรียกจากหนุ่มไทยต้องเวลาคุยโทรศัพท์ต้องเบาวิทยุนะสวัสดีครับ เสียงเรียกจากหนุ่มไทยก็สุรพลสมบัติเจริญนะเนาะโอเคครับผมสวัสดีครับวันนี้เราฟังสุรพลกันสบายใจพี่ทองใบก็สุรพลเหมือนกันนะมีเพลงนางแก้วทูลทองใจนะมีกลับมาทำไมจากพี่อำนวยบิวตี้ครับมีเธอไม่โดนเธอไม่รู้จากสาวมหาสอนนะมีเพลงอะไรนะเนี่ยเพลงข้าวป่าหาแลนด์นะข้าวป่าหาแลนด์พี่สาวจากท้ายตลาดนะมีล่องเรือหารักนี่ครับห้องล่องเรือหารักสุริยันส่องแสงวิชัยจากช่องสริกานะสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าลุงฝนเมื่อวานตกกระดูเลยตกตั้งแต่ห้าโมงเพิ่งจะเลิกไปเนี่ยเพิ่งจะหยุดเนี่ย
0: ครับ
2: ตกเยอะมาก
0: จ้า
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาประจำเสาธงบางประหันเนี่ยเพลงกรรมกรก่อสร้างพี่มนิษขันทัดน้ำครับเพลงสาป่าซางพี่ทองใบแฉ่มแจ้งเพลงเสียงเรียกจากหนุ่มไทยจากพี่สาวอุดัยเจริญตำบลอุดัยเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลนะเสียงดังฟังชัดดีนะฮะตำรวจภูธรภาค9เสียงใสฟังชัดเจนแจ่มใสแต่ถ้าสั่งปุ๋ยไม่ไปส่งนะครับถ้าสั่งเม็ดฟู้ดสั่งเม็ดฟู้ได้สั่งอะไรอ่ะดึงลวงเงี้ยส่งให้ได้แต่สั่งปุ๋ยไม่ได้เลยนะห้ามสั่งเด้ออย่าสั่งไม่ได้นะสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับขอเพลงหน่อยครับ
0: จากที่ไหนครับ
3: บางขันหมากคร
0: ับ อ๋อบางขันหมากฟังเพลงอะไรครับ
3: ฝนหนาวสาวครวนคร
0: ับ ฝนหนาวสาวครวนนะ
3: ทองศรีโบรนุช
0: ครับผม
3: ครับผม
0: ฝนหนาวสาวครวนครับผมสวัสดีครับถ้าพูดถึงว่าเปิดเพลงไปโฆษณาไปเปิดสปอตไปจ้างด้วยก็ไม่ทันนะวันนี้ก็คุยกันนะวันอาทิตย์สบายๆนะวันนี้ไม่ต้องมีโฆษณาก็ได้เพราะเขารู้กันหมดแล้วว่าลุงช้างโฆษณาปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างโฆษณาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถโฆษณาโปรมิกออยสำหรับบำรุงไตฟื้นฟูไตโฆษณายาย่าบลิงโฆษณาอะไรกันดีแคร์ดูแลสายตานะครับโฆษณางาดำมะระขี้นกฟอกัสติบุชายฉี่ไม่คล่องไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เขารู้กันอยู่แล้วเนาะวันนี้ฟังเพลงยาวเหยียดเลยนะนะแวะคุยกันไปเปิดเพลงกันไปสบายสบายไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกันมากมายเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็แจ้งสวัสดีครับ
4: ปาลิกอ่างทองค่ะ
0: จ้า
4: ขอเพลงน้ำท่วมค่ะน้ำท่วมอ่างทอง
0: อ่ะท่วมแล้วเหรอน้ำท่วมแล้วเหรออ่างทองอ่ะ
4: ท่วมแล้วค่ะ
0: อ๋ออำเภออะไรอ่ะ
4: อำเภ ภอเมืองค่ะ
0: โอ้อำเภออำเภอเมือง
4: หายไปเนี่ยลุง
0: ครับน้ำท่วมของสอนคิรีศรีประจวบนะ
4: จ้า
0: บ้านพี่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันเนี่ยนะ
4: จ้าค่ะ
0: พี่นี้น้ำขึ้นบนหลังคาไม่ใช่หลังคานะ
4: หลังคา
0: ไม่ใช่ฟังให้ดีพี่นี้น้ำขึ้นบนหลังคาเพราะว่าสอนคิรีเป็นคนตรงไงครูก็เขียนไงแกก็ร้องอย่างนั้นนะสะลึ่งดังซะด้วย
4: ฟังลุงช้างทุกวันเลยนะจ๊ะ
0: ขอบคุณครับอ่ะฟังเพลงครับ
4: จ
0: ้
4: า
0: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีจ้า
0: เพราะว่าเพลงที่เราเปิดไปทั้งหมดเนี้ยจะบอกว่าแทบจะไม่จบเลยนะเพราะเวลามันไล่หลัง55นาทีโดยประมาณเราคุยกันจะหมดแล้วทีนี้เพลงยาวเหยียดเลยจ้าน้องทองหล่อตึงมีเรื่องแล้วพี่สมพรปากกระทาท่าเรืออยุธยาครับลุงลิ้มคอวางบางประมาร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนเจดีครับชอบมากทูลทองใจเจ๊หมูลูกสาวสมบัติที่ป่าโมกด้วยส่งขนมไหว้เจ้าศาสตร์จีนมาให้

ี่สาวก็โทรมาขอเพลงไม่ทันแล้วนะขอบคุณป้าเล็กโคโคเท่าสุพรรณบุรีฟังลุงช้างอยู่นะจ๊ะตอนนี้ในวัดป่าเลไลมีขายไทยทิพย์2 ล้านแล้วนะ

ื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยาย่าบลิงก์เนี่ย2เม็ดหรือเป็นดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็ได้ครับร้านอำนวยบิวตี้บอกว่ากลับมาทำไมกลับไปเอาน้อยหน่าสิฝากน้อยหน่ามาด้วยเมื่อวานนี้ขอบคุณน้องสาวจากน้ำจันด้วยนะครับส่งน้อยหน่ามา2โล

ดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะวันนี้จะเป็นไบโอดีก็ดูแลร่างกายเราโดยการสร้างโปรตีนนะครับถ้าจะดูแลเรื่องของไตนะฮะฝากไว้ด้วยกับโปรมิกซ์ออยล์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะจ๊ะ2กระปุก650บาทจ้ะเธอไม่โดนเธอไม่รู้จากสาวสวยบ้านหมี่ลี่แซโอสดนะอยู่ตลาดบ้านหมี่บ้านหมี่แล้วมีร้าน

เมื่อร่างกายปวดเส้นตึงสมุนไพรไทยทิปโอสดครับเป็นเกาต์เป็นรูมาตอยด์เป็นกระดูกทับเส้นทานสูตรดั้งเดิมไม่เนื้อไม่ตัวแบบแม่มันเมื่อยจังเลยปวดเส้นตึงเอาแบบแคปซูลไปรับประทานนะจ๊ะถ้าปวดกระดูกปวดข้อทาน

แม่ไม่รู้ใครอกหักเนาะแต่งเพลงนี้เข้ามานะ0812901691ครับชื่อเพลงเข้าป่าจับแลนนะเสียงร้องของชัยอนุชิตครับ

เมื่อวานนี้ช่วงเย็นๆ นะฮะประมาณสัก4โมงเย็นกว่าๆนะครับได้มีนักบินร่มเขาเรียกว่าพารามอเตอร์นะครับเขาขึ้นบินอยู่แถวๆเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขาบินจากบ้านท่าลิตร3ลำ3ตัวนะครับกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินกันอยู่บนท้องฟ้าอยู่ๆลมเปลี่ยนทิศคุณผู้ฟังครับพอลมเปลี่ยนทิศปั๊บเนี่ยร่มที่อยู่ข้างบนมันพับพลิกไปเลยก็ทำให้พารามอเตอร์ทั้ง3ตัวเนี่ยตกนะ2คนแรกอ่ะโชคดีนะไปลงอยู่ริมเขื่อนแต่คนหนึ่งนะฮะกระแทกลงกับน้ำนะครับก็เห็นกันอยู่นะครับตุ้มไปเนี่ยก็ยังอุตส่าห์มาเครื่องพันธนาการมันเยอะนะก็คงจะหมดแรงแล้วหายไปพบศพตอนประมาณ2ทุ่มอายุ50กว่าละเดี๋ยวรายละเอียดจะมาเล่าให้ฟังในช่วงของข่าวคนคู่หมูกับช้างครับก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่เสียชีวิตด้วยนะจ๊ะล่องเรือหารักต้นฉบับเดิมครับสุริยันส่องแสงขับร้องพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมขอขมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะโดยกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโก

0: มาถึงงานเพลงกรรมกรก่อสร้างพี่มณิษฐ์ขันทับน้ำเขาขอมานะครับคุณผู้ชายครับปัสสาวะไม่สุดปัสสาวะได้นิดเดียวลดหัวนิ้วโป้เท้าไม่พุ่งไม่จวดเอาฟอกัสไปรับประทานนะ2วัน3วันทานสักเม็ดหนึ่งพุ่งจวดฟอกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียวเยี่ยวคล่อง
1: ลำบากทำนาถึงเหนื่อยยากอย่างน้อยก็มีข้าวกิน
0: พี่หมูพี่หมูอยู่สตูลได้รับหรือยังครับได้รับของหรือยังเน
1: า
0: ะพี่หมูบอกฟังอยู่ในตัว

มาและพี่ทองใบสาวปาดสางนะขอบคุณพี่หมูครับแม่ทันใจเหลือเกินนะบอกยังไม่ได้รับทีวันนี้น่าจะถึงแล้วพี่หมูเนาะ

าสุรพลต่อเลยครับเสียงเรียกจากหนุ่มไทยขอบคุณน้องสาวจากสามโก้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะสั่งปุ๋ยแล้วเดี๋ยวสายๆหน่อย

ฝนหนาวสาวครวญมาแล้วครับขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆเลยนะแห่สั่งฟอกัสมา3กล่อง 1,000 บาทวันนี้วันอาทิตย์สบายๆฮะอย่าไปเครียด

ดแล้วนะครับฟังให้ดีนะพี่หนีน้ำขึ้นบนหลังคาไม่ใช่หลังคาแต่ดังซะแล้วทำไงได้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปข่าวคนคู่หมูกับช้างครับตั้งแต่9 นาฬิกาถึง12 นาฬิกากันเลย

0: ายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบ

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
0: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัดชัดชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
2: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยากตรงไหน
3: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299
5: เพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรมควบคุมโรคย้ำกลุ่มเสี่ยงหมั่นดูแลตัวเองหลังมีผู้ติดเชื้อโควิดและไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
10: เสียวฟันอะ
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่าม
4: ี3สูตรที่ตั้มจาวรส
6: กรมควบคุมโรคเตือนโควิดและไข้หวัดใหญ่มาตามนัดช่วงหน้าฝนย้ำกลุ่มเสี่ยง608ดูแลตัวเองหากอาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันทีชี้ข่าวปลอมอย่าส่งต่อคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่ายังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลร่วมกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆอย่างไข้หวัดใหญ่และเชื้อ RSV โดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 95,357 รายมีผู้เสียชีวิต14รายโดยคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 ส่วนสายพันธุ์หลักที่พบระบาดมากที่สุดในขณะนี้คือสายพันธุ์ NB181คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของสายพันธุ์ที่ตรวจพบในปัจจุบันขณะที่ด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์ในระบบสาธารณสุขไทยมีเพียงพอและขอให้กลุ่มเสี่ยงรวมถึงประชาชนทั่วไปไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ให้เน้นย้ำปฏิบัติตามหลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยเช่นไอไข้เจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกขอให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยหากจะเป็นออกจากบ้านแต่หากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยหรือว่าแน่นหน้าอกควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังได้เน้นย้ำถึงประชาชนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดียโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: กระทรวงการคลังย้ำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติให้รีบกดทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางจนถึง31สิงหาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: กระทรวงการคลังแจ้งว่าผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หากตรวจสอบผลพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งไม่ว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ใดจะต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งสิ้นโดยดำเนินการได้มี4ช่องทางคือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกส.ธนาคารธอส.ธนาคารอิสลามโดยยื่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้และแก้ไขเอกสารข้อมูลได้จนถึงวันที่20กันยายนประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่ารอใกล้หมดเวลาหากรู้ผลว่าไม่ผ่านรีบกดทบทวนสิทธิ์ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งและผ่าผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
9: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราจอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ 60cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูท
4: ั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์ย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขา6:17 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3ค่ะจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะเมื่อตะกี้ก็เปิดผิดเปิดถูกตกลงมันอะไรกันแน่ตอนแรกคิดว่าไม่ทันไงตัดมาเอ้าทันเฉยอิทธิพรควบคุมเสียงตัดสัญญาณให้ทันพอดีนะคะปุ้มก็เลยงงๆเปิดผิดเปิดถูกข่าวรับอรุณจ้าวันนี้ไม่มีข่าวเด็ด11 โมงจ้าเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์เราพบกันแค่ช่วงเช้าอย่างเดียวเนาะเริ่มต้นรายการด้วยรักเก่าที่บ้านเกิดเวอร์ชันคุณสันติดวงสว่างมาฟังข่าวกันอีกรอบหนึ่งกับปุ้มสันธนีนะคะแล้วก็บอกเลยค่ะว่าเล่าไปหมดแล้วเล่าข่าวไปหมดแล้วตีสามเอ่ยตีห้าเอ่ยคือเวลาตีห้าเนี่ยเขาจะเลยเขาจะได้เพิ่มได้มากกว่าที่จอทลอตอนตีสามนิดนึงประมาณ5 นาทีนี้ปุ้มเล่าได้อีก2ข่าวเลยนะก็เลยมีเรื่องเมาต่อสำหรับคุณที่ฟังทางวสป .612 ก็จะมีข่าวเพิ่มข่าวที่ปุ้มก็เล่าไปหมดแล้วพอ6 โมงมาแล้วเอาแล้วไงอ่านไปหมดแล้วแล้วเพิ่งอ่านไปเมื่อตะกี้เนี้ยแม๊บๆแต่ว่าบอกเลยค่ะสดใหม่ไม่มีซ้ำจะมีบ้างก็เป็นความคืบหน้าของแต่ละข่าวคุณผู้ฟังติดตามฟังแล้วก็อย่าลืมนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำด้วยค่ะเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีวัคซีเน่ใช้กับพืชไร่วัคซีไรซ์ใช้กับนาข้าวนะคะมีเรื่องของธุรกิจแนวใหม่ค่ะเขาว่ากันว่าไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันเนาะทำได้ทุกที่จริงๆอาชีพใหม่เป็นธุรกิจเกษตรสมัยใหม่อาชีพเพาะกล้าข้าวเนี่ยค่ะอาชีพเพาะกล้าข้าวลดการเสียต้นทุนเพราะปริมาณการสูญเสียเมล็ดข้าวระหว่างปลูกช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโตเนื่องจากการเพาะกล้าก่อนลงแปลงจะช่วยลดความสูญเสียของต้นอ่อนจากโรคและแมลงต่างๆทุกวันนี้ต้นทุนการทำนาก็สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะค่าปุ๋ยค่าแรงค่าทำนาหวานก็ประสบปัญหาตามมาทั้งวัชพืชข้าวดีดต้นข้าวไม่แข็งแรงปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเสียหายทุกอย่างมีหมดชาวนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์หลายรายก็ฝ่าวิกฤตต้นทุนทำนาสูงเน้นปลูกข้าวที่ได้คุณภาพแล้วก็นำนวัตกรรมการทำนายุคใหม่เข้ามาใช้ทำให้เกิดอาชีพรับจ้างเพาะต้นกล้ารับเหมาดำนาด้วยรถเป็นอาชีพใหม่ที่น่าจับตาและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในฤดูการทำนาไม่น้อยกว่า 260,000 บาทมากกว่าทำนาขายข้าวเปลือกด้วยการทำนาของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยทั้งในพื้นที่ใช้น้ำชลประทานและนอกเขตชลประทานที่อาศัยน้ำฝนเป็นหลักส่วนหนึ่งเริ่มช่วงต้นฤดูฝนทำนาหวานเพราะสะดวกประหยัดต้นทุนกว่านาดำในส่วนของกลุ่มที่ทำนาในช่วงกลางฤดูฝนจะพบว่าทำนาดำเป็นส่วนน้อยซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มผลิตพันเมล็ดข้าวของศูนย์เมล็ดพันข้าวกาฬสินธุ์แล้วก็ยังมีกลุ่มผู้ปลูกข้าวที่หันมานิยมการเพาะเมล็ดข้าวในกระบะก่อนใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ในการดำนาที่สะดวกและรวดเร็วขึ้นโดยใช้เครื่องจักรหรือรถดำนาเข้ามาในแปลงนาชาวบ้านก็เลยมีอาชีพใหม่คือบางคนก็เลือกทำนาหวานเพราะว่าประหยัดต้นทุน
แต่ข้าวก็จะมีปัญหาเปลืองปุ๋ยวัชพืชเยอะมีการปลอมปนของพันธุ์ข้าวหรือข้าวดิบต้นข้าวก็ไม่แข็งแรงออกรวงน้อยตอนที่เป็นต้นกล้าถ้าประสบภัยแล้งก็ตายง่ายด้วยค่ะน้ำท่วมก็ไปแล้วถ้ามีเมล็ดข้าวงอกไม่ดีก็ต้องเสียเวลามาปักดำแล้วเกษตรกรก็ขาดทุนสูงค่ะแล้วก็มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพรับจ้างเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็มีรถดำนาค่ะเป็นการทำนาโดยใช้วิธีใหม่นำรถดำนาเข้ามาใช้เพาะเมล็ดพันธุ์ในกระบะพอต้นข้าวได้อายุปักดำก็ใช้รถดำนาลงแปลงนาค่ะรถดำนาก็เป็นซื้อกู้ธกส.มาส่งรายปีเพาะก่อนพอเป็นต้นกล้าแล้วก็ใช้รถดำนาประหยัดมีระยะห่างระหว่างกอพอดีกับการเจริญเติบโตประหยัดปุ๋ยต้านทานโรคให้ผลผลิตสูงนี่เขาบอกว่าพอทำนาแบบใหม่นี่ก็ได้ผลดีเพื่อนชาวนาก็สนใจมาว่าจ้างให้เพาะพันธุ์ต้นเพาะกล้าต้นข้าวให้แล้วก็มาจ้างให้จ้างเหมาให้ดำเขาก็พร้อมหมดค่ะถ้าเมล็ดพันธุ์ของเราพร้อมดำก็เหมาไร่ละ1,600ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ของเจ้าของนาก็จะเหมาไร่ละ1,200เพาะกล้าด้วยแล้วก็ดำให้ด้วย1ไร่ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีก็เสร็จเรียบร้อยเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายจ่ายน้อยกว่าแรงงานคนที่ถอนกล้าปักดำหลายเท่าตัวความสะดวกรวดเร็วของการดำนายุคใหม่ที่รับจ้างเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวในกระบะแล้วนำรถดำนามาใช้ทุกวันนี้ได้รับความสนใจในพื้นที่กาฬสินธุ์มีเพื่อนชาวนาทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่มาว่าจ้างหลายรายค่าเฉลี่ยใช้ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวกับเราแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ข้าวของเขาฤดูการทำนาครั้งหนึ่งพื้นที่รับจ้างประมาณ200ไร่ถั่วเฉลี่ยประมาณไร่ละ 1,300 บาทฤดูการหนึ่งก็มีละ 260,000 นี่ค่ะแล้วค่ารถดำก็จ่ายหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่กำไรแล้วก็ค่าซ่อมบำรุงวิธีการดำนาโดยใช้รถดำนาเป็นนวัตกรรมหรือการใช้เครื่องจักรกลเกษตรทางใหม่ที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆมีทั้งรุ่นคนนั่งขับและรุ่นเดินตามเนื่องจากรถดำนาราคาค่อนข้างสูงชาวนาส่วนใหญ่ยังไม่มีทุนเพียงพอจึงหันมาว่าจ้างเพื่อนชาวนาทั้งจ้างเพาะกล้าแล้วก็ใช้รถดำนาเป็นอาชีพใหม่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำเงินได้หลักแสนบางคนมองว่าได้กำไรมากกว่าขายข้าวซะอีก ขออภัยค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้แหละแต่นะคะไม่ว่าจะดำเองหรือว่าใช้รถก็แล้วแต่เถอะปัญหาใหญ่มันอยู่ที่เกษตรกรใช้ซ้ำซ้อนค่ะกันเรียกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบแล้วก็กลับมาใช้กันหนอนอีกแล้วมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่าหนอนเก่าไปหนอนใหม่ก็มาเป็นวัฏจักรวนอยู่แบบนี้พอมันเป็นใบเหลืองๆส้มๆเกษตรกรก็ประโคมปุ๋ยเลยค่ะคราวนี้ยูเรียอัดเข้าไปปุ๋ยใส่ไปพอปุ๋ยเยอะข้าวเขียวอ้วนแมลงมาหนอนมาตามกันมาค่ะแล้วสุดท้ายก็กลับไปเป็นใบขาวหนอนกอก็เอาเคมีมาฉีดใหม่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่แบบนี้ข้าวก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะจะเป็นนาดำจะเป็นนาหวานหรือจะเป็นนาไหนๆเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปุ้มแนะนำวัคซีไรส์วีซ่าเร่งรวงแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้ม
ราบนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีหมดเกษตรกรไม่ต้องใช้ซ้ำซ้อนนะคะได้ผลผลิตดีชีวิตปลอดภัยโทรหาปุ้มได้เลย0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังโทรมาสั่งปุ้มส่งให้ข้าป่วยปุ้มช่วยได้พืชป่วยปุ้มก็ช่วยได้ส่วนใครเจ็บป่วยไข้ไม่สบายก็มีสมุนไพรจิราเป็นตัวช่วยค่ะ BGM ซอฟต์เจลบำรุงสายตาสั่งซื้อโทรหาปุ้มสันธนีนะ0855179025 0855179025เดี๋ยวปุ้มฟังเพลง1เพลงเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวค่ะขอเปิด1เพลงแป๊บเดียวเดี๋ยวมาค่ะ

รักแม่ไม้คุณก๊อตจักรพันธ์ค่ะคุณผู้ฟังขาเรียกความกระปรี้กระเป๋าหน่อยนึงนะแล้วก็มาเล่าข่าวกันค่ะวันนี้ผู้มีเรื่องของกรณีพารามอเตอร์ตกที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เมื่อวานนี้นะคะก็เป็นข่าวที่ชาวลพบุรีให้ความสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวข่าวที่หลายๆท่านก็ติดตามข่าวมานะคะคือเมื่อวานช่วงเย็นมีเครื่องพารามอเตอร์มาบินอยู่เหนือเขื่อนจำนวน3ลำด้วยกันโดยในช่วงดังกล่าวเนี่ยมีฝนตกแล้วก็มีกระแสลมแรงทำให้พารามอเตอร์ทั้ง3ลำเนี่ยประสบอุบัติเหตุตกนะคะโดยนักบินบังคับไปตกเหนือสันเขื่อน1ลำแล้วก็ท้ายเขื่อน1ลำทั้ง2ลำนักบินปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อีกลำหนึ่งเนี่ยตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเลยค่ะเพื่อนสองคนที่เห็นว่าตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็เห็นนักบินพยายามที่จะว่ายน้ำออกมาได้ประมาณสัก10เมตรได้ค่ะก็จมไปต่อหน้าต่อตานักประดาน้ำประมาณ10นายนำเรือไปบริเวณจุดที่พบร่างแล้วก็งมหาใช้เวลาประมาณ20นาทีผู้เสียชีวิตจมอยู่ห่างจากเครื่องประมาณ10เมตรทราบชื่อนายบุญศรีถาเป็นบุญอายุ59ปีนำร่างขึ้นฝั่งแล้วก็ส่งชนะสูตรที่โรงพยาบาลพัฒนานิคมค่ะจากการสอบถามนายอนันต์แก้ววิเชียนเพื่อนร่วมบินกลุ่มร่วมบินสารแดงก็เล่าว่านัดหมายกันมา3ลำขึ้นบินที่บ้านท่าริดตำบลมะนาวหวานอำเภอพัฒนานิคมขณะที่บินอยู่บริเวณสันเขื่อนป่าสักจู่ๆเกิดลมกระโชกมาอย่างรุนแรงนายอนันต์บังคับร่มพารามอเตอร์เข้าฝั่งเครื่องเสียการทรงตัวแล้วก็ตกริมเขื่อนส่วนอีกลำหนึ่งร่อนไปตกบริเวณท้ายเขื่อนแล้วก็เห็นว่าพารามอเตอร์ของผู้เสียชีวิตเนี่ยร่อนไปตกที่กลางน้ำก่อนที่จะจมหายไปก็รีบไปแจ้งรปภ.ในจุดใกล้เคียงเพื่อประสานขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ทันค่ะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ากระแสลมผันผวนกลุ่มนักบินเนี่ยใช้เวลาบินพารามอเตอร์มากว่า10ปีนะคะด้วยความเชี่ยวชาญด้วยความชำนาญแต่ว่าเรื่องของกระแสลมค่ะที่ทำให้ทุกอย่างมันเหนือการควบคุมแล้วก็กลายเป็นเรื่องสลดใจภาพที่เห็นก็คือเพื่อนพยายามที่จะว่ายน้ำออกจากจุดที่พารามอเตอร์ตกได้แค่ประมาณ10เมตรด้วยความแรงของกระแสน้ำด้วยทุกอย่างค่ะคุณผู้ฟังระยะทางได้แค่10เมตรแล้วก็ในอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันก็กว้างใหญ่เสียเหลือเกินถือว่าเป็นโชคร้ายมากเลยค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจไปยังนักบินพารามอเตอร์ด้วยนะคะในช่วงฤดูกาลแบบนี้เป็นฤดูมรสุมมันก็มีสภาพอากาศที่แปรปรวนตลอดเวลานะคะวันนี้วันที่30แล้วคุณผู้ฟังไปส่องเลขปู่สุพรรณนาคราชและย่าศรีนวลที่สกลนครค่ะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยหมูโตนคึกคักมากเลยค่ะคุณผู้ฟังประชาชนและนักท่องเที่ยวสายมูไปสักการะปู่ศรีสุพรรณนาคราชและย่าศรีนวลนาคราชประทานพรทั้งสององค์พญานาคอยู่กลางผืนน้ำลุ้นเลขจากลูกปิงปองนะคะทูปเสี่ยงทายพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการเรือรับส่งมีรายได้มีเงินสะพัดสถานที่เริ่มเป็นที่รู้จักในโซเชียลนะคะเดี๋ยวปุ้มดูก่อนนะเขาบอกว่าอยู่กลางน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยหมูโตนบ้านนาสีนวลตำบลตองโขบอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะ
ปัจจุบันเป็นจุดหมายของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อในเรื่องของพญานาคและสายมูเป็นแลนด์มาร์คที่ผู้ชมพากันไปสักการะปู่ศรีสุพรรณนาคราชและย่าศรีนวลนาคราชประธานพรที่ประดิษฐานอยู่กลางอ่างเก็บน้ำอย่างโดดเด่นห่างริมฝั่งประมาณ15เมตรผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าไปสักการะต้องใช้เรือรับส่งค่าบริการคนละ10บาทถ้าในช่วงระดับที่น้ำลดลึกแค่หัวเข่าเดินลุยน้ำไปได้เลยค่ะคุณผู้ฟังบริเวณที่ตั้งองค์พญานาคเป็นแผ่นดินเป็นแผ่นหินกว้างขนาดประมาณ3เมตรด้านซ้ายเป็นรูปปั้นย่าสีนวลนาคราชลำตัวสีเขียวทองมีลูกแก้วสีแดงอยู่ในปากส่วนด้านขวาเป็นรูปปั้นปู่ศรีสุพรรณนาคราชมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวสีเขียวทองและมีลูกแก้วสีขาวอยู่ในปากขณะที่ตรงกลางระหว่างองค์พญานาคมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ค่ะบรรดาประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะก็นำดอกไม้ธูปเทียนหมากพลูยาเส้นน้ำแดงมาถวายเพื่อขอความเป็นสิริมงคลที่บริเวณดังกล่าวยังมีการเสี่ยงทายด้วยลูกปิงปองธูปตัวเลขทำให้นักเสี่ยงโชคเนี่ยพากันลุ้นหลังจากที่กราบไหว้ขอพรกลายเป็นกิจกรรมนำโชคเมื่อนักเสี่ยงโชคคนหนึ่งล้วงลูกปิงปองขึ้นมาได้642ถ้าถูกรางวัลก็จะกลับมาเล่นน้ำกับปู่ที่นี่หญิงสาวอีก2รายระบุว่าได้25จากความฝันฝันว่าปู่มาบอกก็เลยเดินทางมากราบไหว้แล้วก็ขอพรด้วยตนเองนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่เคยได้รับโชคจากการมาขอพรเดินทางกลับมาแก้บนทั้งรำบวงสรวงน้ำหวานน้ำอัดลมแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาสักการะโดยในวันที่30สิงหาคมก็คือวันนี้จะมีผู้ที่เตรียมนำรถแห่มาแก้บนเพราะว่าเคยมาบนบานขอให้ได้ 500,000 คืนจากลูกหนี้แล้วได้คืนค่ะก็เลยจะกลับมาแก้บนนะมีคุณยายเล่าว่าสถานที่แห่งนี้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2561หลังจากพระนิมิตว่าพญานาคจะเดินทางมาจากฝั่งสปป.ลาวก็เลยจัดสร้างรูปปั้นย่าไว้เป็นรูปปั้นปู่ย่าครบ2เดือนที่ผ่านมาเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

ันเลยนะโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะมากันเยอะมากเลยค่ะขณะเดียวกันร้านจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้รับอานิสงส์จากความศรัทธาผู้ที่ได้รับเลขหมายจากลูกปิงปองหรือธูปที่จุดเสี่ยงทายก็จะพากันนำเลขไปซื้อสลากกินแบ่งติดไม้ติดมือกันไปแม้การเสี่ยงโชคจะมีความเสี่ยงสูงแต่ผู้คนที่เดินทางมาสักการะก็เชื่อมั่นในประสบการณ์และโชคลาภที่จะได้รับทำให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสายมูและสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วยค่ะคุณผู้ฟังมาหาแหล่งเลขเด็ดที่ลพบุรีกันบ้างไหมจะไปขัดไปถูตรงไหนกันดีแล้วก็แก้บนกันเยอะๆเป็นดีกรีด้วยค่ะคุณผู้ฟังค่ะประมาณนี้เลยแล้วก็มีนี่ค่ะอันนี้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเลขเด็ดไปดูกันเจ้าแม่สีนินเก็บมาฝากเพราะว่าเจ้าแม่สีนินเองก็เดายากสาวแก้บนหลวงพ่อสมหวังหลังจากที่ผ่าตัดใหญ่แล้วหายดีก็เลยมาขอเลขเพื่อเป็นสิริมงคลหลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารที่มีขนาดความสูงกว่า30เมตรเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างชาติในแต่ละวันมีผู้คนมาแก้บนกันจำนวนมากข้าวสารไข่ไก่น้ำดื่มหัวหมูแล้วแต่ว่าใครจะบนบานศาลกล่าวในเรื่องใดซื้อขายที่ดินในหน้าที่ดินสุขภาพเจ็บป่วยหน้าที่การงานแม้กระทั่งโชคลาภนางสาวนุสราอายุ38ปีเดินทางมาจากลพบุรีนำไข่ไก่มาแก้บนกับองค์หลวงพ่อสมหวังโดยนำไข่วางแล้วก็จุดธูปเพื่อบอกกล่าวในการแก้บนครั้งนี้ถ้าจะให้สำเร็จต้องเดินไปที่จุดไหว้ที่เป็นจุดรับพรกลางแจ้งแล้วก็ขึ้นไปปิดทองที่พระหัตถ์ขวาขององค์หลวงพ่อสมหวังนางสาวนุสราบอกว่าจะมาแก้บนเมื่อปี68เจ็บป่วยปวดท้องอย่างรุนแรงพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกแพทย์ระบุว่าต้องผ่าตัดก็เลยเกิดความกังวลใจปรึกษากับครอบครัวมาขอพรบนบานหลวงพ่อสมหวังถ้าหายดีจะนำไข่ไก่มาแก้บนค่ะแล้วก็เข้ารับการรักษากับทีมแพทย์ปรากฏว่าผลการผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่นตอนนี้หายดีแล้วก็เลยกลับมาแก้บนค่ะนะคะปี68นี่เป็นปีแห่งความชอกช้ำระกำใจเพราะว่าคุณแม่ก็ป่วยเข้ารับการผ่าตัดก็มาขอพรหลวงพ่อสมหวังทุกอย่างก็ราบรื่นสุขภาพดีอย่างไรก็ตามก็จะมีคนนำธนบัตรฉบับละ100ลงท้ายด้วย550มาทำบุญกับทางวัดค่ะนำเลขหมายที่เป็นมงคลเชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นทั้งเรื่องของโชคดีสุขภาพแล้วก็โชคลาภเพื่อความสบายใจตามศรัทธาและความเชื่อค่ะแต่ไม่ใช่สิ่งงมงายคุณผู้ฟังค่ะนะคะยังมีเวลาอีก1วันสำหรับวันพรุ่งนี้ค่อยๆไปเล็งดูมีเลขเด็ดตรงไหนก็ค่อยมาเล่ากันเนาะพาไปกาฬสินธุ์ค่ะชาวบ้านมือดีคือใครก็ไม่รู้มือดีแต่ชาวบ้านเนี่ยต้องไปช่วยกันเก็บชาวกาฬสินธุ์โพสต์เตือนภัยผู้ไม่ประสงค์นำตะปูเรือใบรวมเศษเหล็กลวดตะแกรงพัดลมมาโรยเอาไว้บริเวณทางเข้าหมู่บ้านถนนมันไม่รู้เรื่องด้วยนะแน่จริงต้องมาเจอกันหน่อยถนนหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่7รถเหยียบยางรั่วได้รับความเสียหายเป็นฝีมือคนในชุมชนแหละแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนเขาก็เตรียมติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อเอาไว้ดูพฤติกรรมของวายร้ายพวกนี้ค่ะเป็นตะปูเรือใบและเศษเหล็กต่างๆมาโรยเอาไว้ตามพื้นถนนโดยเฉพาะหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านเหล่าใหญ่ตำบลเหล่าใหญ่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะข้อความระบุ

0: ภัยแล้วก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันมากเลยค่ะก็ต้องไปตามดูว่ามือป่วนคือใครไม่ใช่มือดีค่ะมันเรียกมือป่วนนะคะต้องไปสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้วก็ยังมีเศษตะปูที่ถูกดัดให้มีลักษณะคล้ายตะปูเรือใบลวดตะแกรงที่พัดลมเก่าๆเนี่ยค่ะเป็นลวดตะแกรงพัดลมที่ถูกตัดเป็นลักษณะคล้ายๆการวางอยู่ชาวบ้านก็ช่วยกันเก็บกวาดทำความสะอาดรอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบท่าทางจะทำคนไม่ได้นะคะชาวบ้านที่ขับรถเนี่ยก็เหยียบไปไม่ต่ำกว่า2ดอกอ่ะได้รับความเสียหายแล้วก็แจ้งไปยังผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลก็มาตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่สามารถจะดำเนินการใดได้มากนักเพราะว่าไม่มีหลักฐานว่าใครเป็นคนลงมือกันแน่เพียงแค่สงสัยเท่านั้นเองค่ะนี่แหละไม่ได้สร้างความเจริญให้ชุมชนนะสร้างแต่ความเสียหายมีเรื่องของพลทหารหนีค่ายตระเวนลักถังแก๊สตามร้านอาหารเอาเงินมาซื้อยาบ้าเสพวันละ4เม็ดหลังจากหนีค่ายไปสมัครงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีใช้นี่ไงมันเป็นผลเสียนะแต่เขารับเกณฑ์ตามปกติมีอาชีพมีรายได้ได้ฝึกฝนอาชีพด้วยค่ะมีความก้าวหน้าในชีวิตด้วยสุดท้ายเนี่ยหนีฐานไปไม่มีทางออกไม่มีเงินใช้ตัดสินใจกลายเป็นร่างเป็นขโมยชื่อพลทหารปิยพงศ์อายุ24ปีสังกัดค่ายทหารอากาศแห่งหนึ่งถูกจับกุมได้บริเวณบ้านในเขตตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์หลังจากพบภาพในกล้องวงจรปิดเข้าไปขโมยถังแก๊สแล้วก็เคยก่อเหตุมาหลายครั้งในพื้นที่เมืองบุรีรัมย์เจ้าของร้านอาหารตามสั่งเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมหายไปจากร้านค้าเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายสวมหมวกกันน็อกขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้าร้านแล้วก็เข้าไปยกถังแก๊สขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลบหนีไปเลยจากนั้นก็มีผู้เสียหายรายหนึ่งมาแจ้งว่าโดนแก๊สปิกนิก4กิโลกรัม 1,500 ขโมยไปบันทึกภาพจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้แล้วก็ไปติดตามจับกุมจนกระทั่งพบว่าพลทหารปิยพงษ์เรียกนายปิยพงษ์ดีกว่าเพราะว่าเขาหนีฐานมาแบบนี้นะคะเป็นบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เข้าไปขโมยถังแก๊สเนื่องจากหนีทหารมาสมัครงานก็ไม่ได้เงินก็ไม่มีแถมต้องดูแลลูกชายวัย7ขวบไม่มีทางออกเลยตัดสินใจตระเวนลักถังแก๊สแล้วก็ไปโพสต์ขายในโลกออนไลน์ถังละ 1,000 ถึง 1,500 นี่นัดส่งขายเป็นเงินสดเพราะกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจตามบัญชีเจอเงินที่ได้มาใช้ในครอบครัวแล้วก็ซื้อยาบ้าวันละ4เม็ดเพื่อบรรเทาเครียดก็ขอโทษไปยังผู้เสียหายก็ดำเนินคดีไปแล้วลูก7ขวบใครเลี้ยงลองคิดดูถ้าประกอบอาชีพสุจริตนะลูก7ขวบฝากญาติไว้ก่อนฝากญาติไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปทำงานที่สามารถที่จะพาลูกไปด้วยได้เอาลูกไปด้วยแต่สุดท้ายตอนนี้ต้องถูกดำเนินคดีแล้วจะใครจะเลี้ยงลูกหรือแม้แต่เป็นทหารก็เถอะยังมีเงินเดือนส่งเสียลูกได้นะคะอันนี้เป็นประเภทลืมคิดไปดูเรื่องอื่นกันไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ปกติอ่านข่าวสดไทยรัฐเดลี่นิวส์คมชัดลึกตอนนี้มีใหม่ให้อ่านแล้วค่ะอมรินออนไลน์ แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยข่าวก็จะคล้ายๆกันในช่วงเช้าปิดท้ายค่ะเรื่องของอุบัติเหตุเมื่อวานนี้ช่วงเย็นท้องที่พนานิคมชลบุรีอุบัติเหตุรถพ่วง22ล้อเสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปยังฝั่งตรงข้ามแล้วพุ่งเข้าชนกระบะอย่างรุนแรงมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต4รายบนถนนแยกสิงเกอร์ถนนจารุวรเขตเทศบาลเมืองพนานิคมค่ะเป็นรถบรรทุกพ่วง28ล้อเสียหลักข้ามเกาะกลางถนนไปกีดขวางช่องทางการจราจร1ช่องใกล้กันบริเวณหน้าร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามีกระบะอีซูซุทะเบียนฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายอย่างหนักด้านหน้าขวาผู้บาดเจ็บ4รายนายไพศาลอายุ37วีรชนอายุ49ในทานอ่านยากมากเลยนายทานทอพุท่าสละอาลอลิงเนาะอ่านว่าทานอายุ51ปีนายอภิวัตรอายุ39ปีกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลพนัสนิคมนะคะรถบรรทุก22ล้อเนี่ยมาจากแยกโพตากมุ่งหน้าเข้าสี่แยกพนัสนิคมแล้วเสียหลักข้ามเกาะพุ่งไปชนรถกระบะที่อยู่อีกฝั่งนึงอย่างรุนแรงทำให้ผู้ที่มากับรถกระบะได้รับบาดเจ็บไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตถือว่าโชคดีแต่ความโชคดีไม่ได้มีบ่อยๆและไม่ใช่ความผิดของตัวเองด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจบันทึกภาพเหตุการณ์แล้วก็บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดไว้แล้วก็สอบปากคำคนขับรถบรรทุกและรถกระบะและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปหลายวันก่อนเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับคนขับรถ22ล้อแบบนี้คือคุณแอปเปิลณป่าโมกนั่นเองเขาก็บอกแล้วว่าอุปกรณ์ประกอบออปชันทั้งหลายเพื่อความปลอดภัยเนี่ยบนหัวเก๋งหรือว่าหัวลาก22ล้อเนี่ยมันมีครบทุกอย่างเลยนะเพียงแค่ความเร็วเกินก็ฟ้องก็เรียกส่งเสียงนะขยับกินเลนไปนิดนึงก็ส่งเสียงร้องทุกอย่างเก้าอี้สั่นปลุกให้ตื่นทุกอย่างจัดทำขึ้นมาเป็นนวัตกรรมยานยนต์เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่แต่จนแล้วจนรอดก็ยังเป็นความประมาทของมนุษย์นั่นแหละที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคะระมัดระวังค่ะขับรถอย่ารีบร้อนเอื้ออาทรให้กับเพื่อนร่วมทางปฏิบัติตามกฎแล้วจะลดอุบัติภัยวันนี้กลางวันเราไม่เจอกันแต่คุณผู้ฟังสามารถที่จะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ได้เหมือนเดิมโทรหาปุ้มได้ที่0855179025 0855179025นะคะพบกันคืนนี้ตี3ทีเดียวไปเลยขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณอิทธิพรช่วยควบคุมเสียงไปละค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันตีสามนะคะระหว่างวันโทรศัพท์สั่งได้นะคะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรส์ 80-100 ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แคร์แกร่นหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825919015 2591
5: ป่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์พร้อมลิเกชื่อดังเช่นลิเกคณะเอบุญทรงธงชัยสิงห์เสงี่ยมโชเล่พงษ์นรินทร์สวายหลานชายแสวงชมฟรี25ธันวาคมพบกับกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ดำรงวงทอง27ชมลิเกคณะพรเทพพรทวี28วงไม้เลื้อยแบด29วงไทยรถแห่30พบกับหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31พบกับวงเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับแอนอรดีเต็มวงวันที่2สนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาวันที่3พิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางนะครับ
6: ชีวิตที่ไม่มีผู้ชายมันยาก
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
13: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575มาแล้วไทยภูผาเอนจิเนียริ่งรับสร้างบ้านมาตรฐานแต่ราคาแสนถูกรับรีโนเวทงานต่อเติมงานก่อสร้างทุกชนิดเราสร้างตามงบของลูกค้าวิศวกรสถาปนิกควบคุมงานทุกขั้นตอนสนใจโทรปรึกษาได้เลยด่วนสุดพิเศษโครงการบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งแข็งแกร่งสร้างไววัดหรือสำนักสงฆ์สนใจเรียกใช้บริการมีส่วนลดพิเศษทันทีสนใจโทรเลยไทยภูผาเอ็นจิเนียริ่ง0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวด
15: พรจัดทีมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภายหลังเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สักครู่มาติดตามค่ะ
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
10: ย่าแล้วลืมเขย่าขวด